0: จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิด Small AI Big Jobsที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
2: ด้านนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือกันจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการฉ้อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าวเนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
4: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่อง fraud เรื่อง scam เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหาเนี้ยในประเทศต้องทำอะไรบ้างครับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration นะก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุม World Bank IMF ในปีนี้นะครับ
2: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้
3: เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
6: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
5: ด้านในชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
6: เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
5: ด้านในชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
7: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
5: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
0: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรง

0: ราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
1: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการณ์ของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวีโบเข้าในมนุษย์ ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวิโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังที่อาคองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 ราย

0: แต่การทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดิบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
1: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคารินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลายสิบปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคารินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตทนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการ Arctic Open เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอปัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิก2สนามที่เมืองจงลี่ในขณะที่โกเมสสุประเสริฐเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในรุ่นประชาชนไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ทั้ง4สนามส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028รวม339คะแนนอยู่ในอันดับ22โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึก4เกม2027และเดินหน้าลากโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทาโชตไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลต่อตีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิทิสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่อง

0: ากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น
1: 1นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนรา ลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
5: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสร้างโอกาสด้านการลงทุนวันนี้ติดตามผลตอบรับจากนานาชาติและประโยชน์ที่ไทยคาดว่าจะได้รับกับนางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยออนกัญญาค่ะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาและท่านผู้รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
8: ค่ะคุณออนกัญญาคะขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนแล้วจำนวนเท่าไหร่คะในการประชุม IMFWorld Bank อะค่ะแล้วก็ภาพรวมการจัดงานนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
9: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเราประมาณไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 15,000 รายนะคะซึ่งณตอนนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วประมาณ 18,000 รายนะคะก็สูงกว่าที่คาดการไว้
8: ค่ะ
9: ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะโดยที่ผู้ที่เข้าร่วมนะคะก็มาจากหลายภาคส่วนเลยนะคะแน่นอนว่าต้องมีคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการนะคะของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางนะคะของ191ประเทศรวมถึงก็มีแขกรับเชิญนะคะของ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้นำทางความคิดแล้วก็ภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเลยค่
8: ะการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมครั้งนี้ค่ะประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศอะค่ะ
9: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในระยะสั้นนะคะที่เราจัดงานในช่วงสัปดาห์นี้แน่นอนว่าก็จะต้องได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที่มีความคึกคักนะคะจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้มีกำลังซื้อมีอำนาจในการตัดสินใจนะคะภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบริการอาหารนะคะการเดินทางสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอาจจะยาวไปจนถึงปลายปีเลยแน่นอนว่าจะได้รับความคึกคักนะคะแล้วก็เม็ดเงินมีการสะพัดส่งต่อกันนะคะซึ่งก็จะส่งต่อไปยังภาคต่างๆของประเทศไทยแล้วก็ในชุมชนด้วยเพราะว่าในการจัดงานเนี่ยค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้นำเอาเอกลักษณ์นะคะผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะคะหลากหลายจังหวัดเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในการจัดการประชุมรวมถึงการแสดงนะคะอาหารดนตรีเครื่องดื่มต่างๆก็นำมาจากทั่วทุกภาคนำมาโชว์เคสอยู่ในการประชุมที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเม็ดเงินเนี่ยก็จะกระจายไปอย่างทั่วทุก ภูมิภาคนะ
8: คะ
9: ทีนี้ที่สำคัญไปกว่าในระยะสั้นก็คือในระยะต่อไปนะคะเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้นำทางความคิดนะคะมีผู้บริหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเลยเข้ามาสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือการทำ business matching กับบริษัทไทยนะ
8: คะ
9: ซึ่งก็จะเป็นการนำเอาเม็ดเงินลงทุนที่มีคุณภาพนะคะเข้ามาสู่ประเทศนะคะโดยที่การลงทุนเหล่านี้เนี่ยก็คาดหวังว่าจะสามารถทำให้ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะรวมถึงทักษะที่จะเป็นประโยชน์กับแรงงานไทยในประเทศด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าสปอตไลท์ที่ส่องมาที่ประเทศไทยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการต่อยอดเสริมสร้างให้เกิดประโยชน์ในภาคธุรกิจและประชาชนต่อไปค่ะ
8: ค่ะในการประชุมอะค่ะประเทศไทยมีประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันอย่างไรบ้างคะ
9: ค่ะเนื่องจากการเป็นต้องภาพนะคะเราก็จะได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำทางความคิดในการกำหนดธีมที่จะมาหารือร่วมกันในการประชุมครั้งนี้นะ
8: คะ
9: ซึ่งประเทศไทยก็ได้กำหนดธีมว่า New Horizons Empowering People Building Resilience นะ
8: คะ
9: โดยที่เป้าหมายหลักเลยก็เพื่อที่จะ อยากจะให้ความสำคัญกับคนนะคะรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจซึ่งก็รวมถึงของไทยแล้วก็ของโลกนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์โลกนะคะที่มีความผันผวน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะทั้งในเชิงของเศรษฐกิจสังคมนะคะพลังงานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอุณหภูมิอากาศค่ะซึ่งจากธีมหลักอันนี้นะคะก็มีประเด็นที่ต้องการผลักดันเป็นแบ่งเป็น4เสาด้วยกันนะ
8: คะ
9: ด้านแรกก็ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลแล้วก็ AI นะคะโจทย์ก็คือทำอย่างไรให้การเข้าถึง AI เนี่ยเป็นประโยชน์กับทั่วถึงนะ
8: คะ
9: แล้วก็มีความปลอดภัยนะคะด้านต่อมาก็เป็นในเรื่องของความแตกแยกความผันผวนของโลกนะคะประเทศขนาดกลางรวมถึงไทยเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ทำยังไงนะคะที่จะสามารถรับหน้าที่เป็น connector economy หรือ trusted hub นะคะช่วยเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนให้กับภูมิภาคต่างๆในโลกได้นะคะด้านต่อมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก็อาจจะเป็นการผลักดันการหารือนะคะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่นะคะที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งก็รวมถึงเรื่อง climate finance ด้วยและเสาสุดท้ายนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนยาวหรือ longevity economy นะ
8: คะ
9: ก็คือเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะคะแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะคะให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่ะ
8: ค่ะคำแนะนำสำหรับประชาชนล่ะคะควรจะติดตามหัวข้อสำคัญหรือไฮไลท์สำคัญในเรื่องใดบ้างคะ
9: ค่ะพอดีเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพค่ะจะเปิดตัวนะคะ Bangkok Blueprint ค่ะซึ่งเป็นข้อพิจารณาเชิงนโยบายนะคะเพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินแล้วก็เสริมการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินค่ะ
8: ค่ะสำหรับกิจกรรมหรือหัวข้อการประชุมที่เหลือค่ะจะมีกิจกรรมสำคัญอะไรอีกบ้างคะ
9: ค่ะไฮไลท์อีกอันนึงเลยนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่16
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ในช่วงเช้าเนี่ยจะเรียกว่า plenary meeting นะคะเป็นการประชุมใหญ่เลยของผู้นำของ IMF และ World Bank Group ค่ะก็จะต้องจับตานะคะถ้อยแถลงของผู้นำทั้งสององค์กรว่าท่านเนี่ยจะสะท้อนความเสี่ยงอะไรที่จะต้องจับตาในภาคของเศรษฐกิจการเงินการคลังของโลกนะคะแล้วก็มีนโยบายด้านไหนที่ต้องการผลักดันร่วมกันระหว่างประเทศหลังการประชุมค่ะแล้วก็ในตอนบ่ายนะคะก็มีการเสวนาที่น่าสนใจในหัวข้อ financing a resilient green economy
8: ค
9: ่ะซึ่งเป็นเวทีที่ประเทศไทยเป็น host economy นะคะก็จัดขึ้นนะคะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาคการเงินในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะ
8: คะ
9: ซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและชุมชนในระดับท้องถิ่นค่ะ
8: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ช่วยโฆษกมีคำแนะนำหรืออยากเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในช่วงเวลาที่เหลือนี้ค่ะ
9: ค่ะก็ขออนุญาตนะคะเชิญชวนนะคะทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามนะคะยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นะ
8: คะ
9: นอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือนะคะบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะ เด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมนะคะการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
8: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
9: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตร้อยละ 2.1 จากเดิมร้อยละ 1.9 ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวถึงร้อยละ 3ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษ
10: หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือรายงานการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งเป็นการกำหนดมุมมองทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่ที่ทั่วโลกยึดถือและนำไปใช้กำหนดทิศทางนโยบายการเงินการคลังของประเทศโดยในรอบนี้ IMF ประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามประเทศไทยที่สามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าจากเดิมที่เคยประเมินไว้ที่ร้อยละ 1.9นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบายเศรษฐกิจที่ใช้การลงทุนเป็นตัวนำเพื่อยกระดับศักยภาพประเทศให้เติบโตได้มากกว่าการประมาณการของ IMF โดยนำเสนอ2แนวทางหลักในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติคือการเชื่อมโยงการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีรายได้สูงขึ้นและการดึง SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่น AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและการแพทย์นายเอกนิติเชื่อมั่นว่าหากดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยจะกลับมาแข็งแกร่งโดยล่าสุดภาครัฐและเอกชนได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3
11: วันนี้เนี่ยที่ IMF ปรับขึ้นก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าการยกระดับศักยภาพไทยวันนี้ที่ต่างชาติอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเราผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาได้แข็งแกร่งก
12: ็
11: วันนี้ผมก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าหมายร่วมกันภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus
10: ด้านนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศซึ่งส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ลดลงเรื่อย
13: ก็ตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีดีซีเรียนค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจได้โมเมนตัมอยู่เรื่องของการส่งออกก็ดีการดูจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้
10: การประเมินทิศทางเศรษฐกิจในเวทีการประชุมระดับโลกครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพจากวิกฤตการณ์ในระยะสั้นได้แต่ปัญหาเชิงโครงสร้างยังเป็นความท้าทายสำคัญที่จำกัดศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อผลักดันการเติบโตของ GDP ให้บรรลุเป้าหมาย 3+ ของรัฐบาลควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นปัจจัยชี้วัดสำคัญที่กำหนดทิศทางว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวพ้นสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่ำและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหรือไม่ปฏิพลสัทพมมารายงาน
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาสFTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507 7555
0: รัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายควบคู่กับการเตรียมรับมือฝนในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษ
12: อุทกภัยยังคงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเดินหน้าแก้ไขแม้หลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ผลกระทบหลังเกิดอุทกภัยยังคงสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั้งบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเส้นทางสัญจรที่ยังไม่สะดวกและความจำเป็นในการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่ผ่านมารัฐบาลได้ตั้งวอลลุ่มและประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์ประสานความร่วมมือและเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยระลอกแรกส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศทำให้การระบายน้ำยังไม่เต็มประสิทธิภาพจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนควบคู่การฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนพื้นที่สาธารณะรวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกำชับให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การเยียวยาถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
15: เรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงก์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
12: อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ในหลายพื้นที่จะเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่อาจวางใจได้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยจากปริมาณฝนที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ในการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนายกรัฐมนตรีขอให้เตรียมพร้อมทั้งการดูแลประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับการอพยพและต้องสื่อสารกับประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมแจ้งเตือนและดูแลประชาชนจะลดความรุนแรงของสถานการณ์และลดความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ย้ำว่าต้องช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วน
16: การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังและพื้นที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำเตรียมพร้อมกำลังคนและทรัพยากรการอพยพและการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเปราะบางกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจน
12: จากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังคลี่คลายไปจนถึงความเสี่ยงจากฝนระลอกใหม่สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการทำให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงรัฐบาลต้องเดินหน้าทั้งการฟื้นฟูการเยียวยาและการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงเพราะหัวใจสำคัญของการรับมืออุทกภัยไม่ใช่เพียงการพาประชาชนผ่านพ้นวิกฤตแต่คือการทำให้สามารถกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งปณิธนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลักดันการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงเพื่อรับมืออุทกภัยในอำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษ
17: ปัจจุบันพื้นที่เขตเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับนานาชาติแต่ที่ผ่านมามักประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดฝนตกหนักปัจจุบันจึงได้มีการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยใช้พื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเป็นจุดรับน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันทางจังหวัดและเทศบาลนครหัวหิน ได้มีการประสานเพื่อขอใช้ประโยชน์ดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยมีแผนงานสำคัญคือการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำเดิมของสนามกอล์ฟหนองหัวหินจำนวน6จุดให้สามารถรองรับน้ำได้เพิ่มขึ้น 26,150 ลูกบาศก์เมตรหรือรวมปริมาณน้ำที่รองรับได้อยู่ที่ 17,217 ลูกบาศก์เมตรพร้อมแผนการขุดวางท่อระบายน้ำระยะทาง 1,450 เมตรเพื่อรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟซึ่งนายสิทธิชัยสวัสแสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระบุว่าโครงการนี้จะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินได้ขณะเดียวกันจะเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินในอนาคตจากแนวโน้มความต้องการใช้น้ำในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
18: ที่นี่ครับก็เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพราะว่าน้ำก็จะลงมาจากภูเขาหินเหล็กไฟก็จะเป็นพื้นที่เจือรับน้ำมันก็จะขุดกันถึง6จุดด้วยกันนะเพื่อที่จะถ่ายน้ำออกมาแล้วก็อาจจะมีการต่อเป็นท่อหรือเป็นรางน้ำลงมาสู่แหล่งเก็บน้ำทำน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินด้วยแล้วก็จะได้ประโยชน์ในทางด้วยกันน้ำก็จะไม่ไหลลงมาท่วมบ่าสถานีรถไฟหัวหินน้ำที่จะรับถึง 26,000 กว่าลูกบาศก์เมตรนะครับทั้งหมดนะทั้ง6จุดแต่เราก็จะพร่องน้ำไป2รอบถึง3รอบนะครับเพราะงั้นไม่ใช่แค่ 26,000 ก็ไม่จะเป็น 50,000 ถึง 78,000 แล้วแต่ว่าเราจะพร่องน้ำออกไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็อยู่ที่การบริหารจัดการน้ำ
17: สำหรับโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบกและมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกว่า60ล้านบาทพร้อมการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องจักรจากกองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1โดยเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปใช้ระยะเวลาประมาณ120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคมปี2570ขณะเดียวกันสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนเทศบาลนครหัวหินในการติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินโดยมีระบบผังน้ำสามารถตรวจดูสภาวะฝนได้แบบเรียลไทม์จะทำให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดดิจิทัลระดับชาติสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางที่ต้องการโอกาสในการพึ่งพาตนเองติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: การส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางในสังคมแม้จะสามารถสร้างทักษะและผลิตสินค้าได้แต่หากไร้ซึ่งตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายโอกาสในการลืมตาอ้าปากและพึ่งพาตนเองก็ยากที่จะเป็นจริงด้วยเหตุนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จึงได้ผนึกกำลังครั้งสำคัญระดับไตรภาคีร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิดท้อฝันส่งถึงฝันซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการจุดแข็งของทั้ง3หน่วยงานเข้าด้วยกันโดยกระทรวง DE ได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซเข้ามาติดอาวุธให้แก่กลุ่มอาชีพเพื่อทลายข้อจำกัดด้านการขายแบบเดิมๆและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นนางจตุพรโรจนพานิชอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำเอาสินค้าไปวางขายแต่เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบโดยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์แก่เจ้าหน้าที่พม.ถึง3รุ่นล่วงหน้านานกว่า2เดือนเพื่อประสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนได้จากยอดขายที่ผ่านมาซึ่งสามารถสร้างรายได้ทะลุหลักล้านบาทขยายฐานลูกค้าจากระดับชุมชนสู่ผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกทั้งเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและครอบครัวและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
21: ถ้าเราพอขยายช่องทางการตลาดรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็ให้มั่นใจได้แล้วว่ารายได้เนี่ยมันจะกลับไปสู่ชุมชนที่เป็นครอบครัวผู้ผลิตต้นทางและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีกลุ่มเปราะบางส่วนหนึ่งซึ่งภาครัฐ ดูแลอยู่นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างรายได้ซึ่งมันเกิดจากเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์มีฝีมือคนพิการหรือคนไร้ที่พึ่งที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งซึ่งเราคิดว่าตอนนี้มันจะยั่งยืนขึ้นละถ้าคุณมาอยู่ในอีแคตตาล็อกแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น Thailand Postmark กระจายไปได้ทั่วประเทศละ
1: นายนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกล่าวว่าไปรษณีย์ไทยในฐานะฟันเฟืองสำคัญด้านโลจิสติกส์ของชาติมองว่าความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งสินค้าแต่เป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยนบทบาทของกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มภาคภูมิไปรษณีย์ไทยจึงเปิดพื้นที่ให้ Thailand Postmart เป็นช่องทางขายหลักพร้อมเตรียมขยายช่องทางออฟไลน์โดยจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ที่เหมาะสมไปวางจำหน่ายณที่ทำการไปรษณีย์แต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศและในระยะยาวไปรษณีย์ไทยเตรียมใช้เครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกผลักดันสินค้าจากฝีมือกลุ่มเปราะบางของไทยก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วย
2: วันนี้เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ประกอบการนะครับทำให้เขาสามารถที่จะขยายธุรกิจได้นะครับเติบโตขึ้นได้ผ่านทางเครือข่ายไปรษณีย์ซึ่งเราสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในออนไลน์แล้วก็ทั้งในออฟไลน์ซึ่งครับในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะขยายไปตลาดต่างประเทศซึ่งไปรษณีย์ไทยก็มีหัวข่ายครอบคลุมทั่วโลกอยู่แล้วครับ
1: อย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดของความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่คือการพลิกโฉมกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่สามารถยืนหยัดได้ตัวตนเองพร้อมตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะผลักดันสินค้าชุมชนไทยเหล่านี้ให้ส่งออกไปตีตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วโลกดังนั้นทุกยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การจับจ่ายใช้สอยเพื่อแลกกับสินค้าคุณภาพดีเท่านั้นแต่เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์จะส่งตรงถึงมือครอบครัวของกลุ่มผู้เปราะบางเพื่อเป็นการสานฝันสร้างอาชีพและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้พวกเขาสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนนันภาแสนตุ้มรายงาน
22: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
23: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: โดนครับซื้อครับ
24: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
25: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
26: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์ครับพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น3ค่ำเดือน11ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะนอกจากเราสองคนวันนี้แล้วยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีซังและคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับก็คือการประชุมนะฮะ IMF World Bank 2026นะฮะที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะกรุงเทพมหานครนี่เองจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12ที่ผ่านมาก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาก้าวเข้าสู่วันที่3แล้วนะครับเมื่อวานนี้นะฮะบรรยากาศตลอดทั้งวันเนี่ยก็เป็นไปด้วยความคึกคักครับของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพราะมีชาติที่เข้าร่วมเนี่ย191ชาตินะครับคนเนี่ยก็เกือบ 20,000 คนนะครับอันนี้รวมสื่อมวลชนด้วยนะครับการที่เขามีการประชุมเนี่ยเขาแบ่งเป็นห้องๆฮะคุณปณิสราและท่านผู้ฟัง 60-70 ห้องนะครับในการประชุมในแต่ละวันหลากหลายเรื่องราวแต่ว่าไฮไลท์เด็ดๆเนี่ยก็มีเรื่องของทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ก็เข้าร่วมเวทีไทย MOF Flagship Event Building Resilience in a Fragmented World นะครับก็จะได้พูดคุยกันแหละครับกับทางด้านของกรรมการผู้จัดการ IMF แล้วก็ประธานกลุ่มธนาคารโลกก็มีการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันฉายภาพให้เห็นว่าณวันนี้เนี่ยโลกเราเผชิญกับอะไรนะครับวันนี้เนี่ยโลกเราถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนจำได้ไหมครับสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตนะตอนนั้นเนี่ยถือว่าก็เป็นวิกฤตการณ์นะครับที่มีปัญหากันมากเลยทีเดียวถ้าย้อนสู่ประเทศไทยเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจของเราเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปี 2539-2540 วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งและ IMF ก็เข้าโซเวียตนะตอนนั้นเนี่ยถือว่าก็เป็นวิกฤตการณ์นะครับที่มีปัญหากันมากเลยทีเดียวถ้าย้อนสู่ประเทศไทยเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจของเราเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปี 2539-2540 วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งและ IMF ก็เข้าสู่30 กว่าปีแล้วนะครับเขาก็มาดูเศรษฐกิจไทยนะครับเมื่อวานที่สำคัญก็คือว่า IMF เนี่ยประเมินเศรษฐกิจไทยในปี69ก็จะโตอยู่ที่ 2.1% ตามที่ได้คิดเอาไว้ตอนแรกบอกว่า 1.9 สูงขึ้นมาเป็น 2.1 เหตุเพราะอะไรฮะเพราะเรามีเรื่องของ AI แล้วก็การลงทุนเกี่ยวกับ Data Center และเม็ดเงินลงทุนจากชาวต่างชาติมาช่วยพยุงนะฮะแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่เราจะต้องติดตามดูนะฮะก็คือเรื่องของตะวันออกกลางนะครับราคาน้ำมันนะครับที่ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับก็มีการประเมินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาพลังงาน AI ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับทำให้การจ้างงานเนี่ยอาจจะลดลงแต่ว่าเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับคำถามอยู่ที่ว่าเราจะทำให้สองสิ่งนี้สมดุลได้อย่างไรแน่นอนฮะก็ต้องพัฒนาคนใหเรียนรู้อยู่กับ AI นะครับอันนี้คือภาพรวมเมื่อวานนี้นะครับเจาะเป็นรายกรณีบ้างก็เมื่อวานนี้ฮะคุณเอกนิตินิยธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับร่วมเวทีไทย MOF Flagship Event Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุม IMF World Bank Group 2026ที่ศูนย์ประชุมชาติสิริกิติ์นะฮะบนเวทีนะครับโอ้โหก็มีผู้นำเศรษฐกิจระดับโลกเข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณคริสตาลิน่ากอเกียว่านะฮะกรรมการผู้จัดการ IMF คุณอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกแล้วก็คุณ รีอิก้าปูรารัฐมนตรีคลังฟินแลนด์นะฮะบนเวทีก็เปิดประเด็นตรงมาที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับถามว่าอ้าวรับมือเศรษฐกิจโลกที่กำลังผันผวนและแยกส่วนนี้อย่างไรนะครับคำถามคือทำไมต้องแยกส่วนเพราะเราจะเห็นชัดเจนว่าการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายยุโรปเอเชียหรือว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี
2: ้
1: นะฮะเรารับมือกันยังไงคุณเอกนิตินะฮะก็บอกว่าโลกธุรกิจวันนี้ฮะเปลี่ยนจากการแข่งขันด้วยต้นทุนและประสิทธิภาพไปสู่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไทยต้องรับแรงกระแทกผ่าน3ช่องทางการค้าการตลาดการเงินและก็การลงทุนต้องพร้อมปรับตัวให้เร็วกว่าเดิมฮะด้านการค้าไทยทำยังไงก็มีการนำเข้าพลังงานสุทธิและเคยพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางมากกว่า 50% ก็ได้กระจายแหล่งนำเข้าไปยังแอฟริกาตะวันตกและลาตินอเมริกาในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาช่วยลดความเสี่ยงและรักษาเสถียรภาพพลังงานภายในประเทศอันนี้คือเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานเพราะจะไปพึ่งพาตะวันออกกลางแถวๆช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านเนี่ยฝั่งเดียวไม่ได้เพราะครึ่งนึงเนี่ยมาจากตรงนั้นถ้าเขาปิดช่องแคบอย่างที่เราเจอช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ก็มีปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันเราจึงต้องมีการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆด้วยนะครับจะไปผูกขาดตะวันออกกลางที่เดียวเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับพูดง่ายๆกระจายความเสี่ยงนั่นเองนะฮะเรื่องของพลังงานส่วนการตลาดการเงินฮะ8เดือนที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ10ปีเพิ่มขึ้นเพียง60 basis pointขณะที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้น120 basis point สะท้อนมุมมองเชิงบวกของตลาดของตลาดต่อวินัยการคลังของไทยฮะแล้วก็ด้านการลงทุนเขาบอกว่าไทยเนี่ยได้รับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงของนักลงทุนชาวต่างชาติโดย

0: ขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ในช่วงครึ่งปีแรกครับเพิ่มขึ้น 47% ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวมากกว่า 10% ต่อเนื่องนะฮะ2ไตรมาสแล้วนะครับหลังจากรัฐบาลเร่งลดขั้นตอนการอนุมัติให้นักลงทุนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือพรบ.อำนวยความสะดวกส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของ BOI ก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะทำให้นักลงทุนเนี่ยเขาเห็นว่าอ๋อมาประกอบธุรกิจที่ไทยเนี่ยมันมีความโปร่งใสนะครับไม่มีใต้โต๊ะแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกคือขั้นตอนไม่ยุ่งยากแต่ก็ไม่ปราศจากการตรวจสอบนะครับเรื่องของทุนเทาเนี่ยก็มีการดูแลกันอย่างทุกฝ่ายทุกมิติแล้วก็ยังได้ย้ำถึงบทบาทไทยในการเป็น Trust Connector นะครับในการเชื่อมโยงนะครับให้ได้รับความไว้วางใจเชื่อมกับประเทศใหญ่ประเทศเล็กยึดระบบพหุภาคีและกติกาสากลพร้อมใช้ความหลากหลายของอาเซียนสร้างความยืดหยุ่นให้กับเศรษฐกิจภูมิภาคนะฮะตัวอย่างหนึ่งฮะคือการเชื่อมระบบสายส่งไฟฟ้าจากสปป.ลาวผ่านไทยและมาเลเซียและไปสิงคโปร์โอ้โหผ่าน4ประเทศนะฮะเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานขณะที่ไทยก็เดินหน้าโครงการ Skill Bridge นะฮะเชื่อมกับภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตแรงงานรองรับ AI และเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างที่ผมบอกนะฮะ AI เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาต้องปรับคนเนี่ยให้สอดคล้องกับ AI ที่เข้ามานะครับพูดง่ายๆให้คนใช้ AI ไม่ใช่ให้ AI เนี่ยแย่งงานคนว่าอย่างนั้นเถอะส่วนการลงทุนใหม่จากต่างประเทศที่เข้ามานะฮะก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่เม็ดเงินแต่จะไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะคนไทยเปลี่ยน FDI ให้กลายเป็นขีดความสามารถของประเทศและทำให้แรงงานไทยได้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ในระยะยาวครับนอกจากนี้การเป็นเจ้าภาพในการประชุมในครั้งนี้ฮะก็ได้ถูกสะท้อนภาพการเป็นเจ้าภาพที่กระจายประโยชน์สู่ฐานรากโดยไทยดึงชุมชนกว่า37แห่งทั่วประเทศมาร่วมจัดสิ่งทอประดับห้องประชุมเชื่อมงานระดับโลกกับฝีมือและรายได้ของชุมชนในประเทศฮะทั้งนี้นางกอเกียว่าก็ได้กล่าวถึงผ้าทอในที่ประชุมด้วยนะครับอันนี้ต่างชาติเนี่ย IMF เขาบอกว่าผ้าทอไทยในที่ประชุมฮะเป็นภาพสะท้อนการนำประชาชนฐานรากเข้ามาอยู่ในศูนย์กลางของอำนาจเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศต้องเดินหน้าเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้ประชาชนทุกคนฮะและคุณเอกนิติก็กล่าวในช่วงท้ายว่าไทยต้องสร้างความเชื่อมั่นในระดับโลกและระดับท้องถิ่นพร้อมร่วมมือกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศและประเทศต่างๆเพื่อยกระดับผลิตภาพและพาเศรษฐกิจไทยก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฮะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีประเด็นเรื่องของการปลดล็อกพลังงาน AI แล้วก็เงินทุนด้วยซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธันประภาสนะคะท่านก็พูดในที่ประชุมนะคะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับคุณอาเจบังกานะคะประธาน World Bank Group ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกนะคะระหว่างการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group 2026ที่กรุงเทพมหานครครั้งนี้นะคะก็มีการเน้นย้ำเรื่องของศักยภาพทางเศรษฐกิจของอาเซียนนะคะตอนนี้เนี่ยยังมีช่องว่างเรื่องของศักยภาพกับการลงทุนแล้วก็การนำเทคโนโลยีมาใช้จริงซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวนะคะพร้อมกับชูบทบาท World Bank Group ในการช่วยอาเซียนปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนค่ะควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึง AI นะคะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็แรงงานด้วยเพื่อให้เทคโนโลยีเนี่ยช่วยเพิ่มผลิตภาพแล้วก็สร้างงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะรวมทั้งช่วยให้ประเทศอาเซียนรับมือกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะทั้งเรื่องของความรู้การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก็มีการเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ World Bank เนี่ยจะต้องก้าวไกลไปกว่าการระดมทุนนะคะก็ต้องนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์ที่ทวีคูณมากยิ่งขึ้นพร้อมกับผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบในการเชื่อมโยงพลังงานเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลกที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ค่ะ
0: ครับย้อนกลับไปดูนะครับเพราะว่าในเวทีนี้เนี่ยก็มีการได้พูดถึงนะฮะวิกฤตเศรษฐกิจของไทยเนี่ยในช่วงปี40นะฮะวิกฤตการต้มยำกุ้งนะฮะเป็นครั้งนั้น ครั้งนั้นเนี่ยเราได้ประกาศลอยตัวค่าเงินบาทนะครับ จากเดิมเนี่ย30บาท30ถึง35บาทลอยตัวมาเป็น50บาทนะฮะ ในช่วงเวลาเนี่ยไม่ถึง1เดือน นะครับทำให้เกิดปัญหาอะไรในประเทศบ้างก็คนที่กู้ยืมเงินเนี่ยในสกุลเงินต่างประเทศ อันนี้ขาดทุนย่อยยับเลยนะฮะแล้วก็บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แล้วก็ธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยล้มหายตายจากกันไปเยอะในช่วงปี40เขาเรียกว่าเศรษฐกิจฟองสบู่ทำไมมันถึงเป็นฟองสบู่ฮะเพราะว่ามันเหมือนกับแบบลอยตัวสูงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอยุบตัวลงมาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนตึกที่ถล่มนั่นแหละครับเราจึงต้องมีการขอความช่วยเหลือจาก IMF นะครับในครั้งนั้นในช่วงปี2540นะครับปรับเงื่อนไขปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะฮะไปกู้เงิน IMF เนี่ย 17,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเออนะฮะอันนั้นคือสมัยนั้นเนี่ยถ้าใครอยู่ในยุคนั้นเนี่ยจะจำได้ดีดอกเบี้ยในธนาคารคุณปณิสราและท่านผู้ฟังผมจำได้ในสมัยนั้น2540เนี่ยคุณเอาเงินไปฝากแบงค์เนี่ยเขาให้ดอกเบี้ยคุณ 14-15% นะฮะต่อปีเดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่ไม่ถึง 1% สมัยนั้นเนี่ยคนแห่ถอนเงินออกจากธนาคารเยอะเพราะกลัวว่าแบงก์จะล้
1: ม
0: ธนาคารก็ต้องสร้างแรงจูงใจด
1: ้
0: วยการปรับดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยถึง 15% 14-15% นะฮะตอนนั้นผมก็มั่นใจก็เอาเงินไปฝากบ
1: ้
0: านผมก็เอาเงินไปฝากก็ไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนจริงๆนะในฐานะข้าราชการน
1: ะ
0: ตอนน
1: ั้
0: นก็ได้กันไปพอสมควรแต่ว่าก็เป็นระยะสั้นนะระยะสั้นแต่ก็ความเสี่ยงก็มีนะสม
1: ั
0: ยนั้นเนี่ยแบงค์ล้มกันระเนระนาดอ่ะคุณเปิดข่าวหนังสือพิมพ์ปุ๊บเนี่ยวันนี้แบงค์ล้มพรุ่งนี้ก็มาอีกแบงค์อีกล้มละแล้วก็เงินทุนหลักทรัพย์อะไรพังกันไปหมดในสม
1: ั
0: ยนั้นนะครับเป็นเหตุการณ์สำคัญแล้วก็ทำให้ IMF เนี่ยเข้ามาสู่ในประเทศไทยคุณเอกนิติก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีการพูดในที่ประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ด้วยนะคะถึงเส้นทางเศรษฐกิจไทยนะคะที่ผ่านมาก็มีการแลกเปลี่ยนเรื่องของมุมมองต่อโอกาสแล้วก็ความท้าทายที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคตนะคะซึ่งคุณเอกนิติก็บอกว่า ไทยเราเองเนี่ยเคยพลาดท่าในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี40นะคะจากความมุ่งมั่นไล่ล่าการเติบโตระดับสูงถึงร้อยละ8-10นะคะจนกลายเป็นว่าละเลยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตรงนี้ก็เลยกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของความยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะส่วนทิศทางในระยะต่อไปนะคะประเทศไทยก็กำลังที่จะเผชิญกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญคล้ายๆกับยุคทศวรรษที่1980ที่มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศนะคะต่างชาติหรือว่า FDI เนี่ยหลั่งไหลเข้าประเทศนะคะแต่ว่าบริบทปัจจุบันเนี่ยต่างกันออกไปเนื่องจากว่าปัจจุบันไทยเราเองกำลังเผชิญปัญหาเรื่องของสังคมสูงวัยก็เลยจะมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะคะรัฐบาลจึงมุ่งเน้น3นโยบายหลักนะคะก็คือการยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ก็คือดึง AI เข้ามาช่วยเหลือนะคะการดึงดูด FDI ระลอกใหม่เพื่อที่จะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานค่ะแล้วก็ด้านที่3ก็จะเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการ reskilling แรงงานนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME เนี่ยเติบโตไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งรัฐบาลเองก็ย้ำจุดยืนถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาพนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกจะต้องเป็นรากฐานที่มั่นคงควบคู่ไปกับการเติบโตไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยต้องไปเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยในอดีตอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ครับส่วนกองทุนการเงินหรือว่า IMF นะฮะคุณคริสตาลิน่าจอร์เจียวานะครับก็พูดถึงประเทศไทยเหมือนกันนะฮะคือพูดหลายรอบแหละเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในเวทีโลกแล้วก็เป็นเจ้าภาพในเวทีนี้ก็ต้องพูดถึงเนี่ยบ่อยๆหน่อยนะ
1: ฮะ
0: เขาก็พูดถึงบอกว่าแม้โลกจะเผชิญความแตกแยกนะฮะแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กันเยอะใช่ไหมฮะจริงๆมันมีมานานแล้วเพราะว่าประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศเดียวเนี่ยมันจะอยู่ในโลกอยู่คนเดียวเนี่ยสม
1: ั
0: ยนี้ไม่ได
1: ้
0: ต
1: ้
0: องมีการจับกลุ่มก้อนสมาคมอะไรกลุ่มอะไรพวกนี้ของเขานะฮะเพื่อที่จะเป็นการดูแลผลประโยชน์เศรษฐกิจในกลุ่มนะฮะอย่างเช่นกลุ่มอาเซียนของเราก็ดูแลเรื่องของเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ความมั่นคงนะฮะฝรั่งเขาก็มีของเขาเหมือนกันนะฮะกล
1: ุ่
0: มของเขาเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีอีกหลายกลุ่มเนี่ยที่เป็นการรวมกลุ่มประชาคมทางเศรษฐกิจเนี่ยในการที่จะร่วมมือกันนะครับแต่บางครั้งเนี่ยการร่วมมือกันกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งด้วยนะครับเธออยู่กลุ่มนั้นเธออยู่กลุ่มนี้หรือมีการเลือกข้างเนี่ยอย่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยตอนนี้ชัดเพราะว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหช่วงชิงกันพอสมควรโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีแล้วก็ AI นะคร
1: ับ
0: เรียกว่าสงครามทางการค้าย้อนกลับไปในสมัยอดีตเนี่ยก็เหมือนสหภาพโซเวียตกับอเมริกานั่นเองนะคร
1: ับ
0: สองชาติยักษ์ใหญ่ที่มีการห้ามหันการสู้กันเนี่ยแต่ว่าไม่ได้สู้กันในทางสงครามด้วยปืนด้วยอาวุธอะไรต่างๆแต่เป็นการสู้ด้วยแนวทางเศรษฐกิจนะฮะตอนนี้ก็ถือว่า ป็นแรงกระเพื่อมที่ทำให้หลายประเทศในโลกนะฮะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจพูดได้ง่ายเศรษฐกิจหดตัวอย่าลืมนะฮะอิหร่านเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไปมีอิทธิพลเหมือนกันนะฮะในการที่ไปโจมตีอะไรต่างๆนะครับอิสราเอลจำได้ไหมฮ
1: ะ
0: ตรงนี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเกิดปัญหาและล่าสุดสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ทำยังไงเห็นว่าโอ้โหช่องแคบพอมุสมีปัญหาฉันก็ไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียซื้อน้ำมันดี

0: แล้วเนี่ยมันคือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญเรื่องของการเมืองก็มาด้วยนะครับอันนี้คือภาพที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยในการเมืองโลกนะครับก็เลยบอกว่าเศรษฐกิจโลกเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่มากยิ่งขึ้นก็แนะนำให้ทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นแล้วก็เร่งดูแลวินัยการเงินการคลังเพื่อรับมือแรงกระแทกในอนาคตนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ไม่แน่นอนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะผู้นำสหรัฐอเมริกานะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะพูดตรงๆนะฮะเอาแน่ไม่ได้จริงๆครับวันนี้อย่างหนึ่งพรุ่งนี้อย่างหนึ่ง อยู่ดีๆโจมตีอีกวันหนึ่งจับมือกันด้วยนะฮะกับชาติที่เขาไปโจมตีนั่นนะฮะอันนี้ก็มันทำให้ทั่วโลกเนี่ยเขาก็ไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้นะครับส่วนเศรษฐกิจไทยฮะก็อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนโฉมนะครับ IMF ชี้35ปีนะฮะ35ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไทยเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นโตขึ้น3เท่ารายได้ต่อหัวทะลุ $8,000 ดอลลาร์ความยากจนต่ำ 50% อันนี้เขาประเมินไทยว่าอย่างนั้นส
1: ่
0: วน Bangkok Blueprint นะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกับ World Bank และ IMF ฮะทำ Bangkok Blueprint นะฮะ
1: ค่ะเรื่องนี้นะคะคุณวิไทยรัตนากรนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็พูดถึงเรื่องของบทบาทสำคัญในการที่จะจัดทำเนื้อหาหลักในการประชุมประจำปีนี้นะคะระหว่างธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะมีการร่วมกันจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือว่า Bangkok Blueprint นะคะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารโลกแล้วก็ IMF ค่ะเพื่อที่จะให้ทั่วโลกเนี่ยใช้เป็นแนวทางรับมือปัญหาเรื่องของการฉ้อโกงสแกมเมอร์นะคะภัยไซเบอร์ซึ่งก็ประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารหลักในการประชุมครั้งนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้รอติดตามดูเขาจะมีการประกาศกันด้วยทั้งนี้นะคะเอกสารดังกล่าวเนี่ยเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทของประเทศไทยแล้วก็ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศนะคะก็คือมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็ประเทศไทยนะคะจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักนะคะพร้อมกับเอกสารแนบก็มีการรวบรวมแนวทางปฏิบัติของแต่ละประเทศซึ่งไทยเราเองเนี่ยก็ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งกรณีศึกษานะคะที่สำคัญในเอกสารนี้เนื่องจากว่าเรามีมาตรการที่จริงจังในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการออกพ.ร.ก.นะคะออกพระราชกำหนดเรื่องของมาตรการในการจัดการหรือว่าแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งก็ถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำแล้วก็แนวทางอ้างอิงให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกันด้วยนะคะซึ่งคุณวิไทยนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยด้วยว่าสถิติตัวเลขที่ชี้ชัดความเสียหายจากการฉ้อโกงกว่า67%เนี่ยเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วก็ความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยทำให้ประเทศไทยได้รับการอ้างอิงแล้วก็ใช้เป็นต้นแบบในเวทีสากลต่อเนื่องไปอีกหลายปีเลยก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง4ด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งครอบคลุมทั้งหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME การบริการทางการเงินที่เป็นธรรมแล้วก็เรื่องของการจัดการกับปัญหาเงินเถ้าอย่างครบวงจรด้วยค่ะ
0: ครับเศรษฐกิจเนี่ยนอกจากต้องการความรวดเร็วนะฮะระบบการเงินดิจิตอล
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งครอบคลุมทั้งหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME การบริการทางการเงินที่เป็นธรรมแล้วก็เรื่องของการจัดการกับปัญหาเงินเท่าอย่างครบวงจรด้วยค่ะ
0: ครับเศรษฐกิจเนี่ยนอกจากต้องการความรวดเร็วนะฮะระบบการเงินดิจิทัลรวดเร็วในเรื่องของการเงินดิจิทัลนะครับและที่สำคัญรวดเร็วอย่างเดียวเนี่ยต้องมีความปลอดภัยด้วยนะครับภัยสแกมเมอร์ภัยจาก call center เนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องปราบปรามนะครับหลอกลวงออนไลน์สแกมเมอร์ดีเฟกอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ทำเนียนมากนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับประชาชนของเราด้วยการเติบโตของ AI นะครับไม่ใช่ว่าประเทศเราเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างเดียวนะครับต่างประเทศก็ได้รับผลกระทบนะครับเพราะมันเป็นความเสี่ยงของแรงงานจาก AI การเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยจำต้องมีการสร้างงานที่ดีด้วยนะครับจบมาปุ๊บเนี่ยต้องรู้ว่าอ่ะฉันจะทำงานอะไรจบมาแล้วมีตลาดรองรับนะครับแต่สมัยนี้ไม่แน่นะครับเพราะว่าแม้เราจะวางแผนไว้แต่ถ้าปริญญาตรีเรียนกัน4ปีนะฮะหรือเก่งๆก็3ปีครึ่งนะฮะเก่งกว่านั้นก็อาจจะ3ปีนะครับ3ปีกว่า4ปีเนี่ยตลาดโลกมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะฮ
1: ะ
0: สิ่งที่จบมาเนี่ยมันอาจจะหากินกันไม่ได้ก็ได้นะครับ
1: อ
0: ันนี้คือเขาเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีผลกับแรงงานในอนาคตสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมเข้าไปศึกษานะผมนึกอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจบมาทำงานอะไรคิดว่าอ้าวเรียนปริญญาตรีไว้ก่อนจบมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคือแนวความคิดของผมเนี่ย30 40ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็

0: บางยุคเนี่ยเขาก็คิดว่าโอ้ยเรียนให้จบมาก่อนมีปริญญาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันสมัยนี้ไม่ได้แล้วนะฮะสมัยนี้ไม่ได้แล้วฮะเพราะว่ามันมีทักษะแรงงานอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนไปนะครับจบมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีงานทำเดินเตะฝุ่นกันเพียบนะฮ
1: ะ
0: เพราะว่าต้องการแรงงานน้
1: อ
0: ยต้องการแรงงานน้อยคือหมายความว่า AI เนี่ยมันมาแทนมนุษย์เนี่ยได้หลายเรื่องดังนั้นแล้วเนี่ยต้องวางแผนดีๆและที่สำคัญที่สุดสถาบันการศึกษานะฮะก็คือน่าจะเป็นกระทรวงอว.และกระทรวงศึกษาธิการต้องพัฒนาหลักสูตรให้ตอบรับตอบโจทย์เนี่ยกับเทคโนโลยีต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับคือต้องมองไปข้างหน้าแล้วไม่ใช่มองในตอนนี้ว่าตอนนี้โลกเป็นยังไงแล้วก็เอาให้รองรับเนี่ยกันณวันนี้ต้องมองไปข้างหน้าอีก 3-4 ปีในอนาคตแล้วก็วางแผนหลักสูตรที่จะพัฒนาคนนะฮะคำว่า up skill re skill บางคนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะไปทำทักษะอะไรเช่นผมเป็นรปภ.ผมก็มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยกล้องวงจรปิด AI มาแทนผ
1: ม
0: แล้วผมจะไปทำงานอะไรถ้าเกิดผมโดนไล่ออกแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนี้เข้ามาแทนจะไปอัพอะไรจะไปรีอะไรกับเขาตรงนี้เนี่ยมันต้องมีอาชีพที่มาทดแทนแล้วก็มีแรงจูงใจมีแรงสนับสนุนให้เขาเข้าถึงเนี่ยแหล่งเงินทุนหรือว่าแนวทางในการประกอบอาชีพใหม่ๆได้นะครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้นะครับติดตามเรื่องของการประชุมระดับโลกนะฮะ IMF World Bank 2026ที่มีการจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับ35ปีที่แล้วก็จัดที่ไทยครั้งนี้โคจรกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสะท้อนสถานะอะไรในสายตาประชาคมโลกนะครับและที่สำคัญเนี่ยถามกันมาเยอะถามกันมามากแล้วครับบอกว่าการที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรและเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างไรในการประชุมในครั้งนี้ครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะการที่ประเทศไทยเราได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank ปี2569นี้สะท้อนถึงสถานะของไทยในสายตาประชาคมโลกอย่างไรบ้างคะอาจารย์
3: ผมคิดว่าสะท้อนอยู่สองประเด็นนะ
1: ครับ
3: ประเด็นหนึ่งก็คือว่าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยกำลังในการปรับตัวนะครับอยู่ในทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ที่หนึ่งนะครับกับประเด็นที่สองสะท้อนในด้านว่าประเทศไทยโลกกำลังเข้าสู่ยุคของเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์บทบาทของโกลบอลเซาท์โกลบอลเซาท์ในที่นี้ก็คือประเทศระดับกลางที่อยู่ทางตอนใต้กำลังจะมีบทบาทมากขึ้นเพราะฉะนั้นไทยในฐานะที่เป็นประเทศระดับกลางมหาอำนาจระดับกลางเราก็เป็นส่วนของอาเซียนซึ่งเป็นเขตที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการเหมาะสมที่จะสะท้อนถึงที่ถึงประเทศไทยคืออยู่ในจังหวะเหมาะสมกับโลกที่มีการเปลี่ยนกับสองเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของประเทศที่อยู่ในโกลบอลเซาทีนี้ในประเด็นแรกนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยกำลังปรับตัวการท้าทายนั้นมันมี 3-4 เรื่องนะครับในมุมมองของโกลบอลแบงก์อันเดฟเรื่องแรกก็คือภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเราก็รู้กันทั่วไปเรื่องของอะไรเกิดความกำแพงภาษีเรื่องสงครามทำให้เกิดเงินเฟ้อนะครับอันที่สองที่สำคัญมากเรื่องของ AI ซึ่งเกี่ยวข้องกันมากๆนะครับกับเรื่องที่3เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านดินฟ้าอากาศเรื่องหายนะที่เกิดขึ้นมาจากโลกร้อนเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรต่างกับเรื่องที่4ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้เพราะฉะนั้นพอว่าอันนี้ปั๊บนะฮะไอ้เนื้อหาที่มีการจัดการเนี่ยก็จะต้องสะท้อนถึงความร่วมมือที่จะมาคุยกันนะครับทั้งหมดนะฮะมาคุยกันว่าเราจะเผชิญกับการท้าทายอย่างนี้ขึ้นมาอย่างไรบ้างนะครับเราก็ที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยเองก็เป็นการเตรียมพร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นอันที่สี่ที่ออกมาเขาเรียกว่า horizon ก็คืออะไรครับเป็นฟากฟ้าใหม่ของประเทศไทยซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในจุดเปลี่ยนจะไปสู่ฟากฟ้าใหม่ที่จะรองรับเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับที่เราคุยกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีทางด้านทางด้านของแบงก์ชาติต่างๆก็จะมาพูดในเรื่องประเด็นที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับ empowerment หมายความว่าจะพยายามที่จะให้ไอ้การปรับตัวเนี่ยนะไปเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนให้มีการสร้างพลังให้กับประชาชนและแน่นอนในการสร้างพลังให้ประชาชนนั้นเนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI และก็มีการยกตัวอย่างซึ่งจะยกตัวอย่างที่ข้อที่สองก็คือเราก็พยายามจะมาพูดเรื่องตัดระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยให้มีความทนทานต่อเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงนะครับและยังสุดนะ
1: ครับครับสายมีปัญหานะครับเดี๋ยวผู้ประสานจะต่อเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้คือบทบาทของไทยที่ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ฉายภาพให้เห็นว่าบทบาทเรื่องของ AI แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับที่ไทยเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างสุดท้ายเนี่ยเราก็ควรที่จะมองเรื่องของการที่ ชาวต่างชาติ191ประเทศเนี่ยมาสู่เมืองไทยและเขามองเมืองไทยอย่างไร IMF World Bank 2026เนี่ยก็ถือว่าเป็นการประชุมที่จะเป็นกระจกสะท้อนนะครับให้เราเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจของเราเนี่ยณวันนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เราจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์กลับมาแล้วครับเชิญอาจารย์ครับ
3: ครับในประเด็นต่อไปเนี่ยเราก็แสดงขึ้นว่า Thailand Blueprint
1: ครับ
3: Thailand Blueprint นี่เป็นการยกตัวอย่างว่าประเทศไทยเนี่ยได้มีการใช้ไอ้ตัวเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้าไปผสมผสานให้เป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าในวันแรกเนี่ยนะครับท่านรองนายกนะครับสีคังก็ได้พูดถึงส่วนที่เกี่ยวข้องที่เราคุยอยู่ว่าเราได้มีการใช้ตัว AI ปรับเข้ามาเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับโลกการเปลี่ยนแปลงและไปสู่ทุกสักส่วนและใช้ศัพท์เข้าใจง่ายๆเลย AI อันที่หนึ่งนะครับAI นะฮะall in AI ทุกอย่างอยู่ใน AI นะครับความหมายก็คืออะไรครับแล้วก็ AI in all นะ all in AI AI in all ครับ AI for all เพราะอันนี้เข้าใจง่ายมากเลยนั่น all in AI คืออะไรครับท
1: ุ
3: กอย่างเนี่ยจะต้องนะครับอยู่ใน AI เพราะยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายคนละครึ่งเราจะมีเรื่องของอะไรครับมีการเรื่อง AI plus A ตรงที่เขาเรียกว่า A plusให้ทางนั้นเนี่ยสามารถใช้ AI ในเรื่องของการทำบัญชีในเรื่องนี้2 all in AI ก็คือเป็นยุคที่เราจะนะครับทุกอย่างเนี่ยพัฒนาทุกมิติเนี่ยต้องใช้ AI กับ AI for all ก็คือ AI ที่เราจะใช้เนี่ยเป็นตัวอย่างเห็นชัดว่าจะไม่ใช่เป็นครับว่าพยายามเข้าไปทุกอนูเนี่ยมีประโยชน์ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ได้เห็นกับอีกส่วนนึงนะเราจะเห็นได้ชัดก็คือในอย่างหนึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีการพูดถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเน้นเรื่องความร่วมมือกับทางด้านอาเซียนซึ่งการค้าระหว่างอาเซียนกับเราจริงๆมันยังต่ำมาก20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองถ้าโดยทั่วไปประเทศที่มีการพัฒนาเป็นเขตการค้าเสรีผมยกตัวอย่าง EU นะฮะซ
2: ึ่
3: งท่านประธานาธิบดีท่านรองนายกได้พูดถึงแต่ไม่ได้พูดระบุขึ้นมาชัดมันขยายตัวถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์ของเราอย่างน้อยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นโอกาสที่เราจะมาร่วมมือกันแล้วประเทศไทยก็อยู่ในฐานะที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะครับอาเซียนเช่นยกตัวอย่างเรื่องเชื่อมโยงระหว่างลาวกับเรากับทางด้านของสิงคโปร์เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะกับอีกส่วนหนึ่งทางด้านของ World Bank ก็มาพูดกันถึงเรื่องของประโยชน์ของ AI นะครับไปสู่5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Infrastructure เรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของสุขภาพต่างๆเหล่านี้และที่น่าสนใจก็คือทางด้าน IMF IMF ก็มี2ส่วนนะส่วนของผู้ว่า IMF เมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดถึงว่าไอ้เรื่องของไอ้ตัว AI มันมี2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่พูดง่ายประเทศพัฒนาทำก็คือเป็นส่วนของการพัฒนาแอปนะครับแต่ว่าส่วนประเทศที่กำลังพัฒนานะครับจะได้ประโยชน์จากส่วนที่2คือรู้จักการใช้แอปเหล่านี้เอามาใช้ประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าประเทศนะทุกประเทศเนี่ยที่กำลังพัฒนาหรือไงต้องคิดถึง3เรื่องด้วยกันที่เกี่ยวกับ AI เรื่องที่1ก็คือเรื่องที่จะเร่งพยายามที่จะผสมผสานการใช้สินค้าต่างๆที่เป็น AI 2ต้องพัฒนา AI กับอันที่3สําคัญมากในการใช้ AI พวกนี้เนี่ยมันใช้ไฟฟ้ามันใช้อะไรขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ต้องมีการพัฒนาเรื่องของเค้าเรียกว่าทางด้านพื้นที่ทางการคลังนะคร
1: ับ
3: ที่จะรองรับกับเรื่องของการพัฒนาต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนทางด้านประชาชนของเราก็มาพูดถึงว่าประเทศไทยเรานะเศรษฐกิจตอนนี้ขยายตัวนะครับ 2% กว่าเราก็อาจจะมีจุดวางจุดที่จะต้องแก้ไขก็คือปัญหาในเชิงโครงสร้างอะไรต่างๆนี้มันโดยสรุปนะฮะเราจะเห็นได้ชัดว่าในการประชุมครั้งนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ 3-4 เรื่องเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงที่จะให้ทันกับโลกของโลกที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ทำยังไงที่จะให้ระบบการเงินเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถในการเรื่องของการพลพานในการรองรับกับเรื่องหลายๆเรื่องตั้งแต่เรื่อง AI จนตั้งเรื่องของโลกร้อนนะที่จะต้องคำนึงถึงเกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือการประชุมเนี่ยจะอยู่ในกรอบที่ว่าและตอนจบที่จะเป็นประโยชน์ก็คือเราจะมีเอกสารชื่อว่าปฏิญญากรุงเทพและในเอกสารนั้นก็คงจะมีส่วนนึงที่เขาเรียกว่าเป็นไดล็อกก็คือการรวมไอ้ข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านี้ถ้าไปอันนึงเข้าใจว่าจะเป็นการโชว์ Thailand Blueprint Thailand Blueprint ก็คือได้เห็นประโยชน์ว่าประเทศไทยเนี่ยมีการใช้ AI ในลักษณะรูปธรรมที่จะเกี่ยวข้องกับ SME เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆเหล่านี้ยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่18ครับ
1: ครับ
3: แล้วก็ที่บอกมาบางส่วนก็มีการเปิดเผยออกมาวันใดวันสองวันนี้ที่อาจารย์ได้พูดถึงครับ
1: ครับอาจารย์ครับถ้าพูดถึงการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมีการพูดถึง AI กันเยอะแล้วก็บอกว่า AI เนี่ยจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจจากปัญหาน้ำมันในตะวันออกกลางนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการที่เราจะได้ AI เนี่ยมาร่วมการลงทุนไม่ว่าจะเป็น Data Center หรืออะไรต่างๆบริษัทเข้ามาลงทุนปัญหาเป็นอย่างนี้อาจารย์มองไปนะฮะว่าถ้าเกิด AI เข้ามาปุ๊บเนี่ยเรื่องของการจ้างงานแรงงานเนี่ยจะมีปัญหาไหมครับอาจารย์เขากลัวว่า AI เนี่ยคือประชาชนคนไทยเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าผมกลัวว่า AI เนี่ยมันจะมาแทนที่แรงงานมนุษย์แล้วก็เราก็ปรับตัวไม่ทันปัญหาก็คืออาจจะมีการตกงานเกิดขึ้นแม้ GDP จะโตเพราะเอา AI เนี่ยมาในภาคธุรกิจธุรกิจก็เติบโตแต่การแรงงานในการจ้างงานเนี่ยมันต่ำฮะอาจารย์ฮะอาจารย์มองไงฮะ
3: ครับเขาก็มีการพูดถึงครับว่าเรื่อง AI เนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยมันง่ายๆดี
1: ครับ
3: ในปีที่ผ่านมาเนี่ยการค้าโลกเนี่ยขยายตัว 40%
1: ครับ
3: เป็นการขยายตัวที่เกิดจาก AI 35-36% เลย
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนดีที่นั่นแต่ส่วนที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่อง AI นั้นมันสร้างที่เราต้องมีการสร้างปัญหาเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเขาถึงได้มีการเน้นว่าการจะพัฒนา AI ตัวนี้ต้องคำนึงถึงเรื่องของข้อแรกคือเรื่องอะไรครับเกี่ยวข้องกับชุมชนเกี่ยวข้องกับแนวนโยบายสาธารณะกับที่สำคัญอันหนึ่งจะต้องมีเนื้อที่ทางการคลังนะครับที่จะต้องมีการพัฒนาตัวนี้เยอะแยะขึ้นมามากและต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งอันนี้ก็ได้พูดถึงแต่ขณะเดียวกันเขาก็พูดในน้องว่าเรื่อง AI เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าประเทศใหญ่จะได้ประโยชน์ประเทศใหญ่อาจจะมีการพัฒนาเรื่องแอปอะไรต่างเหล่านี้แต่ประเทศเล็กเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์นะครับไอ้กับการพัฒนาตัวเนี่ยเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องของธุรกิจหรือสินค้าบริการที่เราเกี่ยวข้องอย่างที่ทางประธานเบอร์แบงค์ได้พูดออกมานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับแนวนโยบายรัฐบาลที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นมันมีทั้งบวกและทั้งลบนะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของชุมชนความร่วมมืออย่างหนึ่งนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเรื่องไฟฟ้าเรื่องต่างๆกับอันที่สองก็คือเรื่องของอะไรครับมันเป็นการที่ต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาเยอะแยะมากพอสมควรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงในแง่ของเขาเรียกว่าเนื้อที่ทางการคลังด้วยซึ่งอันนี้ก็มีการพูดรองรับกับว่ามันถึงบอกว่าอันเนี้ยเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องคำนึงถึงตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันร้ายแรงกันหนึ่งคือเรื่องไซเบอร์เพราะฉะนั้นความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการรองรับกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงครับ
1: ครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเดี๋ยวนี้กระเป๋าเงินเราเนี่ยมันอยู่ในระบบดิจิทัลแล้วก็ข้อมูลของเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมครับอาจารย์ฮะ
3: ใช่เลยครับ
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นได้กับเพราะฉะนั้นในกรณีก็ถึงบอกว่าไอ้เรื่องของตัว AI เนี่ยมันกลายมาเป็นสังเกตุพูดไปพูดมาปี AI เข้ามาเกี่ยวข้องเกือบทุกมิติเลยเท่าที่เราดูอยู
1: ่
3: นะครับเพราะว่ามันก็เป็นชีวิตประจำวันที่เราจะต้องคำนึงถึงท่านรองนายกได้พูดถึงว่าก่อนหน้านี้เรามีการพูดกันถึงเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คือมันมีพยันตรายเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของกระจายความเสี่ยงและการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำได้อย่างไรการพัฒนาอย่างยืนนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรกับสภาพแวดล้อมนะครับที่จริงถ้าจะว่ากันไปลึกๆนะฮะซึ่งท่านรองนายกไม่ได้พูดถึงแต่ผมตีความเพราะว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยยังหมายถึงการกำเนิดถึงสิทธิมนุษยชนสิทธิสตรีเรื่องของสิทธิแรงงานหรือเรื่องอะไรต่างเหล่านี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือนั่นนี่คือเห็นได้ชัดว่าทำไม IMF กับ World Bank ซึ่งเป็นระบบการเงินนะทำไมเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกร้อนทำไมเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่อง AI ทำไมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มันผสมผสานเต็มไปหมดเลยและในส่วนนี้เกี่ยวข้องการค้าเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกภาคส่วนเนี่ยมันผสมผสานเป็นองค์รวมเลยเรื่องของ AI เกี่ยวข้องการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับพัฒนาบุคลากรเรื่องของคนตกงานทำยังไงที่จะให้คนตกงานมีงานทำก็ต้องพัฒนาเรื่องของสกิล เรื่องของความชำนาญเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของอะไรครับ IMF มีการพูดชัดเลยว่าจะต้องมีส่วนหนึ่งก็คือประเทศต่างต้องเตรียมรองรับการพัฒนานะครับมันมีสินค้าใหม่แต่ต้องพัฒนาสกิลใหม่ที่จะรองรับกับไอ้ตัวสินค้าบริการใหม่ที่เขาจะต้องรู้นะครับอันนี้เคลนออกมาชัดเลยครับพูดถึงประเด็นที่ตรงนี้ครับ
1: ครับเพราะว่าบัณฑิตทุกวันนี้นะฮะอาจารย์ฮะก่อนที่จะเข้าไปเรียนอย่างปริญญาตรีเนี่ย4ปีเนี่ยก่อนเข้าเรียนเนี่ยอย่างนึงพอจบมานี่โอ้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮ
2: ะ
1: ไม่แน่ว่าสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันจะได้ใช้ประโยชน์หรืออาจจะจบมาแล้วตกงานก็ได้อาจารย์เร็วมากฮะเรื่องของเทคโนโลยีทุกวันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปฮะอาจารย์ฮะ
3: ใช่ใช่เลยครับทางด้านของทางด้านผู้ว่า IMF เนี่ยพูดออกมาชัดเลยอยู่ในข้อ2ก็นะว่าแต่เขาไม่ได้พูดว่าตกงานแต่นั่นหมายว่าประเทศต้องมีการเตรียมพร้อมเรื่องระบบการศึกษานะครับระบบการศึกษานะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ของแรงงานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโลกของโลกที่มีการ AI เรื่องอะไรต่างเหล่านี้ซึ่งอันนี้นะบอกว่าเป็น1ใน3ข้อข้อแรกก็คือโลกมันเปลี่ยนโลกข้อ2จะปรับสกิลอย่างไรบ้างและข้อ3จะหาเงินนะครับมาเรื่องของนโยบายหลังจากเงินแล้วก็นโยบายของรัฐบาลจะต้องมารองรับกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ด้วยครับ
1: โอ้อาจารย์ครับอย่างนี้เท่ากับว่าผู้บริหารจะต้องมองแบบวิสัยทัศน์ไกลมากๆเลยนะฮะคือหลักสูตรอะไรที่จะสร้างนะวันนี้มันต้องตอบโจทย์อีกสัก5ปี10ปีข้างหน้าเลยใช่มั้ยฮะเนี่ยเดี๋ยวนี
3: ้มันไม่ใช่ไกลอย่างเดียวคร
1: ับ
3: ต้องชัดและคม
1: โอ
2: ้
3: นะครับมองไกลอย่างเดียวไม่พอมองไกลคือมองเห็นว่ามันมาแล้วแต่ถ้าไม่ชัดและคมคุณก็จะไม่สามารถบรรลุและชัดและคมยังไม่พอมันหมายถึงต้องมีองค์รวมด้วยครับองค์รวมเพราะเราฟังดูเนี่ยฟังท่านรองนายกอย่างเดียวเนี่ยเราจะเข้าใจดู AI ก็ใช้3ตัวนะครับ All in AI AI in All แล้วก็ AI for All นะครับอันนี้ก็แสดงถึงองค์รวมว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันมาบ้างแค่นี้ก็เข้าใจถึงสถานการณ์ได้เลยครับ
1: ครับโอ้แหมถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงนะฮะเขาเรียกว่าวัฏจักร AI รอบนี้มีบทบาทต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกมากทีเดียวนะฮะรวมถึงประเทศไทยด้วยครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับครับเชิญครับอาจารย์ฮะ
3: ได้มีอยู่นิดหนึ่งครับแม้กระทั่ง AI เนี่ย
1: ฮะ
3: มันจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรบเพราะรบใช้โดรนเพราะโดรนนี่บางประเทศเนี่ยมีปัญหาการคลังเพราะไม่มีเงินที่จะมาพัฒนาอาวุธร่วมกันเห็นไหมครับเรื่องของกลาโหมก็เกี่ยวข้องกับ AI เรื่องของประมาณในยุโรปเนี่ยกำลังมีปัญหาแล้วครับจะสร้างอาวุธยังไงรองรับกับสถานการณ์อันนี้เป็นตัวอย่างว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกลาโหมเราด้วยครับ
1: โอ้ครับเขาเรียกว่าวัฏจักร AI เนี่ยโอ้มีบทบาทจริงๆในทุกๆมิตินะครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์สมชายภคพาฒวิวัฒน์นะฮะนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์เพียงสูงนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ครับครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับครับท่านก็ฉายภาพให้เห็นนะฮะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยได้อะไรบ้างนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็ย้ำเตือนเรื่องของสภาพภาวะโลกเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะ AI for all ล่ะหรือว่าจาก AI นะฮ
2: ะ
1: รอบนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากคือสมัยตอนโควิดเนี่ยเราไปเจอความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยคือไปเรียนเรื่องการใช้โปรแกรมเนี่ย เรียนวันนี้นะฮะอีก2ปีเปลี่ยนละทักษะจบเรียนมาวันนี้อีก 3-4 ปีเปลี่ยนแล้วนะฮะคือเป็นสิ่งที่จะต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการพัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลานะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับกันนะฮะแล้วก็วันนี้ฮะท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะจะมีการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารข้ามผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเมื่อวานนี้นะฮะก็ให้สัมภาษณ์ในขณะที่เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวก็ไปถามเลยนะครับบอกว่าเป็นยังไงเรื่องของการเตรียมความพร้อมการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำในวันนี้นะฮะวันนี้จะมีการจัดนะครับก็บอกว่าโอ้งานการจัดงานในวันนี้นะครับจะมีการแสดงด้วยจากนางสาวรัติการอําลอยพอพูดชื่อนี้คนไม่รู้จักถ้าบอกว่าน้องเนเน่อ่ะรู้จักแล้วผู้ชนะในอเมริกา Got Talent 2026ฮะก็มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกนะฮะอันนี้คือเธอโกอินเตอร์แล้วนะครับก็ทำให้ทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักนะครับและกล่าวขอบคุณน้องเนเน่ว่าถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับและจากการพบปะผู้นำการเงินเมื่อวันก่อนนะครับก็พบว่าทุกคนเนี่ยรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงในครั้งนี้นะฮ
2: ะ
1: การจัดงานอยู่ภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามสะท้อน เอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยมีการจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซ้อกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศนะฮะเมนูอาหารมีอะไรบ้างฮะต้มยำกุ้ง
2: แน่นอน
1: เออผมอ่ะฟังต้มยำกุ้งแล้วก็นึกถึงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเน
2: ี่
1: ยมันเกี่ยวกันไหมไม่ใช่เพราะว่าต้มยำกุ้งเนี่ยฝรั่งเขาชอบฝรั่งเขาชอบตอนนั้นน่ะที่ไปตั้งชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งเพราะว่ามันเป็นวิกฤตเอเชียนไฟแนนเชียลครีซิสที่เกิดในไทยมีจุดเริ่มต้นแล้วก็อาหารไทยเป็นที่นิยมก็คือต้มยำกุ้งพอพูดตรงนี้ก็ทำให้รู้จักกันไปทั่วโลกเหมือนวิกฤตที่อเมริกาวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะก็ต้มยำกุ้งก็จะเป็นเมนูสำคัญในการสร้างความประทับใจให้กับผู้นำและตัวแทนนานาชาติที่เข้าร่วมงานในคืนนี้ครับ
2: ค่ะก็รอติดตามนะคะสำหรับเรื่องของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะคะเดี๋ยวจะมีการอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันในทุกๆวันนะคะติดตามเรื่องของเทศกาลกินเจกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้ที่มีหลายพื้นที่เนาะมีสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ทำให้กระทบกับเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนะคะการเพาะปลูกแล้วก็ปริมาณผลผลิตบางชนิดภายในประเทศเนี่ยถือว่าต่ำลงนะคะน้อยลงก็ต้องมีการนำเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศเข้ามาเสริมปริมาณสินค้าในตลาดนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ความต้องการการบริโภคผักผลไม้ค่อนข้างสูงอย่างช่วงกินเจแบบนี้นะคะก็มีการออกมาเตือนนะคะให้เฝ้าระวังเรื่องของผักผลไม้ที่มีการนำเข้ามานะคะป้องกันเรื่องของมาตรฐานสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดนะคะเรื่องนี้มีการออกมาพูดถึงโดยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมค่ะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะคะก็ออกมาเปิดเผยแล้วก็มีการกำชับด่านอาหารแล้วก็ยาทั่วประเทศตอนนี้ให้เพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบผักผลไม้โดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงๆในช่วงเทศกาลกินเจนะคะแล้วก็สินค้าที่มีความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องของการตรวจเอกสารแหล่งที่มาความถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนการสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างแล้วก็สารปนเปื้อนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้เพื่อที่จะคัดกรองสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคนะคะโดยก็เตรียมบุคลากรระบบตรวจสอบแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดแล้วก็ไปถึงมือผู้บริโภคนะคะแล้วก็เตือนไปยังประชาชนด้วยนะเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็พยายามล้างให้สะอาดให้ถูกวิธีก่อนที่จะนำมาประกอบอาหารหรือว่ารับประทานนะคะก็จะได้ช่วยลดสิ่งสกปรกแล้วก็สารที่ตกค้างที่อาจจะติดมากับผักและผลไม้ได้ค่ะ
1: ครับไปดูการเมืองในกระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะฮ
2: ะ
1: กระทรวงนี้เจ้ากระทรวงคือท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยคือคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะฮะเวลาเห็นท่านนายกไปที่ไหนท่านอันสิทธิ์เนี่ยก็จะติดตามท่านนายกเหมือนเงาตามตัวเลยนะครับตรงนี้เองฮะก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่มีการเชื่อมโยงมาพอแตะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะไปโดนทั้งคุณอันสิทธิ์ไปโดนทั้งนายกและกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นกระทรวงที่ใหญ่แล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยท่านอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดเก่งคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญเนี่ยก็มีการไปพูดพาดพิงถึงกระทรวงมหาดไทยไปพูดพาดพิงถึงกระทรวงมหาดไทยเพราะกระทรวงมหาดไทยตอนนี้เนี่ยโดนโจมตีอยู่2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยก็คือน้ำท่วมที่ผ่านมาการโยกย้ายปลัดอำเภอบ้านสร้างใช่ไหมฮะอันนั้นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะครับที่มีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นระยะนะครับท่านก็ออกมาพูดในเรื่องนี้คือคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตการสอบท้องถิ่นว่าสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดสอบและร้องเรียนมีการตรวจสอบกันรู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องเกิดแล้วต้องช่วยกันแก้ไขในฐานะประชาชนดูแล้วหนักใจเหมือนกันเรื่องการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามที่ดูจากข่าวมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีเมื่อถามว่าสมัยเป็นปลัดเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาไหมนะฮะคุณสุทธิพงศ์ก็ตอบว่ามีแต่ไม่ได้เจอกับเหตุอะไรยืนยันว่าทำอย่างตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งทุกที่จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งเหมือนการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยมีผู้ทุจริตสอบเกือบหมื่นคนเยอะมากรู้กันทั่วแล้วยังจับ ได้คาหนังคาเขาแต่ได้วิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่ปลอดภัยนะครับถามต่อครับว่าอยากฝากอะไรถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหรือไม่แม่นักข่าวก็ช่างถามนะฮ
2: ะ
1: ท่านปลัดสุทธิพงศ์อปลัดเก่านะฮะสุทธิพงศ์จุนเจริญนะฮะก็ต้องบอกว่าต้องทำความดีอย่าไปกลัวอำนาจที่มันมิชอบต้องนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นข้าราชการราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนหน้าที่ของตนเองก็ทำให้ดีอย่าไปเชื่ออย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่จนเกินไปส่วนเรื่องการเมืองไม่ฝากหรอกไม่รู้จะฝากทำไมส่วนการโยกย้ายข้าราชการต้องดูให้เหมาะสมมันมีฤดูการโยกย้ายช่วงเกิดสาธารณภัยช่วงกำลังเผชิญเหตุไปเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกจะลำบากโบราณเขาไม่ทำกันนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สุดคุณสุทธิพงศ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวก็ออกมาพูดถึงกระทรวงมหาดไทยที่ท่านเคยสังกัดนะฮ
2: ะ
1: อันนี้ท่านเกษียณไปประมาณสัก2ปีแล้วนะครับส่วนปลัดคนปัจจุบันนะฮ
2: ะ
1: คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะปลัดบ๊อบว่าอย่างไรในกรณีนี้ฮะ
2: คุณอันสิทธิ์นะคะก็บอกว่าตั้งแต่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมาเนี่ยเชื่อว่าทุกอย่างดีนะแล้วก็พยายามจะแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหาอย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็พยายามที่จะสร้างข้าราชการเนี่ยให้มีขวัญและกำลังใจนะคะทุกวันนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท้องถิ่นนะคะการแต่งตั้งโยกย้ายตอนที่ท่านเข้ามาทำงานเนี่ยก็ทำให้ข้าราชการเหล่านี้ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะคะอย่างเช่นเรื่องของท้องถิ่นนะคะท่านนายกก็มีการสั่งให้สอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการให้เสร็จภายใน7วันนะคะรวมถึงยังมีหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเข้ามาดำเนินการตรงนี้ด้วยส่วนผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากรณีที่บอกว่าทางอดีตปลัดเนี่ยโทรมาให้กำลังใจนะคะก็คุณอนันต์บอกว่าคือเห็นแต่ท่านสัมภาษณ์นะคะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันส่วนท่านนายกว่าอย่างไรบ้างนะคะที่มีการออกมาพูดถึงแบบนี้คุณอนันต์บอกว่าท่านก็ให้กำลังใจแล้วก็เชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยในยุคที่ตนเป็นปลัดเนี่ยตั้งใจทำหน้าที่แล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกเรื่องเร็วที่สุดนะคะส่วนในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ผู้สื่อข่าวถามเสียใจหรือไม่นะคะที่อดีตปลัดเนี่ยออกมาเหมือนทุบหม้อข้าวตัวเองแบบนี้นะคะท่านก็บอกว่าเติบโตมาเนี่ยเห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกนะคะพอใจไม่พอใจหรือว่าถ้าไม่สบายใจเรื่องอะไรที่คิดว่าเป็นข้อแนะนำเนี่ยก็บอกได้นะคะบอกกับตัวท่านได้แต่ว่าไม่ใช่ไปบอกสื่อสาธารณชนให้มาบอกนะคะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะส่วนผู้สื่อข่าวถามว่าการมองเรื่องนี้มองว่าเป็นการติเพื่อก่อหรือเปล่านะคะคุณอันสิทธิ์บอกว่าคนเราไม่เหมือนกันเนาะก็ไม่รู้ว่าการพูดของแต่ละคนเนี่ยมีจุดประสงค์อย่างไรแต่ว่าถ้าเป็นตนเองเนี่ยจะไม่ทำแบบนี้นะคะส่วนผู้สื่อข่าวถามอีกว่ากระทรวงมหาดไทยโดนหนักหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะรู้สึกยังไงบ้างคุณอันสิทธิ์บอกก็เป็นเรื่องปกตินะคะตนเองเนี่ยก็ยังโดนเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ต้องยึดมั่นในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะส่วนท่านนายกนะท่านก็บอกว่าคือจากการที่มีการออกมาบอกแบบนี้นะก็ท่านก็ได้เห็นคลิปได้เห็นอะไรที่ท่านบอกนะท่านบอกว่าเหมือนท่านพูดถึงลูกน้องเก่าเนาะคือผู้ใหญ่บอกหรือว่าสั่งสอนอะไรมาเนี่ยก็อยากจะให้ทำนะคะรับข้อคำสอนนะคะก็ต้องรับเนาะแนะนำข้าราชการผู้ใหญ่ข้าราชการผู้ใหญ่เนี่ยแนะนำมาก็อยากจะให้เอาไปปรับปรุงไปปฏิบัติตามนะคะส่วนเรื่องจะเสียกำลังใจอะไรหรือไม่เนี่ยคือถ้าไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องไปเสียกำลังใจนะคะแต่ว่าถ้าทำผิดก็อยากจะให้รับฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่นั่นเองค่ะ
1: ครับท่านบอกว่าแหละผู้ใหญ่พูดอะไรก็
2: ฟังไว้
1: แล้วไงต่อ
2: ก็ถ้าทำดีแล้วก็ไม่ต้องไปเสียกำลังใจอะไรถ้าเต็มที่แล้ว
1: และอย่างพูดด้วยนะฮะอนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองนะฮะนี่คำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะในกรณีดังกล่าวส่วนเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรก่อนวันหยุดเมื่อวันที่13นะฮะวันที่12เนี่ยก็ให้ทางด้านของทนายความคุณทักษิณนะฮะคือคุณวินยัติชาติมนตรีเนี่ยไปยื่นนะฮะยื่นขอนิรโทษกรรมคือมันมีพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขออกมานะครับแล้วก็ถ้าใครที่เห็นว่าตนเองเนี่ยมันมีประเด็นที่จะขอนิรโทษกรรมจากพรบฉบับนี้ก็ต้องไปยื่นต่อคณะกรรมการทางทนายความของคุณทักษิณเนี่ยก็ยื่นไปแล้วนะครับเรื่องของการขอนิรโทษกรรมแล้วก็ล้างมลทินต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะฮะมีการยื่นไปแล้วก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีว่ามีความเห็นอย่างไรคุณอนุทินก็บอกว่าอันนี้ไม่ทราบเรื่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าจบข่าวก
2: ็
1: คือพอไม่ทราบเรื่องนักข่าวก็ไม่รู้จะไปถามยังไงนะฮะคือจริงๆแล้วคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็มีคุณประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยเป็นประธานนะครับก็ต้องไปดูว่าทางด้านของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะมีแนวทางแล้วก็ตัดสินอย่างไร นะครับในเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไล่เรียงกันครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
2: ค่ะดิฉันปณิศราพันธ์แก้วค่ะ
1: ทรงพลชูเวศครับ
2: สวัสดีครับ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่14การทำงานไม่ให้ข้างค้างหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังคาดหวังการประชุม IMF World Bank 2026จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: กระทรวงการคลังคาดหวังการประชุม IMF World Bank 2026จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
8: นางออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีสำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ข้อริเริ่มเชิงนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำรอยต่อระหว่างพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจประชาชนพร้อมรับมืออุทกภัย
9: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดตรังยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครอบคลุม10อำเภอของจังหวัดตรังโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้าง เคียงได้ทำการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อได้เตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสแจ้งเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝนฟ้าคะนองขณะที่จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก
10: นายเราะมันคานโอราสมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดหมายสภาพอากาศถึงวันที่19ตุลาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงวันนี้ถึง19ตุลาคมลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงทั้งนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับจังหวัดราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ Wise Vision วรรณชัยจิตที่วงมารายงานตัวแล้วนะครับวันนี้วันที่จะบอกว่าเป็นการ Work From Home ของหลายๆท่านนะครับแต่ว่าพวกเราก็ยังคงมาทักทายกันเช่นเคยครับวันนี้วันที่14 ตุลาคม 2569แหละครับเป็นวันที่3ที่ผมเองได้มาอยู่กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในขณะนี้ทาง FM 95.5 ทางคลื่นหลักของสวทรวมไปถึงทาง Facebook Live ที่ขณะนี้อยากเห็นหน้าค่าตาอยากจะฝากคอมเมนต์อยากจะฝากคำถามอะไรก็ได้หมดเลยนะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านจะได้รับรู้รับฟังกับเรื่องราวของเราเช่นเคยนะครับ Metro Life FM 95.5 FM 99.5 ขออนุญาตนะครับวันนี้ International สักเล็กน้อยเพราะวันนี้เนี่ยผมได้รับเกียรติมากๆจากจะบอกเป็นคุณครูในตำนานเลยคุณครูที่มาอยู่ในเมืองไทยนานมากแล้วก็สร้างผลงานและมีชื่อเสียงพิสูจน์ตัวเองมาหลายต่อหลายระดับหลายต่อหลายเวทีจนแทบไม่ต้องพูดแล้วว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างวันนี้เป็นเกียรติมากที่จะได้พูดคุยกับคุณแอนดรูบิกนะฮะผู้เป็นเจ้าของแอนดรูบิกอะคาเดมี่นะฮะสอนภาษาอังกฤษสถาบันสอนภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นนักเขียนเป็นครูอาจารย์เป็นสื่อมวลชนเป็นหลากหลายมากนะฮะวันนี้ก็จะได้มาคุยกันเรื่องของหนังสือเล่มล่าสุดที่คุณแอนดรูบิกเขียน

0: ซึ่งจะมีการเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ Book Expo ครั้งที่31อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เป็นเกียรติมากที่ Wise Vision จะได้ต้อนรับคุณแอนดรูบิกนะครับใครที่อยากเห็นหน้าค่าตาอยากจะกดไลค์กดแชร์อยากจะแสดงความคิดเห็นหรือจะสนใจหนังสือคุณแอนดรูบิกมาเจอกันมาดูกันได้นะฮะทาง Metrolite FM 99.5 ขออนุญาตคุณแอนดรูบิกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวรรณชัยครับสวัสดีครับ
0: วันนี้เป็นเกียรติมากนะเพราะว่านานๆจะได้มีแขกรับเชิญมาคุยในห้องส่งของ Wise Vision ทีวันนี้คุณแอนดรูก็มาแบบเดินทางมาเลยนะโอ้โหเป็นเกียรติมากๆนี่เดินทางมาไกลมั้ยฮะเนี่ย
1: ไกลนะครับต่างจังหวัดนะครับมาจากต่างจังหวัดเพราะว่าผมอยู่ที่สมุทรปราการ
0: นะ
1: แล้วก็วันนี้วันพุธเป็นวันหยุดของผมพอดี
0: ครับ
1: เป็นวันที่ผมก็เลยรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่เราสามารถที่จะเดินทางเข้ากรุงนะครับเพื่อที่จะจัดรายการมุทายุด้วย
0: เข้ากรุงนะเข้ากรุงนะ
1: เข้ากรุงเราเป็นเด็กบ้านนอกครับสมุทรปราการเพิ่งพ้นจากน้ำท่วม
0: แต่เชื่อว่าคนไทยหลายคนเนี่ยที่จะบอกว่าย้อนไปสัก30ปีที่ผ่านมาคงจะไม่ได้มองว่าคุณแอนดรูเป็นเด็กบ้านนอกแน่นอนเพราะว่า การที่ได้เห็นภาพลักษณ์คุณแอนดรูอยู่เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเรากำลังจะก้าวไปสู่ความเป็นเมืองนอกมากกว่าบ้านนอก ว่าทันทีที่เขาหยิบหนังสือคุณแอนดรูมาเขาจะมีความรู้สึกว่าต่อไปนี้คือเจอร์นี่ใหม่ๆที่เราจะต้องสร้างให้ตัวเองในการที่จะเปิดโลกทัศน์ใหม่เรียนหนังสือภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษนะฮะคุณแอนดรูอยู่ก่อนที่จะมาคุยเรื่องหนังสือเนี่ยเล็กน้อยนะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือแฟนๆคุณแอนดรูได้รีมายตัวเองหน่อยว่าเท่าที่ผ่านมาในอยู่ในเมืองไทยมานานหรือยังแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมี Academy สอนภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนะ
1: เมย์ครับเมย์ครับอยู่20กว่าปีแล้วครับผมเป็นคนที่ตอนแรกไม่ได้เป็นอาจารย์นะครับเป็นนักข่าวจากออสเตรเลียเดินทางเพื่อที่จะไปทำงานที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
0: ครับ
1: แล้วปรากฏว่าก็แวะมาที่นี่แล้วก็ชอบ
0: ไม่ไปแล้วลอนดอน
1: นี่คือเรื่องจริงนะไม่ได้ไปจริงๆแล้วก็ได้ไปครับแต่ว่าเพราะว่าผมตอนแรกที่มาก็มาในวีซ่านักท่องเที่ยว
0: ครับ
1: แล้วเขาจะให้เวลา2เดือนเท่านั้นผมก็อยู่2เดือนแล้วก็หลังจากนั้นคิดว่าความจริงแล้วถ้าจะทำงานต่างประเทศประเทศไทยก็อาจจะสนุกกว่าอังกฤษเพราะอังกฤษก็คล้ายๆกับออสเตรเลียผมเป็นเด็กออสเตรเลีย
0: ครับ
1: ก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้เวลา2เดือนที่นี่จากโทษทีนะครับ2ปีที่นี่ทำงานหางานทำจาก2ปีก็กลายเป็น2ทศวรรษแล้วตอนนี้37ปี
0: 37แล้วนะ
1: 37ปีครับเริ่มต้นที่ The Nation กับคุณสุทธิชัยยุน
0: ครับ
1: อยู่ที่น้อง12ปี
0: ก็น่าจะ37ลบกันไปตอนนี้ปี2026ก็น่าจะปี1989มั้ย
1: 189 1989คือปีที่ผมมาแล้วก็เริ่มที่ Nation 1ปีผมฝึกภาษาไทยก็เลยน่าจะ90-91ผมเริ่มต้นนิตยสารที่มีชื่อว่า Nation Junior
0: ครับ
1: ตอนนั้นมันดังในยุคนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำสัก10ปีย้ายไปที่ช่อง3
0: ครับ
1: แล้วก็ทำรายการช่วงเช้า Talk of the Town แล้วก็หลายรายการที่โน่นครับที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วก็ในช่วงเวลานั้นประมาณ20กว่าปีที่แล้วตั้งสถาบันสอนภาษาอังกฤษชื่อ Andrew Biggs Academy ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็เลยใช้ชื่อเราเอง
0: ครับ
1: ซึ่งปัจจุบันนี้เรา outsource ครูเราจะส่งครูไปที่โรงเรียนต่างๆเป็นฝรั่งครูฝรั่ง
0: ผมเรียกว่าเป็นสถาบันสอนครูเพื่อให้ครูไปเป็นครูอีกที
1: แล้วก็เพิ่งเปิดที่จริงเราต้องเรียกว่า reopen เราเคยมีสาขาที่ตึกไทยสินที่พระขนง
0: ครับ
1: รถไฟฟ้า BTS พระขนง
0: ครับ
1: เรากลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนโควิดเราปิด
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้ก็เปิดอีกครั้งหนึ่งที่โน่นเราจะเริ่มมีคลาสสำหรับ4กลุ่มก็คือเด็ก7-12ผู้สูงอายุภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงอายุ
0: โอ้นี่ไงตื่นเต้นมาก
1: ไม่สูง
0: ไม่สูงใช่ไหม
1: ยังไม่เจอคุณต้องรออีก20ปีนะครับกว่าจะเข้าเราคิดคนที่เกษียณแล้วที่ไม่มีอะไรทำและเราอยากจะทำเป็นชมรมฝึกภาษาอังกฤษก
0: ็
1: เลยจะให้เข้ามาแล้วก็พวกที่ทำ IELTS แล้วก็ฝรั่งที่อยากเรียนภาษา
0: คือหลากหลายเลยหลากหลาย purpose ครับแล้วก็ผู้สูงอายุนี่คือเสิร์ฟสำหรับสังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะด้วยนะ
1: ใช่ครับซึ่งข้าพเจ้าเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนั้นแล้ว
0: โอ้แต่ยังดูดีอยู่เลยนะโอ้
1: วันนี้ดูไม่ค่อยดีแล้วครับเพิ่งพ้นจากอาการเป็นหวัด
0: ไม่เป็นไรเขาป่วยกันเยอะช่วงนี้คุณแอนดรูไม่เป็นไร
1: ครับ
0: นะแต่ว่าในความป่วยไข้นะแต่ก็ยังมีข้อดีมีข่าวดีเพราะว่าคุณแอนดรูผลิตผลงานที่น่าชื่นใจเป็นความชื่นใจส่วนตัวด้วยนะใช่ไหม
1: ครับ
0: คือนอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้วก็มีผลงานหนังสือสอนภาษาอังกฤษให้กับคนไทยมานานแล้วนี่คือหนังสือเล่มแรกเลยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชม Dead Temple
1: Dead Temple
0: Tell us a little bit more about this book
1: Okay so Dead Temple is my first English book that I've ever written and it's fiction it's not about learning English it's a fiction book
0: อ๋อคือเป็น fiction book ที่คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแล้ว
1: ไม่ครับอันนี้ก็คือนิยายเชิงสยองขวัญเชิงอาชญากรรม
0: แล้วคนอ่านเขาจะไม่ตกใจเลยคุณแอนดูไปเขียน
1: อาจจะตกใจนิดนึง แต่เราอ่านหนังสือสยองขวัญเพื่อที่จะตกใจไม่ใช่เหรอครับ เราอยากตกใจไม่ใช่แล้ว
0: นั่นคือเสน่ห์ของมัน
1: มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวัดขอโทษในวัดที่อยู่ต่างจังหวัด
0: ครับ
1: ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับฝรั่งคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีแต่เพื่อนที่อ่านแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็แอนดรูว์แน่ๆผมบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ผมเลยแต่จากประสบการณ์เราเองใช่ไหมครับก็มันต้องเขาอยู่ที่กรุงเทพเขาอยู่ในสื่
0: อ
1: เขาสอนภาษาอังกฤษก็เลยเขาบอกว่าอันนี้ก็แอนดรูว์ที่จริงมันไม่ใช่เขาชื่อแซมแล้วหลานสาวของเขาซึ่งเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงเป็นหลานสาวเป็นจิตอาสาที่วัด
0: ครับ
1: ที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เขาหายไปโดยปริศนาแบบลึกลับเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยจำเป็นต้องเดินทางไปที่วัดเพื่อที่จะหาเขาแล้วก็คนที่ช่วยเขาก็คือพระสามเสนพระสามเสนก็เป็นพระเพิ่งเป็นพระอายุ20กว่าซึ่งสิ่งที่วัตถุประสงค์ของพระสามเสนก็คือท่านอยากเก่งภาษาอังกฤษ
0: ครับ
1: ท่านมีแต่คำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
0: เอาสิ
1: แต่เนื่องจากว่าแซมก็ไม่ค่อยสนใจที่จะสอนเนื่องจากว่าก็ต้องหาหลาน
0: ยุ่งบิซี่มาก
1: มีความขัดแย้ง conflict ระหว่างพระสงฆ์กับพระรูปนี้กับฝรั่งคนนี้อันนี้ก็คือเรื่อง
0: สนใจนะแต่ฟังดูแล้วเริ่มที่จะเห็นความสอดคล้องต้องกันเล็กน้อยคือมีการสนองผลประโยชน์กันไม่มากก็น้อยพระต้องการเรียนภาษาอังกฤษพระต้องเข้าหาคุณแซมไปละ
1: ใช่ครับ
0: คุณแซมก็ต้องสอบหาหลานสาว
1: แซมก็ไม่สนใจที่จะสอน
0: ไม่สอนแต่ก็ต้อง
1: แต่เขาไม่ช่วยเสียงก็เพราะเป็นครูที่สอนในสื่อในออนไลน์ในช่องอะไรพวกนี
0: ้
1: ก็เลยมันเกิดความขัดแย้งแล้วก็ความทะเลาะกันด้วยซึ่งคุณไม่ควรจะทะเลาะกับพระสงฆ์อันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เราสอนฝรั่งนะคร
0: ับ ละเอียดอ่อนมากมีความละเอียดอ่อนอยู่ข้างในมีวัฒนธรรมอยู่ข้างใน
1: วัฒนธรรมมันเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยทั้งนั้นเลยมันเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นตำนานของไทยด้วยที่ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเดี๋ยวมันจะ
0: ใช่จะสปอยไป
1: มันจะสปอยตอนจบ
0: ครับ
1: แต่ผมดึงวัฒนธรรมไทยมาเป็นเรื่องราวเพื่อที่จะเหมือนโฆษณามันอันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นิดๆหน่อยๆ
0: น
1: ี่
0: ไงได้ยินกันมาเยอะมากซอฟต์พาวเวอร
1: ์ครับ
0: แล้วมัน
1: หวังว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์
0: ใช่ใช่ผมว่าน่าจะเป็นมากๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนเขียนเนี่ยคือคุณแอนดรูที่คือเป็นเวสเทิร์นพีเพิลแต่ว่ามองเมืองไทยในสายตาเวสเทิร์นก็จริงแต่ว่าในฐานะประสบการณ์ที่อาศัยอยู่ที่นานเนี่ยน่าจะเห็นอะไรมากมากจริงๆในวิถีชีวิตในวัฒนธรรมคนไทยในความเป็นคนไทยมันก็จะมีความมิกซ
1: ์
0: กันนะฮะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษแน่นอนเราต้องการที่จะเผยแพร่ไปสู่ออเดียนซ์ที่เป็นระดับโลกเลย
1: ใช่
0: ไม่ใช่แค่เฉพาะอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย
1: ความจริงแล้วหนังสือเล่มนี้ก็สำหรับต่างประเทศแต่ว่ามันดีสำหรับใครที่อาจจะไม่ใช่พื้นฐานภาษาอังกฤษอาจจะอยู่ระดับกลางที่อยากจะพัฒนายกระดับนิดหนึ่งไปอ่านหนังสือซะอาจจะไม่ได้เป็นเล่มนี้อ่านหนังสือก็ได้อ่านไหนก็ได้หรือ
0: ขอเป็นภาษาอังกฤษ
1: สั้นขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่จำเป็นต้องเปิดดิกตลอดเวลาไม่แค่แบบอ่านแล้วก็เข้าใจโดยรวมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ
0: ผมนี่อ่านแค่วรรคเดียวนี่ผมมีความรู้สึกอยากเปิดดิกไม่แนะนำให้ทำแบบนี้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: คือบางครั้งอ่านเนี่ย อย่างเช่น I turn my heel a couple of students are running in my direction with their phones ready
1: ว่าก็ไม่ยากนะ Well, well you read very well
0: Well, thank you
1: Where did you learn your English from?
0: On my own
1: You learned on your own?
0: I learned in English school for only a short period of time and then right after that I study on my own basically
1: Yeah. Really?
0: Yeah.
1: Wow.
0: A little bit. No, don't tell me like that. I see.

0: The Economist, Financial Times.
1: You read The Economist
0: I love
1: and
0: the
1: Financial Times?
0: I love the content.
1: Kun wanna try?
0: Maybe I'm a kind of exception, but...
1: That's amazing. I'm very impressed.
0: It's quite short. It's only one article. So it takes me like... 5 minutes, 10 minutes, or 20 minutes. So, but this
1: yeah,
0: kind of
1: me books, too.
0: Right,
1: it's very difficult.
0: Difficult. Somehow, I don't understand fully, but at least I get some idea. And yeah.
1: Do you read for pleasure? Like when I say that, do you read short stories or novels and things like that?
0: Never.
1: You should do it.
0: I should do it.
1: You know what I want you to do? I'm going to give you this book.
0: Right.
1: And I want you to read it.
0: Thank you so much.
1: I don't care how long it takes. And then call me when you're finished.
0: Wow.
1: And we'll talk about it.
0: Wow.
1: It could be a year. I don't care how long it takes. Yeah. Just read it and then call me and we'll talk about it.
0: How long do you expect me to finish? It's going to be like, I don't know. But it's okay because the your English is pretty... kind of easy to read.
1: There are some words you will hit. You'll hit some words that you don't understand or very slangy because this is very natural English. Okay,
0: right.
1: But often you can guess what it means from the context, right? From the sentence that it's in, you know, and it's often better to do that than to look up the dictionary every time you see a word like that.
0: That's what I did in the past time when I first started to practice reading English contents.
1: You'd always be looking up the dictionary.
0: Always frustrating and time consuming so much.
1: That's not fun.
0: That's not fun at all. Yeah, so somehow I gave up. But can you give some suggestion to the audience or anyone who started to learn English? But
1: yes,
0: they feel like it's a big burden, but actually it's not.
1: Okay, the first thing you do is you find something that you really like, that you really enjoy. For example, it might be Manchester United. You know, Marvel Comics. It might be, you know, PUBG or something like that. It might be anything at all. And you find that information in English on the net and just read it.
0: Mm-hmm.
1: Go to Manchester United website and just read about Man U with no tie in there at all. And don't think in your mind, oh, I must understand this. I must get this. No.
0: Push yourself so much.
1: Don't push yourself because, as you say, you read it and you go, this isn't fun.
0: Yeah.
1: You know, you're reading this for fun. Now, the other thing I also suggest is do what I did. Tam ngun pom loi. Chuang lak lak ti pom yak keng
0: phasat
1: hai. Pom ko suu nang suu ma aan. Lak ko aan mai lu leung loi. Pom ko lei bai ti lan ti kai ขายหนังสือครุสภาแล้วก็ซื้อฝึกหัดแบบฝึกหัดป.1แล้วก็เริ่มจาก
0: ป.1เอาแบบง่ายๆเลยเริ่มแบบนั้น
1: แล้วก็ไปหาระดับที่คุณถนัดที่สุดแล้วก็เริ่มต้นที่โน่นของผมก็พอถึงประมาณป.1 ป.2 ป.3 ตอนนั้นก็เริ่มเก็ตโอเคแล้วผมอยู่ที่ป.3 แล้วผมจะฝึกนี่เอาจริงเอาจังไม่ต้องเขินไม่ต้องอายคุณเข้าไปในร้านหนังสือAsia Books Kinokuniya CED แล้วก็หาหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับ Grade 1 Year 1
0: ครับ
1: แล้วก็เริ่มต้นอย่างนั้นแหละแล้วก็เพราะว่าการที่จะเก่งภาษาอังกฤษก็เป็นพัฒนาการแล้วก็ยิ่งพอถึงระดับอันนี้ระดับกลางถึงเก่งคุณหาเรื่องสั้นหรือ short stories หรือนิยายอย่างนี้มาอ่านอย่าไปเปิดดิกทุกครั้งที่เจอที่พบคำศัพท์ที่ไม่เก็ตดาวเอาคุณมีสิทธิ์ที่จะดาวถูกร้อยละ85
0: นี่คือความแตกต่างของการอ่านภาษาอังกฤษหรือเปล่าคุณเอ็นดูคือบางครั้งเราอาจจะเดานิดหนึ่งแต่ว่าเราเข้าใจภาพรวมในแต่ละพารากราฟนั้น
1: ผมมีลูกศิษย์บางคนที่เราสอนตัวต่อตัวแล้วก็ผมจะให้เขาอ่านชอร์ตสตอรี่แล้วผมบอกเขาเลยว่าห้ามเปิดดิกโดยเด็ดขาด
0: นี่
1: Just read the whole thing. Read it through, and you tell me at the end if you understand it, and we'll talk about it. เหมือนที่ผมพูดกับคุณเมื่อกี
0: ้คือ
1: คุณอาจจะพูดอย่างนี้กับหนังสือเล่มนี้กับคุณ Don't open the dictionary. Don't look up words. Unless you see a word that comes all the time or an important word that maybe is important for the story. Okay, look that up. But don't do it.

0: and get to the end, and you tell me if you understand what happened in that story. I said, tell me the story.
1: Mm-hmm, mm-hmm. That's what we expect to hear from you.
0: Now, บางครั้งก็เล่าถูกบางครั้งเล่าไม่ถูกถ้าเล่าไม่ถูกช่างมันเถอะก็ผมจะอธิบายว่าเรื่องราวก็เป็นยังไงแท้จริงกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งซะ
1: ครั้งต่อไปจะ improve
0: คือการที่จะอ่านแทนที่จะอ่านหนังสือ grammar ผมพูดตลอดการที่จะอ่านเรื่องสั้นหรือเรื่องราวจากเว็บไซต์หรือยิ่งนิยายไม่ต้องยาวมากเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจถึงใจของภาษาอังกฤษวิญญาณของภาษาอังกฤษเสน่ห์ของภาษาอังกฤษจังหวะของภาษาอังกฤษพวกนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเก่งโดยที่คุณไม่รู้เลยไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังจะเก่งคืออ
1: ย่างนี้น่าสนุกมากนะเก่งโดยที่เราไม่รู้ตัวนะ
0: คือบาง
1: จะสนุกขนาด
0: ผมมีลูกศิษย์บางคนที่ผมมาให้อ่านเยอะแล้วเขาก็แบบหงุดหงิดนิดหนึ่งที่ทำไมไม่ให้เราทำ no just read แล้วเวลาผมพูดคุยกับเขาผมจะฟังผมฟังได้แบบชัดๆเลยความจริงแล้วผมควรจะอัดครั้งแรกแล้วก็ให้เขาไปดูหลังจาก20ชั่วโมงหรือ30ชั่วโมงว่าพัฒนาการกับการพูดพัฒนาการในการพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราเก่งขึ้นเราคิดว่าเราอยู่ระดับเดียวกันแต่ว่า
1: น่าสนใ
0: จ no actually you're getting really good
1: right
0: and you do it through ความทีแล้วก็การอ่านผมว่านะความทีในการใช้แล้วก็การอ่านเรื่องนี้เสียดายในยุคนี้ว่าไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกคนที่อ่านหนังสือกำลังจะลดลง
1: ใช่
0: เพราะว่าอันนี้มันจะช่วยเรามากกับภาษาที่สองภาษาที่หนึ่งด้วยผมไปนอนหนังสืออ่านหนังสือตลอดเวลา
1: ครับ
0: แล้วก็ผมยังพบคำศัพท์ที่ผมต้องไปเช็ค
1: มันยังได้เรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาเลย
0: มันคืออะไรมันแปลว่าอะไรกันแน่คืออันนี้คือมันไม่มีวันที่เราสามารถที่จะปิดdictionary แล้วก็บอกว่าโอเคก็รู้หมดแล้ว no that will never happen but that's not supposed to happen that shouldn't happen
1: right
0: it's a life learning experience พูดเหมือนพระเลยนะเหมือนเทพ
1: ใช่ไปคลุกคลีกับพระมาหรือเปล่าอะไรนี้ไม่ใช่เทพเลยคุณดูเพราะว่านี่คือสิ่งที่บางคนอาจจะมองข้ามไปแล้วก็เชื่อได้ว่าผมเชื่อได้ว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนอยากได้ยินนะในช่วงที่เราอาจจะท้อแท้หน่อยว่าการเรียนภาษาอังกฤษมัน is such a long journey you know and you try to emphasize that don't set the goal the exact goal like that you just keep improving
0: yeah but if you want to make that journey really long and really boring then just learn grammar that's it just learn thatAnd this is what happened 30 years ago when I first came to Thailand and I started to give speeches and I went in the media and I said this. And a lot of people got angry with me when I said, really, if you want to get good at English, get your grammar book. Find some gasoline, pour it over the top in front of your yard and get a fajek basangrit, a lighter, and light it and burn it.And find a book to read. Just read that. Read something fun. Read something really interesting. A lot of people got angry with me, but then they sort of came around and they said, okay, I get what you're trying to say. And it's really true that the journey of learning a new language doesn't have to be boring. You don't have to sit and learn Kriya Sam Chong. You don't have to. You know, in my life, I have never learned Kriya Sam Chong. Tam Phalang, Chok Hong Pasa. We never learned eat, ate, eat, and go when God sleeps. We never did that.
1: Yeah.
0: And yet we know it. You know, we did in about, I went to it was called grammar school. Anglican Church Grammar School okay มันเป็นหนังสือที่เน้น grammar
1: ครับ
0: รู้ไหมเขาเริ่มสอนเรื่องเกี่ยวกับ tense อย่างนั้นตอนเมื่อไหร่น่าจะเป็นม.4 grade 10
1: สอนช้ามากเลย
0: ไม่คือเราใช้อยู่ตลอด
1: ใช
0: ่10ปีแล้วพอถึง year 10เขาบอกว่าโอเคที่เรามี have แล้วก็ eaten หลังจากนั้นนี่เราเรียกว่า present perfect tense มันถึงขั้นนั้นเลยที่เราว่าอ๋อโอเค getก็แค่ have has have กับอันนี้คือเรามันกฎกติกามาทีหลัง
1: แต่เรารู้วิธีใช้มาก่อนแล้ว
0: เราต้องนำมาใช้ก่อนแล้วก็รู้ทีหลัง
1: คือ
0: ถามว่าสำคัญไหมสำคัญยังไงเราต้องรู้ grammar แต่ถ้าคุณมัวแต่เน้น grammar อย่างเดียวผมเห็นเด็กอ1 2 3กำลังเขียน I am you are he is she is ผมสงสารเขาความจริงแล้ว you shouldn't be doing that
1: oh yeah
0: you should be playing acting making thingsusing English the whole time, talking to them the whole time.
1: Yeah.
0: And correcting them when they make mistakes.
1: Yeah.
0: But I don't believe you should be teaching them, you know, go, went, gone, eat, ate, eaten in...
1: It's boring.
0: Barnung. It's so boring. Mm. Who will love that? Who will love English if you do that?
1: Stop learning now. Just do something else. Stop reading. I don't want to study anymore.
0: Anyway, like that. that's how I feel.
1: Yeah.
0: รู้ไหมที่ผมได้ภาษาไทยมากที่สุดก็คือช่วงต้นๆก็คือผมกลับบ้านแล้วก็ตอนนั้นมีแต่ช่อง3 5 7 9 11
1: ครับ
0: แล้วรู้ไหมกลางคืนประมาณ2ทุ่มครึ่งเขาจะมีละคร
1: ใช่ละครและข่าว
0: ผมดูทุกคืนเลย
1: วิธีฝึกภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพมาก
0: ฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าอย่างน้อยนั่งพูดตามเขาแบบ
1: แต่มันซึมไปเองใช่ไหมคุณดู
0: แต่มันซึมไปเอง
1: แล้วมันจะเรียนรู้ไปเองแบบเราไม่รู้ตัวด้วยอย่างที่คุณดูบอก
0: แล้วช่วงนั้นก็กำลังฝึกความวรรณยุกต์ของคุณด้วย
1: โทนเนี่ยอันนี้เป็น
0: โทนครับ
1: เป็นยูนิค
0: ฟีเจอร์ I was doing that as well but that really helped and listening like to the news and I couldn't understand anything but I sort of let it go into my head
1: yeah
0: and it really worked anyway I like one natural approach
1: ใช่ oh,
0: natural บางคนก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าผมว่ามันเวิร์คที่สุด
1: พิสูจน์ไปแล้วว่าทำแล้วกับตัวเองด้วย
0: กับตัวเอง
1: ซึ่งยากมากๆนะเรียนภาษาไทยแล้วเรียนโทนเรียนวรรณยุกต์นี
0: ่ภาษาไทยยากกว่าภาษาอังกฤษ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ยากกว่าน
1: ี่พูดแบบว่ามั่นใจเลยว่า
0: เขาเคยจัดอันดับภาษาที่ยากที่สุด
1: ครับ
0: แล้วก็ไทยอยู่อันดับ5หรือ6
1: โอ้โห
0: เพราะการเขียนเขาไม่มีเว้นวรรคเขาไม่มีช่องว่างใช่ไหมครับระวังครับแล้วก็หลายอย่าง
1: วรรณยุกต์ด้วย
0: ประมาณนั้นที่6อังกฤษอยู่ที่13หรืออะไรสักอย่าง
1: นี่ไงขนาดยากขนาดนี้คุณแอนดรูว์ยังสามารถใช้ภาษาไทยแยกแยะโทนได้ชัดเจนตอนนี้แม้กระทั่งรอเรือนะก็เป็นสื่อได้เลยนะเป็นผู้จัดวิทยุได้แล้วรอเรือเป๊ะมาก นี่คือตัวอย่างที่ดีนะท่านผู้ชมที่มุ่งหวังว่าจะพัฒนาภาษาอังกฤษอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งท้อแท้เลยเพราะว่าเป้าหมาย คือเราสามารถทำได้ดีมากกว่าที่ท่านคิดก็ได้อย่างที่คุณดูบอกเนี่ยโอ้โหนี่วันนี้ได้แรงบันดาลใจเรื่องของเรียนภาษาอังกฤษด้วยกับคุณครูซึ่งก็มีจิตวิญญาณความเป็นครูนะไม่ว่าจะไปคุยเรื่องอะไรก็จะสอนภาษาอังกฤษตลอด
0: จะกล
1: ับ
0: มาที่อังกฤษทุกครั้งเลย
1: นะแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะเน้นเรื่องของหนังสือนี้อีกครั้งหนึ่งว่า Dead Tempo นี่คือทำไมคนไทยต้องอ่านเอาแบบนี้ดีกว่างานสัปดาห์หนังสือที่จะถึงงานมหกรรมหนังสือระดับชาติวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ใครมีเวลาไปกันได้ซึ่งผมเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งงานที่จะทำให้คนไทยได้มีความสุขด้วยเหมือนกันในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยผมเองก็จะไปแน่นอนเนี่ยนะฮะแล้วก็จะได้เห็นหนังสือนี้ได้ที่ไหนหนังสือ
0: ที่บูธของคินาคูเนียและ Asia Books ผมอาจจะอยู่แถวๆนั้นด้วยครับก็เลยขอลายเซ็นไม่คิดตังค์นะ
1: ผมได้มาแล้วนะลายเซ็นทีนี้ทำไมฝากไว้หน่อยว่าทำไมคนไทยต้องอ่านนะทำไมคนไทยยุคนี้ถึงต้องอ่านหนังสือคุณเอ็นดู
0: เป็นคำถามที่ดีมากเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าช่วงนี้กำลังสอนวิชาหนึ่งที่มหาวิทยาล
1: ั
0: ยชื่อดังพอๆกับมหาวิทยาลัยของคุณ
1: นี่คุณไม่กล้าเปิดเผยชื่อแต่ผมเปิดมาแล้วนะ
0: พระจอมเกล้าที่ King Mongkut Institute of Technology ลาดกระบัง
1: ครับ
0: ที่วิศวะที่สาขาวิศวะผมเขียนสอนการเขียน
1: ครับ
0: คำถามเดิม
1: ครับ
0: Why do Thai students in 2026 need to rise And it's a very good question because with AI here now,
1: oh yeah,
0: maybe you don't need to write anymore.
1: Yeah.
0: ถามว่าการอ่านนะครับถ้ามันจะเป็นการอ่านกับการเขียน
1: ครับ
0: ผมว่ามันคุณอยากเป็นมนุษย์หรืออยากเป็นแมงกะพรุนนะครับผมไม่รู้เลยนะผมก็คิดอย่างนั้นนะคือถ้าคุณไม่อ่านหนึ่งความรู้โลกทัศน์ของคุณมันจะแคบมากเหมือนซอยของผมที่ผมอาศัยอยู
1: ่
0: คือมันจะคือมันเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคุณ
1: ครับ
0: คือการอ่านทำให้คุณสามารถเข้าไปในโลกที่ไม่ได้เป็นโลกของคุณเอง
1: ครับ
0: ดีหรือไม่ดีอย่างนั้นแต่ว่า ถ้าอ่านฟิกชันถ้าเป็นนอนฟิกชันก็เป็นความรู้เกี่ยวกับโลกของเราเพื่อที่จะไม่ทำผิดพลาดเหมือนที่เราเคยทำในอดีต อันนี้ก็สำคัญการอ่านจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณที่กระตุ้นจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของคุณเองด้วยแล้วก็ทำให้คุณเป็น make sure a better person
1: yeah yeah
0: right
1: no question about that
0: and I think writing is so important I say this to my students I said to them actually last week I gave them a ผมให้โจทย์ไปสมัครงานกับผมเพื่อที่จะเขียน
1: essay ใช่ไหม job application
0: เขียน job application
1: yeah
0: แล้วอาทิตย์นี้ผมเปิดผมให้เขาดูผมเอาชื่อเขาออกผมบอกว่าดูสิ when you put it into AI which is what they you know 90% of them did
1: yeah.
0: it comes out exactly the same
1: a
0: little bit different
1: yeah
0: but it's exactly the same
1: yeah
0: I will never choose you to be to work in my business
1: yeah
0: because if I have 100 applications and 90% of them are exactly the same you know they're gone yeah. finished I'm just going to look at these ones And I want to see something about you in there. I want to see your personality. And this is so true. ผมเคยบอกเขาว่าสมัยก่อนที่ผมอยู่ในชั้นเสร็จแล้วก็อยู่ช่องสาม
1: ครับ
0: ผมเป็นผู้ที่ต้องสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษกับคนที่มาที่ช่องสามหรือในชั้น
1: ครับ
0: แล้วก็หลายคนก็ตกใจนะพอเข้ามาในห้องก็เห็นหน้าผมก็ตกใจว่าต้องสัมภาษณ์งานด้วยแต่หลายครั้งผมจะเลือกคนที่ไม่ใช่คนที่พูดคล่องนะแต่เขามีบุคลิกภาพเขามีไฟทำงานอยากจะทำงานจะเพราะว่าภาษาเราสามารถปรับได้อยู่แล้วทีหลังแต่นิสัยปรับยาก
1: โอ้
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: คือ I don't care if you mix up your กริยาสามช่อง or you don't add s on the end of your verb it's okay
1: yeah
0: I can fix that
1: yeah
0: but I needSomebody who wants to work, who's clever, who's smart, and that's the person I choose, not the person with the best English. ส่วนใหญ่แล้วคนที่ได้อันดับหนึ่งในห้องเรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนที่บุคลิกไม่ค่อยน่าคบต
1: ายแล้วอย่าเป็นที่หนึ่งดีกว่าไหมไม่
0: พูดเล่น
1: นะกลายเป็นว่าแล้วไม่คือเรายังบอกว่าเป็นที่หนึ่งมันเป็นเรื่องดีเราจะต้องแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องพัฒนาตัวเองนะแต่ว่าขณะเดียวกันก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าการไม่ได้เป็นที่หนึ่งหรือการที่ไม่ได้ไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะท้อแท้เสมอไปเพราะว่าคุณมีจุดเด่นคุณมีของดีที่พร้อมที่จะฉายแสงมากกว่าแค่สกิลมากกว่าแค่เรื่องของทฤษฎีแต่คุณ มีบุคลิกภาพคุณมีสกิลต่างๆที่เป็นเสน่ห์
0: Yeah, I mean, English is a skill.
1: It's a skill, right?
0: But you are a personality.
1: Communicative.
0: And if I interview you for a job, and you can speak like you can, it's like, wow, okay, this man is really good at English. You know, you get 9 out of 10.
1: Yeah.
0: But I'm not going to hire you only on your English. I will never do that.
1: Yeah.
0: I hire you on, you know, what's his attitude towards things? You know, what are his hobbies? What is he? You know, what is he interested in? What are his goals? Yeah. What are his short-term, long-term goals? How long does he want to stay in the company? You know, these are things that I need to know, and English is just one part of that.
1: Right, right. So these are something that AI cannot produce for you.
0: No, the problem with AI, and a lot of Thai people don't understand this, is that.Native English speakers, we can tell immediately when something is AI. When you read it, you know.
1: รู้เลยทันที
0: Yeah.
1: อย่ามานะอย่ามานะ
0: I said this to my students last week. I said, some of you, you know, this one I really like because I learned about the person, but also there are mistakes in it. You know, he didn't use AI.นอกเสียจากว่าเขาตั้งโจทย์กับ AI ว่าช่วยเขียนคำผิดพลาดบ้างเพื่อที่จะให้มันดูไม่เหมือน AI เด็กฉลาดนะยุคนี้
1: ไหนจะมีโมเดลอื่นๆในการมาขัดเกลาเขาเรียกโมเดล humanize มาอีกมันประณีตซับซ้อนมากสมัยนี้แต่ก
0: ็ you really can tell it's you know there are certain styles that AI uses that you go oh, this is AI for sure and it sort of it lessens AI writing does not have the passion or the personality of a human.
1: Right. มันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ผลิตผลงานให้มันมีประสิทธิภาพได้เร็วขึ้นนะมันเป็นอะไรที่การเขียนเนี่ยมันการเขียนหรือการอ่านเนี่ยมันทำให้เราพัฒนาขึ้นในด้านอื่นๆด้วยถูกไหมมันไม่ใช่
0: yes.
1: แค่คือมันเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์เราจริงอ่ะที่เราไม่ควรจะทิ้งไปเลยแม้แต่ AI มันจะมาสร้างความสะดวกให้เราแค่ไหนก็ตามเพราะนั้นตรงจุดนี้มันก็เลยย้ำหน่อยคุณแอนดูสุดท้ายละอ่ะโอเคว่าสกิลที่มันเราจะต้องสกิลการอ่านสกิลการพูดในยุคนี้เนี่ยมันจะยิ่งสำคัญมากด้วยซ้ำ
0: ยิ่งสำคัญเพราะว่าคุณมีคู่แข่งเยอะแล้วก็คู่แข่งของคุณ180%กำลังใช้ AI หรือกำลังใช้โปรแกรมหรือกำลังใช้อะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ได้อาศัยความสามารถของคุณเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถที่จะอ่านได้แล้วก็ยิ่งเขียนได้คุณเป็น outstanding ทันที
1: โอ้ yeah ผมเชื่อว่าทุกคนต้องการจะ outstanding แน่นอนแล้วก็ set yourself apart of any other person
0: exactly
1: wow I love it today thank you so much Andrew Bick
0: thank you for inviting me on
1: any final word that you would like to deliver here.
0: Dead Temple is the name of the book.
1: Dead Temple. น่าสนใจมากนะฮะจะได้เห็น
0: เล่มแรกที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภูมิใจ
1: นิดหนึ่งโขบแสดงว่านี่คือสิ่งที่คุณแอนดรูต้องการทำมานานแล้ว
0: ผมมีไฟฝันที่จะเป็นนักเขียนมานะที่จริงก็เป็นนักเขียนอยู่แล้วเป็นภาษาไทยแต่อยากจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าผมเข้าไปในยุคใหม่ในชีวิตของเราเองว่าอยากจะเขียนอย่างนี้บ่อยก็เลยตั้งเป้าว่าจะเขียนทุก6เดือนเพราะฉะนั้นต้องเห็นหน้าเรานะต้องกลับมาอีก6เดือนนะครับเล่ม2
1: ใช่มาเลย ผมจะรอดู consistency
0: แล้วก็ yes ถูก I need to be consistent in that เป็นสิ่งที่ผมชอบที่เรารักมากที่สุดแล้วก็เรามีโอกาสที่จะทำสิ่งที่เรารักในช่วงนี้ของชีวิตก็ถือว่าได้บุญแล้ว
1: เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนมากๆนะใครที่มีความต้องการใครที่มีสิ่งที่รักนะเริ่มเลยแล้วอย่ารอแล้วนี่คือผลงานที่อันดูบิรอมานานเป็น30กว่าปีนะถึงได้มาแบบนี้ได้นะแต่ก็ไม่ละทิ้งความต้องการความปรารถนามาตลอดสุดท้ายก็ประสบการณ์ต่างๆสะสมมาแล้วทำให้มันมีตรงนี้ได้นะโอ้อยากจะฝากไว้จริงๆ Dead Temple นะ ไปหามาอ่านแล้ววันนี้ได้รู้เลยว่าอ่านแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรเยอะจริงๆนะขอบพระคุณคุณแอนดรูมาก
0: ด้วยความยินดีครับด้วยความยินดี
1: เดี๋ยวไปพบคุณแอนดรูได้ที่
0: Book Book Expo ครับหรือใครที่ว่างพรุ่งนี้วันพฤหัสใช่มั้ยครับที่ Central World 4:30 ผมจะอยู่ที่ Asia Books ไปเซ็นหนังสือก็เลย16:30 นะครับเจอกันที่ Asia Books พรุ่งนี
1: ้นี่ไงฮะเอาล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณแอนดรูนะครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: fun
0: yeah that was fun I enjoyed that
1: นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักสักครู่ครับท่านฟังท่านผู้ชมนะฮะหยุดตรงนี้ไปก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวดีๆเพิ่มเติมใน Wise Vision ครับ
2: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
7: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
10: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
13: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
14: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
13: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
15: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลานากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
16: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
15: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
16: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
15: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
16: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
15: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
12: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
1: คุณว่างคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงท้ายของรายการเมื่อสักครู่คุยกันยาวและเพลินเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณแอนดรูบิกตำนานของคุณครูสอนภาษาอังกฤษในเมืองไทยที่ใช้ชีวิตในเมืองไทยมา30กว่าปีก็เป็นแรงบันดาลใจที่เราจะได้รับรู้รับฟังกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเอาชนะตัวเองในการทำสิ่งใหม่ๆในการมุ่งไปสู่เป้าหมายบางอย่างนะครับในที่นี้ก็คือเป้าหมายด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็เก่งภาษาอังกฤษนั่นเองไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วก็ไม่ใช่มีเคล็ดลับพิเศษอะไรเลยและที่สำคัญก็คือว่าการอ่านและการเขียนยังคงเป็นทักษะที่สำคัญมากๆในยุคนี้และยิ่งมี AI ทักษะเหล่านี้ก็จะยิ่งมีความสำคัญและจะสอนเราหรือว่าให้ประโยชน์แก่เราได้มากกว่าที่เราคาดคิดก็ได้เพราะว่าการอ่านและการเขียนนั้นจะนำมาสู่สิ่งที่จะเป็นประสิทธิภาพสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวของตัวเองสิ่งที่เป็นสกิลที่หาได้ยากนะครับในตลาดต้องบอกแบบนี้ดีกว่านะครับนั่นคือเรื่องที่คุยไปสักครู่แล้วเนี่ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วพอถึงช่วงท้ายตรงนี้เนี่ยเวลาก็จะน้อยลงนิดหนึ่งแต่ว่าผมเองก็อยากจะชวนคุยเล็กน้อยเหมือนกันเพิ่มเติมกับคนที่เรียนภาษาอังกฤษเก่งแล้วนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะชาเลนจ์ตัวเองมากเลยแล้วช่วงนี้เนี่ยมีการประชุมประจำปี IMF World Bank Group Annual Meetings 2026นะครับก็รู้สึกว่าใครที่เห็นชาวต่างชาติในบริเวณพื้นที่ต่างๆก็แหมอย่ารอช้าเลยนะฮะยื่นไมตรีจิตสร้างรอยยิ้มนะฮะเขารู้จักว่ายิ้มสยามเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่านี่คือกลุ่มนะครับของคนต่างชาติที่เข้ามาชนิดที่เรียกว่าหมื่นกว่าคนเนี่ยนะครับเข้ามาประชุมครั้งนี้ในเมืองไทยที่ศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยนะครับเขาก็พักอยู่ตามโรงแรมในสถานที่ต่างๆเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆด้วยเนี่ยนะครับเราเองหากเรามีโอกาสพบเห็นนะครับเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็สร้างความประทับใจให้คนกลุ่มนี้เพราะนี่คือกลุ่มคนที่เป็นหัวหอกเลยนะในทางกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่เดินทางมา191ประเทศกระทรวงการคลังธนาคารแห่งชาติของประเทศนั้นๆนะครับหรือจะเป็นผู้บริหารกิจการทั้งองค์กรภาครัฐภาคเอกชนผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นบิ๊กไกด์อ่ะนะเป็นคนที่มีอิทธิพลพอสมควรเลยในการจะไปบอกต่อไปส่งเรื่องราวต่างๆต่อไปในประเทศทั้งหลายเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสที่ไทยเราเนี่ยนอกเหนือจะได้เป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วนะครับผู้เข้าชมเนี่ยที่มาจากทั่วโลกก็จะได้มีโอกาสนะครับในการไปบอกต่อถึงความเป็นไทยถึงศักยภาพต่างๆในสังคมและในเมืองไทยนะครับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้นะฮะมีถึงประมาณ 15,000 คนคาดว่ารายได้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นpeople with high purchasing power คือมีกำลังซื้อสูงมากเป็นพิเศษก็จะมีการใช้จ่ายทั้งกิจกรรมโรงแรมร้านอาหารการเดินทางท่องเที่ยวร้านค้าและบริการนะครับเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าไทยสินค้าชุมชนไทยอาหารไทยวัฒนธรรมไทยนะครับและในการประชุมครั้งนี้เนี่ยคาดกันว่าธุรกิจของไทยเองก็ได้ประโยชน์เพราะว่าจะมี SME ไทยตลอดจนผู้ประกอบการรายกลางถึงรายใหญ่เนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแมทชิ่งนะครับก็คือ business matching สร้างเครือข่ายทำความรู้จักนะครับแลกเปลี่ยนนะครับความสัมพันธ์กันกับธุรกิจต่างประเทศนะครับกับผู้ที่เดินทางเข้ามาประชุมนี่แหละครับเพื่อที่จะปูทางไปสู่ความร่วมมือทางการค้าการลงทุนเรื่องของการเงินการเทคโนโลยีแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการพัฒนาคนนะครับนักลงทุนก็จะได้เห็นศักยภาพคนไทยด้วยตัวเองด้วยงานนี้เนี่ยเขาอยากจะรู้แล้วว่าคนไทยเป็นอย่างไรเมืองไทยน่าอยู่หรือไม่นะครับเมืองไทยมีศักยภาพแบบไหนบ้างที่ธุรกิจของเขาเนี่ยพอจะมาขยายลงทุนในประเทศแห่งนี้ได้บ้างนะครับงานนี้เข้ามาพร้อมกับความคาดหวังนะครับอาจจะบางคนอาจจะมีอเจนดามาด้วยนะฮะต้องการที่จะมาดูตลาดไทยก่อนนะครับหรือมาดูปัจจัยการผลิตของไทยก่อนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยเขาก็จะได้เห็นศักยภาพของไทยด้วยตัวของเขาเองนะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสในการไปตัดสินใจในการเอาเงินลงทุนเข้ามานะครับแล้วก็คนไทยเองสุดท้ายก็จะได้ประโยชน์จากการที่จะได้มีส่วนในห่วงโซ่นะครับซัพพลายเหล่านั้นก็จะได้พัฒนาทักษะฝีมือนะครับได้มีโอกาสในการเรียนรู้เรื่องของ R&D ระดับโลก การถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับผู้ผลิตไทยจริงๆแล้วก็ต้องการสิ่งนี้มากพอสมควรนะครับนี่ก็คือการประชุมที่ไม่ใช่แค่ว่าเอาประเทศไทยเป็นพื้นที่หารือเอาศูนย์ประชุมของไทยเป็นพื้นที่เข้าไปนั่งคุยเท่านั้นนะแต่เป็นการสร้างแพลตฟอร์มที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญอย่างแท้จริงแหละครับไทยเราเองในช่วงหลังก็ได้รับเครดิตพอสมควรในฐานะที่เป็นประเทศที่อยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคไม่ใช่แค่โลเคชันที่เป็นศูนย์กลางนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแต่ว่าไทยเราตอนนี้เนี่ยในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็คือท่าทียุทธศาสตร์ทั้งหลายที่มีต่อมหาอำนาจเนี่ยนโยบายต่างประเทศนะครับนโยบายเศรษฐกิจนโยบายอุตสาหกรรมนโยบายการลงทุนเนี่ยไทยก็ถือว่าพยายามที่จะประนีประนอมแล้วก็สร้างภาพจำใหม่ในฐานะที่เป็นประเทศที่เข้ากันได้กับทุกฝ่ายและเป็นประเทศที่พร้อมที่จะให้ความสะดวกนะครับให้ความปลอดภัยให้แก่ทุนทรัพยากรที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศของเรานะครับการันตีได้เลยว่าสิ่งที่คุณหอบเข้ามานี่นะครับจะได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีนะครับเพราะเราไม่ได้เข้าใครออกใครนะครับหรือว่าไม่ได้มีจุดยืนที่สุดโต่งในการที่จะไปก่อความเสียหายหรือว่าไปทะเลาะเบาแหวงหรือไปทำร้ายใครนะครับในเวทีระดับโลกเนี่ยนะครับจุดยืนตรงนี้แหละหรือที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมายาวนานแล้วและวันนี้ยิ่งเป็นที่ต้องการมากเป็นพิเศษเลยในยุคที่สถานการณ์ต่างประเทศเนี่ยมันมีความขับเคี่ยวที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรทั้งในเชิงของการก่อสงครามระหว่างกันจริงๆและเป็นสงครามอีกรูปแบบหนึ่งก็มีเหมือนกันก็คือสงครามเทคโนโลยีนะครับสงครามซัพพลายเชนสงครามเศรษฐกิจสงครามการค้าแต่ไม่ว่าโลกจะเป็นสงครามมากน้อยเพียงใดเนี่ยไทยในการรักษาจุดยืนตรงนี้นะครับแล้วก็ท่าทีที่เป็นมิตรโอนอ่อนผ่อนตามแล้วก็พร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่คนมาเยือนเนี่ยนะครับก็จะยิ่งเป็นท่าทีที่สร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นได้มากกว่าเครดิตประเทศที่อาจจะวัดผลผ่านตัวเลขต่างๆเช่นดุลการชำระเงินเป็นต้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้มันวัดผลไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องที่สร้างความประทับใจได้ง่ายแล้วก็จะเป็นภาพจำที่อยู่ต่อไปอย่างหนาแน่นฝังลึกเลยนะครับให้แก่คนที่เดินทางเข้ามาแล้วก็เขามองมาว่าคนไทยเรามีอะไรบ้างมีสิ่งที่หาไม่ได้จากประเทศอื่นๆด้วยตรงนี้เนี่ยก็กำลังจะบอกว่าเราก็ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของโลกแหละแต่เพียงแต่ว่าด้วยท่าทีที่เรามีนะครับด้วยบุคลิกต่างๆที่มันค่อนข้างยูนิคหรือมีความเป็นเฉพาะเจาะจงที่ไม่เหมือนใครเนี่ยก็อาจจะเป็นท่าทีที่เป็นประโยชน์มากนะในการที่จะวางยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แก่ประเทศของเราได้ให้ได้เปรียบที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดนะด้วยยุคนี้ที่คนต่างก็ระแวดระวังกันพอสมควรเนี่ยนะครับไทยเราไม่ระแวดระวังใครนะครับไม่ได้มีความระแวงแก่ใครก็ตามที่เดินทางเข้ามาเป็นเช่นนี้อยู่ในอุปนิสัยมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยนู่นเลยที่เราเปิดประเทศหมาดๆตั้งแต่ยุคที่เรามีการเดินทางเข้ามาของคณะทูตนะครับมาสารสัมพันธไมตรีแล้วก็มาเดินทางค้าขายเผยแผ่ศาสนาในยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยขาดสายเลยนะครับสำหรับการเข้ามาของชาวต่างประเทศที่เข้ามาแล้วเนี่ยมักจะอดใจไม่ไหวจริงๆว่าอยากจะอยู่ต่อนะครับหรือมองเห็นข้อดีต่างๆของความเป็นคนไทยมองเห็นความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้ชีวิตเมื่อสักครู่คุณเอ็นดูก็พูดเอาไว้ชัดเจนว่าแม้แต่ประสบการณ์ส่วนตัวของท่านที่เข้ามาในเมืองไทยก็ไม่ตั้งใจที่จะเข้ามาอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่แรกแล้วนะแต่ว่าเป็นความบังเอิญและเป็นความบังเอิญที่ก็ไม่ผิดพลาดเลยก็คือไม่ได้รู้สึกเสียดายเลยนะฮะจากเดิมที่ตั้งใจจะมาอยู่ในเมืองไทยแค่สักประมาณ2ปีนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว2ทศวรรษแล้วก็ผ่านมาแล้ว30กว่าปีด้วยซ้ำเกือบจะคูณ2แล้วนะครับของ2ทศวรรษเนี่ยก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเมืองไทยเนี่ยมีเสน่ห์เพียงใดนะฮะจากผู้ที่ไม่คิดจะมาอยู่เนี่ยนะครับแค่เดินทางมาเป็นทางผ่านอยากจะมาเที่ยวเฉยๆเนี่ยสุดท้ายก็ทนไม่ไหวจริงๆนะเสน่ห์ของเมืองไทยนี่ก็ไม่ธรรมดาไม่ก็ออกจากพูดด้วยความภาคภูมิใจสักเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้ของชาวต่างชาติที่เข้ามาในลักษณะเดียวกับคุณแอนดรูบิกเนี่ยก็มีไม่น้อยเหมือนกันหลายท่านคงจะได้ยินเรื่องนี้มานะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะภาคภูมิใจไว้จริงๆนะครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ที่เอามาฝากกันนะครับในช่วงของ Wise Vision เกือบครบชั่วโมงแล้วนะครับต้องลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สำหรับผมวรรณชัยจิตทิวงศ์เพื่อจะมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจ หลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมืองMetro Lifestyle Metro Lifestyle
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมกำลังทั่วโลกปราบสแกมเมอร์ข้ามชาติ
9: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหารือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Service เพื่อรับมือกับการช่อโกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทับการเสวนาโดยนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำทางการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวที Bangkok Blueprint Implementation นำโดยนางดารณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการทุจริตซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือกับการฟอกเงินท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า 300,000 ครัวเรือนวงเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
10: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569 ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคม2569เวลา 22:00 นธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวมกว่า 36,300 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดทั่วประเทศและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวนกว่า 86,300 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวนกว่า 74,900 ครัวเรือนทั้งนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงวันที่19ตุลาคมนี้
11: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้เราพบกันในวันพุธค่ะวันที่14ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
3: ค่ะมดพิษพิชาเพียระเทเลอร์ค่ะพร้อมด้วยพี่ตุ๋ยค่ะนิวัฒน์กลั่นขยันค่ะนะและทีม Facebook Live ที่ให้เรา2คนได้อยู่หน้าจอสวยๆนะ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: วันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ Metro Live FM 95.5 MHz ค่ะเป็นช่องทางออนไลน์นะคะที่สามารถที่จะพูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็ทักทายกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์ส่วนใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 95.5 และ105 MHz ค่ะแล้วก็ยังมีระบบ AM ด้วยนะคะสามารถแวะเข้าไปรับฟังได้ค่ะ AM 819และ891ค่ะหรืออาจจะมีบางสถานีในเครือของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณก็สามารถทักทายกันได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ได้มีการประชุม IMF World Bank 2026นะคะเดินทางมาเริ่มประชุมมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่12นะคะวันนี้วันที่14เป็นวันที่3ของการประชุมนะคะก็เข้มข้นเรื่อยขึ้นเรื่อยๆนะคะก็สามารถติดตามได้ค่ะกับประเด็นที่น่าสนใจประจำวันแล้วก็ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของ IMF คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะในรายการหลักๆก็จะมีข่าวยามเช้าในช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะแล้วก็รายการบันทึกสถานการณ์รายการหมุนตามวันนะคะจับประเด็นข่าวนะคะก็จะนำมาขยี้ประเด็นเกี่ยวกับ IMF นะคะส่วนเสาร์อาทิตย์นี้เราจะมีรายการพิเศษนะคะเกาะติดรายการพิเศษเกี่ยวกับการประชุม IMF World Bank ด้วยค่ะคุณสงพลชูเวศและคุณตีวรรณชัยจิตที่วงนะคะจะเป็นผู้ดำเนินรายการก็สามารถมาพบกันได้นะคะในช่องทางออนไลน์ก็เหมือนเดิมค่ะ FM 92.5 เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนช่องทางไลฟ์แล้วนะคะไปที่ช่องสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ตามด้วย LIVE เป็นไลฟ์ภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าอีกช่องหนึ่งนะคะเราเปลี่ยนละก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องทางใหม่ค่ะ
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: มาเข้าสู่รายการของเรานะคะข่าวสารสุขภาพวันนี้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็ช่วงนี้ค่ะเกี่ยวกับน้ำท่วมเนาะก็เลยจะมาพูดคุยในเรื่องของการดูแลทำความสะอาดบ้านกันหน่อยดีไหมคะคุณ
2: ค่ะ
3: ค่ะนะก็อย่างที่เรารู้นะพอน้ำลดเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของเชื้อรานะคะที่เดี๋ยวสักครู่นะคะที่จะเข้ามาเนาะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพต่างๆด้วยและช่วงนี้นะคะช่วงของเด็กปิดเทอมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยในน้องๆหนูๆเนี่ยในช่วงปิดเทอมที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเอ้ยบางคนนะยังต้องดูแลเกี่ยวกับน้ำท่วมอยู่เลยเนาะยังต้องมีห่วงคุณลูกอีกอะไรและในช่วงนี้นะคะโรคที่มากับเด็กๆนะในเรื่องของโรคตาแดงที่อาจจะเกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสได้ด้วยก็สามารถติดต่อแล้วก็ระบาดกันได้อย่างรวดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเป็นอีกเรื่องราวสุขภาพนึงนะคะที่คุณพ่อคุณแม่นะต้องสังเกตความผิดปกติของเด็กนะคะในเรื่องของดวงตาแล้วก็ในเรื่องของการมองเห็นค่ะมาดูกันในรายละเอียดนะคะทางด้านของนายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะท่านนั้นได้มีความห่วงใยนะสุขภาพของเด็กโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมนี้ค่ะซึ่งก็ตรงกับช่วงฤดูฝนนะที่ตกหนักแล้วก็มีในเรื่องของปัญหาอุทกภัยในบางพื้นที่ที่ยังคงอยู่และหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อยในช่วงนี้ก็คือโรคตาแดงค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่นะคะคุณเกิดจากการติดเชื้อไวรัสและสามารถแพร่กระจายได้ง่ายจากการสัมผัสทางน้ำตาซึ่งพอมือเด็กเขาไปโดนใช่ไหมคะมันก็ไปจับนู่นจับนี่บางทีมันเผลอนะการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยด้วยก็จะทำให้เกิดการติดได้เช่นผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าหรือว่าแก้วน้ำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องให้แยกของกินของใช้กันนะคะส่วนอาการให้สังเกตนะก็คือตาขาวจะมีสีแดงเปลือกตาบวมมีน้ำตาคันตาและมีขี้ตามากผิดปกติซึ่งบางคนนะคะอาจมีอาการปวดตาแพ้แสงหรืออาจมีไข้เจ็บคอได้ด้วยและต่อมน้ำเหลืองบริเวณหน้าใบหูโตค่ะอันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตเอานะคะว่าเอ๊น้องมีอาการอย่างที่บอกหรือเปล่าและหากสงสัยนะคะว่ามีการติดเชื้ออันนี้ต้องแยกการคุกคีออกจากคนอื่นเพราะว่ามันมีโอกาสแพร่เชื้อได้หรือบางคนน่ะก็คือถึงปิดเทอมจริงแต่คุณพ่อคุณแม่อาจทำงานเนาะอาจจะนำไปฝากเลี้ยงในสถานรับเลี้ยงอันเนี้ยก็ต้องแจ้งคุณครูหรือว่าถ้ามีอาการก็จะได้แยกตัวออกมานะคะส่วนทางด้านของผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะนายแพทย์อาคมชัยวีระวัฒนานะคะก็ได้กล่าวอีกนะคะว่าการป้องกันโรคตาแดงในเด็กนะสามารถเริ่มได้นะคะโดยเน้นนะให้น้องๆเนี่ยรู้จักการล้างมือคุณพ่อคุณแม่สอนได้นะการล้างมือต้องล้างนานแค่ไหน1นาทีนะล้างด้วยน้ำและสบู่อย่างสม่ำเสมอ
2: ค่ะ
3: อันนี้เราฝึกเขาตั้งแต่ที่บ้านเนาะแล้วก็ที่สำคัญบอกเขาว่าหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและที่สำคัญอีกอันนึงเลยในเรื่องของของเล่น
2: ค่ะ
3: เป็นจุดที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยสัมผัสและติดเชื้อได้ง่ายมันเป็นพื้นที่ที่เด็กใช้ร่วมกันนั่นเองและหากเด็กมีอาการตาแดงนะคะควรหยุดเรียนพักผ่อนอยู่บ้านแล้วก็หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่มีคนจำนวนมากนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการรักษานะคะโรคตาแดงเนี่ยเขาบอกว่าสามารถหายได้ภายในระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์ค่ะแต่ในทารกและเด็กเล็กเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าอันนี้ก็เลยต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งหากมีอาการผิดปกติเช่นตาแดงมากมีขี้ตาหรือบางที่ดวงตาจำนวนมากน้ำตาไหลมากตาพร่ามัวหรืออาการไม่ดีขึ้นอันนี้อย่านิ่งนอนใจให้กลับไปหาคุณหมอนะก็เพื่อจะได้รับการตรวจรักษาอย่างเหมาะสมที่สำคัญไม่ซื้อยามาหยอดเองเพราะเอาจริงบางทีเราก็เอาง่ายสะดวกเนาะเอ้ยเห็นคันตาไม่ได้คิดอะไรสรุปไม่ใช่นะคะเป็นโรคตาแดงทีนี้ก็จะติดต่อกันได้เลยและที่สำคัญนะยังมีสาเหตุอื่นด้วยเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียเยื่อบุตาอักเสบจากการแพ้หรือเป็นโรคจากโรคตาอื่นได้อันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งอวัยวะในร่างกายของเรานะคะที่ต้องคอยหมั่นดูแล้วก็เฝ้าสังเกตด้วยค่ะไม่เว้นแม้แต่เด็กนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราใช้หน้าจอกันเยอะบางทีดวงตาเมื่อยล้าต้องแบบเขาเรียกอะไรนวดหว่างคิ้วอ่ะมันก็จะช่วยผ่อนคลายนะคุณ
2: เหมือนช่วยบำบัดช่วยผ่อนคลายใช่ไหมคะ
3: ใช
2: ่แต่ว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ต้องให้ถึงขั้นผ่อนคลายก็อย่าไปทรมานดวงตาจนเกินไปคือจ้องจอนานเกินไปนะคะหลายๆคนจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเวลาการจ้องจอนานๆเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาคือตาจะฝ้าเป็นพร่าๆนะคะพร่าๆมัวๆเนื่องจากว่าใช้สายตาเยอะแล้วก็ปัญหาที่ตามมาระวังนะคะจอวุ้นจอประสาทตาเสื่อมนะคะวันนี้เสียงดิฉันก็จะเริ่มแหบๆนิดหนึ่งนะคะวันนี้ไม่ได้ไม่สบายนะแต่ว่าอาจจะกินน้ำเย็นเยอะ
3: ไม่สบายแต่ไม่ได้หยุด
2: กินน้ำเย็นเยอะด้วยนะคะกินน้ำแข็งมาที่ในมุมของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศกันหน่อยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการปิดบริการในช่วงที่น้ำท่วมนะคะเจอปัญหาน้ำท่วมล่าสุดค่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจากสถานการณ์อุทกภัยนะคะแล้วก็โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะก็ได้ออกไปเป็นโรงพยาบาลสนามด้วยนะคะภายในโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ซึ่งรองรับผู้ป่วยที่เคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยน้ำท่วมก็ทำให้การเดินทางเข้าถึงเนี่ยมันลำบากอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องอพยพตัวเองนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมาเป็นโรงพยาบาลสนามซึ่งอยู่ในบริเวณของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่จะได้รักษาต่อเนื่องนะคะทางโรงพยาบาลก็มีการวางแผนรับมือไว้หลายระดับด้วยกันค่ะรวมไปถึงกรณีที่น้ำท่วมรุนแรงที่สุดนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยต้องไม่ปล่อยให้ผู้ป่วยเนี่ยติดค้างจนทำให้เสียชีวิตนะคะแล้ว แล้วก็ต้องรักษาพยาบาลต่อได้ระหว่างเผชิญเหตุอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนั่นเองค่ะส่วนแผนฟื้นฟูของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะทางด้านของโรงพยาบาลเนี่ยได้มีการรายงานน้ำท่วมนะคะที่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบน้ำประปานะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆด้วยค่ะซึ่งก็มีความจำเป็นเร่งด่วนนะทั้งหมด4รายการด้วยกันค่ะนั่นก็คือระบบแล้วก็ระบบน้ำการตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับที่จะใช้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอันนี้สำคัญมากๆนะคะส่วนด้านที่2ก็คือเครื่องนึ่งไอ้น้ำแล้วก็เครื่องอบแก๊สฆ่าเชื้ออัตโนมัติซึ่งไอ้เจ้าเครื่องนึ่งไอ้น้ำแล้วก็เครื่องอบแก๊สตัวนี้เนี่ยก็จะมานึ่งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการแพทย์นั่นเองค่ะแล้วก็เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันที่เคลื่อนย้ายได้แล้วก็ยังมีเครื่องออกซิเจนอัตราการไหลเวียนสูงนะคะก็จะอยู่ใน4รายการนี้นะคะที่จำเป็นเร่งด่วนเลยสำหรับการฟื้นฟูระบบและอุปกรณ์ต่างๆนะคะเป็นถือว่าเป็นงานสำคัญก่อนที่จะกลับมาเปิดบริการค่ะซึ่งโรงพยาบาลนั้นสามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะท่านก็ฝากขอบคุณมานะคะทั้ง2กระทรวงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะแล้วก็กองทัพบกด้วยนะคะซึ่งโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์เองก็เช่นกันนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของท้องถิ่นนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีค่ะแล้วก็หน่วยงานที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการช่วยเหลือครั้งนี้ตั้งแต่การวางแผนเคลื่อนย้ายไปจนถึงการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกที่เรียกว่า OPD นี่แหละค่ะบางส่วนแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะโดยให้ความสำคัญกับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลอันดับแรกๆก่อนเลยนะคะอย่างเช่นคลินิกในเวลาราชการเนี่ยจะเปิดทำการตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะสำหรับคลินิกในเวลาราชการนั้นก็จะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยจำเป็นนะคะที่จะต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างเร่งด่วนนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องแล้วก็มียาเหลือเนี่ยไม่เกิน2สัปดาห์อันนี้ต้องรักษาต่อเนื่องนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องให้ใช้บริการในเวลาราชการค่ะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีนัดหมายรับยาเคมีบำบัดและที่สำคัญกับผู้ป่วยที่ประสงค์เข้ารับการบริการทางการแพทย์แผนไทยนะคะอันนี้จะอยู่ในคลินิกในเวลาราชการค่ะจะเปิดให้บริการตั้งแต่8นาฬิกา30น

0: ที่จะต้องได้รับการตรวจรักษาเร่งด่วนแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องซึ่งมียาเหลือไม่เกิน2สัปดาห์เช่นกันนะคะส่วนในเรื่องที่3นะคะก็จะเป็นบริการที่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในส่วนนี้ก็จะมีคลินิกพิเศษเฉพาะนอกเวลาราชการค่ะแล้วก็มีคลินิกประกันสังคมสาขา304แล้วก็ศาลาไทยเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะสำหรับผู้ป่วยที่ใครก็ตามนะคะที่มีนัดระหว่าง12ถึง16ตุลาคมนี้ภายในสัปดาห์นี้ถ้าหากว่าอาการยังคงที่นะคะยังมียาเพียงพออยู่เจ้าหน้าที่จะทยอยโทรศัพท์ติดต่อเพื่อเลื่อนวันนัดให้นะคะสำหรับผู้ป่วยที่รับยาทางไปรษณีย์โรงพยาบาลก็จะเริ่มดำเนินการจัดส่งยาให้ตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมานะคะในสัปดาห์นี้แหละค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วก็เป็นผู้ป่วยที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะเพื่อให้การอาการคงที่ยังมียาเพียงพอไหมลองตรวจเช็คดูนะคะว่าโอเคไหมสุขภาพยังโอเคอยู่แล้วก็ยายังเพียงพออยู่ก็สามารถติดต่อผ่านทางโรงพยาบาลได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ทางคณะแพทย์เนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะชะลอการเดินทางมาที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะอาจจะจุกลูกหงนิดนึงโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเองก็ฝากขออภัยมาด้วยนะคะโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์จะยุติการให้บริการผู้ป่วยนอกนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะรักษาต่อเนื่องติดต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็มันชันไปมาเมื่อวันเสาร
0: ์
1: ยังมีน้ำท่วมอยู่เป็นช่วงๆอยู่เลยแล้วก็ดูในรูปนะโรงพยาบาลโอ้เสียหายเยอะแล้วก็บ้านเรือนเนี่ยเสียหายกันเยอะมากเลยนะคะคุณเมื่อสักครู่ดิฉันทิ้งคุยในเรื่องของเด็กใช่ไหมคะอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะในเรื่องของเด็กเนาะในเรื่องของการที่ให้น้องๆเนี่ยลดจอเพิ่มขยับเพราะเดี๋ยวช่วงอีกครึ่งนึงเราจะเข้าไปคุยกับในเรื่องของสภาเด็กด้วยนะ
0: คะ
1: ก็คือเปิดสูตรนะคุณ10 20 30ไม่ได้ให้เลขนะ10 20 30ขยับครบ60นาทีทุกวันค่ะทางด้านของกรมอนามัยนะคะก็ได้ชวนผู้ปกครองโรงเรียนแล้วก็ชุมชนในช่วงปิดภาคเรียนนะคะส่งเสริมเพื่อให้น้องๆเนี่ยและเยาวชนเนี่ยมีกิจกรรมทางกายเช่นเล่นกีฬากิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งรวมถึงเราด้วยนั่นเองนะและการใช้เวลาหน้าจออันนี้เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพกายใจการเรียนรู้และทักษะให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะก็ในช่วงปิดภาคเรียนนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการที่จะให้เด็กๆนั้นได้มีเวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตอนนี้เราก็จะทราบกันอยู่นะว่าเด็กวัยรุ่นไทยเนี่ยวัยเรียนนะมีกิจกรรมทางกายเนี่ยที่ตามคำแนะนำและที่บอกว่าควรจะมีเนี่ยเพียงร้อยละ20เท่านั้นทางด้านของกรมอนามัยก็เลยเชิญชวนค่ะว่าถ้าอย่างเงี้ยเรามาช่วยกันดูว่ามีกิจกรรมสร้างสรรค์อะไรบ้างที่จะให้น้องๆเนี่ยได้ใช้เวลาเพื่อลดจากหน้าจอเพิ่มกิจกรรมโดยการใช้กิจกรรมทางกายมากขึ้นและที่สำคัญต้องส่งเสริมให้เหมาะสมตามวัยด้วยทางด้านร่างกายและจิตใจค่ะซึ่งกิจกรรมทางกายเป็นประจำเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจปอดกล้ามเนื้อและกระดูกนั่นเองลดความเสี่ยงโรคอ้วนและโรค NCDS ด้วยนะคะอีกทางนะการออกกำลังกายยังช่วยในเรื่องของการลดความเครียดด้วยค่ะส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพเพิ่มสมาธิและส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมที่แนะนำนะคะก็คือจะเป็นระดับปานกลางถึงหนักอย่างน้อยนะคะคุณ60นาทีต่อวันค่ะพร้อมลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งและจำกัดเวลาการใช้หน้าจอโดยสามารถชวนให้น้องๆทำกิจกรรมได้เช่นเดินวิ่งปั่นจักรยานเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งนั่นเองค่ะอันนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีนะและที่สำคัญนะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยนะคะการทำกิจกรรมร่วมกันนะของคุณพ่อคุณแม่นะคนในครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นการสร้างเสริมและที่สำคัญนะคะสนับสนุนให้เด็กนั้นลดจอเพิ่มขยับและใช้เวลาว่างได้อย่างเป็นประโยชน์นะที่สำคัญนะคะช่วยพัฒนาทักษะชีวิตและการมีสัมพันธภาพกับคนอื่นด้วยพร้อมกับก้าวสู่การเปิดภาคเรียนใหม่อย่างมีคุณภาพนั่นเองโดยแนวทางที่บอกนะ10 20 30นำมาปรับในชีวิตประจำวันก็เพื่อเพิ่มโอกาสนะให้น้องๆขยับเช่นในช่วงเช้า10นาทีด้วยการยืดเหยียดหรือว่ากิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย20นาทีในช่วงกลางวันด้วยการเล่นหรือทำกิจกรรมทางกายอย่างอื่นที่สนุกและ30นาทีในช่วงเย็นค่ะ

0: ก็คือการเล่นกีฬาออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งก็คือรวมแล้ว10 20 30รวมกันเป็นอย่างน้อย60นาทีต่อวันนั่นเองน
1: ะ
0: อันนี้มีสูตรมาฝากกันออกกำลังกายคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็ใช้ได้ด้วยนะขยับซ้ายขยับขวา
1: การดูแลสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามนะคะก็ต้องหมั่นที่จะฝึกให้เป็นนิสัยนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีความพร้อมในเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอาหารพฤติกรรมเรื่องการออกกำลังกายอันนี้สำคัญเลยนะคะโดยเฉพาะเด็กๆซึ่งคุณหมอเองก็ย้ำมาตลอดนะว่าเรื่องของพัฒนาการเด็กเนี่ยจะให้สมวัยเติบโตมีศักยภาพได้นะคะหรือว่าสมบูรณ์แบบได้เนี่ยต้องปล่อยให้เด็กเล่นตามช่วงอายุช่วงเวลาของเขาอย่าไปบังคับเขาว่าจะต้องเรียนต้องไปป้อนข้อมูลเรื่องการเรียนตั้งแต่วัยเยาว์นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราป้อนเกินไปเนี่ยเด็กก็อาจจะแบบไม่ได้สนุกกับการใช้ชีวิตแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยการที่ให้เด็กเนี่ยเจริญเติบโตได้ตามวัยของเขาเนี่ยมันจะเป็นผลดีเพราะว่าสมองก็ได้พัฒนาด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องเด็กวันนี้เราก็จะไปคุยกันค่ะเพราะว่าทุกวันพุธเนี่ยเราจะมีเรื่องของนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะที่จะมาขับเคลื่อนซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ในนามของรายการชั่วโมงสุขภาพเองก็เช่นกันนะคะเราก็เป็น1กระบอกเสียงที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เรื่องของนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะไปสู่จุดหมายปลายทางแล้วก็เด็กไทยทั่วประเทศนั้นมีสุขภาพดีมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเราจะไปคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: คุณหมอคะดิฉันน่ะเป็นหวัดคัดจมูกบ่อยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเป็นประจำเลยค่ะ
5: นี่เลยครับยาวิเศษจะเดินจะวิ่งแอโรบิกขี่จักรยานรำมวยจีนหรืออื่นๆแค่หาวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันวันละ 20-30 นาทีรับรองหายเพราะการออกกำลังกายจะสร้างภูมิต้านทานโรคทำให้สดชื่นลดความเครียดและป้องกันได้อีกหลายโรคสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับ
6: มีถุงผ้ามาใส่ของไหมครับถุงพลาสติกกว่าจะย่อยสลายได้เนี่ยใช้เวลาไม่น้อยกว่า100ปีเลยนะครับ
7: เผาแค่5นาทีไม่มีเหลือแม้แต่ซากให้เห็นแล้วไหม
6: พูดแบบคนไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเลยนะครับเพราะการเผาขยะเศษวัสดุหรือตอซังหลังฤดูเก็บเกี่ยวล้วนแต่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอาจส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วยนะครับ
7: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุธรรมชาตินะคะ
8: กำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
1: 10:29 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ชั่วโมงแรกนะคะเราจะมาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายที่ดีนะคะสำหรับน้องๆเด็กๆนะคะโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยนะ
0: คะ
1: เด็กปฐมวัยก็คือเด็กเล็กนี่แหละค่ะตั้งแต่แรกเกิด2ขวบนะคะไปจนถึงอนุบาลมาประถมนะคะสำหรับเด็กปฐมวัยเนี่ยก็จะมีการต้องเรียกว่าเป็นช่วงที่การเลี้ยงดูต้องกำหนดทิศทางที่ดีนะคะอย่าปล่อยให้เด็กเนี่ยเล่นตามอำเภอใจจนเกินไปโดยเฉพาะในยุคใหม่แบบนี้ที่มีโซเชียลเข้ามามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตบ้างเอ่ยนะคะจอทีวีบ้างเอ่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยทีวีก็เป็นแบบสมาร์ททีวีไปแล้วเนาะสามารถที่จะดูช่องไหนก็ได้ ดูช่อง YouTube ก็ได้ดูแบบหลากหลายหมดเลยก็เหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแต่ว่าเป็นเครื่องยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นโอกาสที่สำหรับเด็กที่เอาเด็กอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าต้องดูยังไงถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ป้อนข้อมูลให้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องคุมเวลา
0: ต้องคุมเวลา
1: ต้องคุมเวลาด้วย
0: ค่ะให้ชั่วโมงนึงต่อวัน
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณนิชาภาฟองมูลครูวิทยาฐานะครูชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้เทศบาลเมืองแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าจอเป็นเวลาเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะถ้าเกริ่นขึ้นไปเนี่ยเรื่องของนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มมีมติของครม.ออกมาชัดเจนนะคะว่าให้หลายๆกระทรวงโดยเฉพาะเจ้าภาพหลักเนี่ยจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ยังมีในภาคีเครือข่ายเจ้าภาพหลักในโหมดของความสำคัญนั้นๆนะคะอย่างเช่นเรื่องสุขภาพเจ้าภาพก็อาจจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จะมีในโหมดของ
0: จังหวัด
1: พม.พม.จังหวัดด้วยนะคะกระทรวงมหาดไทยเขาก็มาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะทุกบทบาททุกเครือข่ายมีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องของพัฒนาการพม.พม.จังหวัดด้วยนะ
0: คะ
1: กระทรวงมหาดไทยเขาก็มาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะทุกบทบาททุกเครือข่ายมีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องของพัฒนาการเชียงใหม่กระเจ้า
9: อุ้ม
1: เชียงใหม่อากาศเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างคะเจ้า
9: ตอนเจ้าจะเริ่มเย็นๆค่ะแต่ว่าตอนบ่ายจะยังร้อนอยู่เจ้า
1: อ๋อถ้าแปลเป็นไทยก็คือเช้าเช้าเย็นเย็นตอนบ่ายยังร้อนอยู่นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่สันทัดเรื่องภาษาเหนือเท่าไหร่แต่เราอยากได้ยินสำเนียงของเหนือนะเพราะว่าภาษาเหนือเนี่ยเป็นภาษาที่ฟังแล้วแบบสบายใจเนี้ยเนิบเนิบพูดช้าๆแล้วก็เสียงเพราะเสียงหวานค่ะแล้วก็เขาบอกว่าสาวเหนือจะสวยด้วยใช่ไหมคะคุณครูค่ะ
9: ใช่
1: วันนี้นะคะคุณครูค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องของภาพรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้กันหน่อยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราคุยทางฝั่งของจังหวัดทางภาคอีสานก็คือจังหวัดนครราชสีมานะคะครบเลยทุกบทบาทเลยตั้งแต่3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะมีโรงเรียนในสังกัดเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กยุคใหม่คุณครูก็ติดหน้าจอค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเนาะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตทีวีตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นมองยังไงคะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะส่งผลกับพัฒนาการเด็กยังไงบ้างคะทำไมเราจะต้องใช้นโยบายนี้เข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็เร่งแก้ไขคะ
9: ค่ะจากที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้เนาะ
1: คะ
9: ส่งกระทบต่อเด็กๆมาสืบเนื่องก็มาจากที่ผลกระทบจากโรคโควิด-19 นะคะ
1: ใช่ค่ะ
9: ทำให้ไม่มีพื้นที่ในการเล่นนะคะ
1: ค่ะ
9: แล้วก็พื้นที่เล่นที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็แต่อีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าเด็กยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลนะคะแต่การให้เด็กอยู่หน้าจอนานเกินไปก็จะส่งผลกระทบที่รุนแรงที่เราไม่คาดคิดขึ้นนะคะซึ่งเด็กวัย0-6ปีนะคะสมองของเขาก็กำลังพัฒนาอยู่นะคะการมองหน้าจออย่างเดียวเนี่ยก็จะทำให้เด็กขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะคะส่งผลให้เด็กเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องพูดช้าสมาธิสั้นควบคุมอารมณ์ไม่ได้และขาดทักษะสังคมนะคะจึงนำมาซึ่ง เร่งการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเวลาหน้าจอนะคะให้กลับมาเรียนรู้ผ่านการเล่นและปฏิสัมพันธ์นะคะซึ่งเพื่อไม่ให้เราสูญเสียช่วงทองของการพัฒนาเด็กต่อไปนะคะก
1: ็
9: คือการสร้างพื้นที่เล่นให้กับเด็กมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะก็เรื่องของการพัฒนาการอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะส่วนใหญ่แล้วเด็กที่ศูนย์เนี่ยในตัวเชียงใหม่เองเนี่ยจะเป็นเด็กในพื้นที่หรือว่ามีเด็กจากต่างพื้นที่มาด้วยค่ะ
9: ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเลโต้นะคะก็จะเด็กทั้งเด็กนอกเขตพื้นที่และเด็กในพื้นที่นะคะที่เข้ามาเรียนรู้กับเราค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้นะคะในนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะตรงนี้ค่ะที่เราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยว่าอยากจะเปลี่ยนหน้าจอของลูกเนี่ยให้มามีกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยมีคำแนะนำว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ
9: ส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สมานมุมไม่โต้นะคะเราก็จะจัดระเบียบชีวิตมีคู่มือระเบียบการจัดชีวิตให้กับลูกนะคะเช่นสามเด้งนะคะเราก็เล่นให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะและสมาชิกในครอบครัวให้มีการตระหนักเห็นคุณค่าแล้วก็สามารถไปลุกใช้แนวทางนะคะผ่านการส่งเสริมสมรรถนะเด็กประถมวัยผ่านการเล่นนะคะแล้วก็ใช้การใช้เวลาคุณค่าในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรานะคะได้จัดกิจกรรมเรื่องของศูนย์เด็กเล็กสาธิตต้นแบบด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาสมรรถนะเด็กประถมวัยนะคะซึ่งของเรานี้ได้ความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรยูนิเซฟประเทศไทยนะคะเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการสร้างการมีส่วนร่วมและร่วมกันสร้างสมรรถนะเด็กประถมวัยด้วยกันนะคะจัดแต่งเรียนรู้ต้นแบบนะคะให้มีการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญานะคะผ่านการเล่นการอ่านและการเสริมทักษะนะคะแล้วก็อันผ่านการเล่นด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเล่นตามรอยยุคระบาดโดยจัดกิจกรรมการอบรมให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์และแผ่นพับต่างๆด้วยค่ะแล้วก็สามลกนะคะเราก็ใช้ก้อยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเล่นตามรอยยุคระบาดโดยจัดกิจกรรมการอบรมให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์และแผ่นพับต่างๆด้วยค่ะแล้วก็สามลกนะคะเราก็ใช้การมีการมั่วตัวละอ่อนให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงใช้จ่ายเงินจริงและเห็นคุณค่าของเงินนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมผ่านกลุ่มไลน์ผู้ปกครองนะคะด้วยการทำสื่อด้วยกันกับลูกนะคะโดยใช้สื่อธรรมชาตินะคะเช่นสิ่งไม้ใบไม้และสื่อธรรมชาตินะคะที่สามารถปฏิบัติได้กับผู้ปกครองที่บ้านนะคะอ
0: ย่างเช่นอย่างไรบ้างคะที่ว่าธรรมชาติไอตัวใบไม้เอามาทำอะไรอะคะ
9: ค่ะอย่างเช่นเรามีรูปงูให้กับเด็กๆกลับบ้านไปอย่างเงี้ยค่ะหัวงูนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่นำเศษวัสดุใบไม้หรือว่าสิ่งไม้นำมาต่อร่วมกับคุณลูกนะคะเป็นลูกแก้วให้ออกมาเป็นตัวงูนะคะ
1: เหมือนว่าเอาภาพแจกภาพให้น้องๆกลับไปบ้านแล้วก็เหมือนอะไรที่อยู่ตามธรรมชาติใบไม้กิ่งไม้อะไรที่แบบไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาประกอบแบบนี้ใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
0: ดีนะเป็นการสร้างจินตนาการให้เด็กๆ
1: เพราะว่าธรรมชาติจากต่างจังหวัดสามารถทำได้
9: ที่ชานที่โรงเรียนไปอย่างเช่นลูกสันตัวเด็กๆกับพ่อแม่ผู้ปกครองครูก็จะสื่อสารทางกลุ่มไลน์วันนี้เด็กๆมีการสร้างเรื่องของฟังนิทานเรื่องลูกหมูสันตัวแล้วให้สร้างบ้านร่วมกันกับเด็กแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูด้วยค่ะ
0: ถ่ายรูปตัวเองหมูตัวที่หนึ่ง
9: ไม่ใช่ค่ะสร้างบ้านค่ะ
1: เอาสร้างบ้าน
9: แต่ว่าเป็นธรรมชาติสร้างบ้านให้คุณครูแล้วก็ส่งรูปมาทางกลุ่มไลน์ให้หน่อยค่ะ
0: แล้วมีกิจกรรมสร้างสรรค์แบบอื่นอีกไหมคะ
9: ของพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะเป็นกิจกรรมที่ใช้ของเล่นที่มีอยู่ในบ้านหรือว่าของเล่นที่ธรรมชาติแล้วก็มาเล่นกับลูกค่ะสร้างของเล่นด้วยกันค่ะ
1: อันนี้เขาเรียกว่า ในโหมดของ3เร่งนะ3เร่งก็คือเร่งให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยได้รู้นะคะว่า3เร่งเนี่ยคืออะไรแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ในการเลี้ยงดูด้วย
0: อันนี้ไม่ต้องเสียเงินเลยนะเพราะว่าสิ่งที่คุณครูให้ทำคือ
1: ธรรมชาติ
0: ใช่แล้วก็อยู่ในบ้านของที่ใช้ในบ้านด้วย
1: คุณครูกบจำได้นะตอนเด็กอ่ะคุณครูน่าจะอายุน้อยกว่าเรา ตอนเด็กเนี่ยแต่

0: จังหวัดเขาจะมีแบบให้เด็กเนี่ยเล่นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทำมาจากต้นกล้วยม้าก้านกล้วยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้อ่ะยังมีแบบม้าก้านกล้วยให้เด็กเล่นไหมคะ
1: ค่ะของที่ศูนย์เล็กๆก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยรับประจำศูนย์ต้นไม้ประจำศูนย์ก็คือต้นกล้วยนะคะต
0: ้
1: นกล้วยเนี่ยค่ะแล้วเราสามารถใช้ได้ทุกส่วนของต้นกล้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้นไม้ประจำส่วนของเราก็คือต้นกล้วยค่ะแล้วก็กิจกรรมข่วงนะคะเราก็มีข่วงขยะให้กับเด็กเล่นนะคะในส่วนในเล่นของเราจะมีข่วงขยะก็คือข่วงที่มีนักปราชญ์ชาวบ้านนะคะหร
0: ือ
1: กิจกรรมที่คุณครูจัดทำอย่างเช่นเราจะมีสวยดอกไม้สวยดอกไม้แบบนี้ค่ะให้เด็กๆให้ผู้ใหญ่ประชาบ้านช่วยสอนนะคะแล้วก็กิจกรรมเรื่องของการเล่นไทยก็มีนะคะที่เราจะไปเล่นในขวงขยะด้วยกันค่ะ
0: เขาเรียกอะไรนะคะขวง
1: ขวงขยะค่ะ
2: เอ๊ะนะคะ
1: ขวงขยะเริ่มเล่น
0: เดี๋ยวจะสะกดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเพราะฟังทางวิทยุไม่ชัดค่ะ
1: ขวงขยะ
0: ขว
1: งขยะ
0: ขวงเหรอคะขอไข่
1: ขวงค่ะขอไข่ไม่เอกวอแหวนมองงูค่ะ
0: ขวงนี่แปลว่าอะไรคะคุณครูคะ
1: ขวงก็คือพื้นที่เล่นค่ะ
0: พื้นที่เล่น
1: ที่เป็นกว้างๆแล้วมีเหมือนศาลาค่ะ
0: อ๋อเขาเรียกว่าขวง
2: อันนี้คือ
0: เป
2: ็
0: นภาษาเหนือใช่ไหมคะ
1: ภาษาเหนือเป็นพื้นที่กว้างๆอะค่ะ
0: เขาใช้หลักเขาใช้หลักแบบในพื้นถิ่นอะข่วงพญาก็คือพญาก็คือจะมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนู้นด้านนี้ก็มาสอนเด็กๆใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่ค่ะข่วงก็คือพื้นที่กว้างๆพญาก็คือปัญญาพื้นที่ที่สำหรับให้เด็กๆสร้างปัญญาและจินตนาการในการออกแบบการเล่นค่ะ
0: โอ้นี่ก็เป็นแบบนี่ทางเหนือนะก็จะเป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งเป็นเรียกว่านำสิ่งที่มีอยู่ในพื้นถิ่นเนี่ยในท้องที่เนี่ยนำมาประยุกต์ใช้แล้วก็เกิดประโยชน์นะคะนี่เพิ่งเคยได้ยินนะขวงพญาแล้วก็ใช้ปราชญ์ชาวบ้านนี่แหละที่มีองค์ความรู้นะเรื่องของการเล่นบ้างเรื่องศิลปะวัฒนธรรมมีกิจกรรมอะไรอีกนอกจากนี้ไหมคะว่าที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับพื้นถิ่นเลยอะค่ะ
1: 3เพิ่มนะคะก็คือเพิ่มเวลาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมิโจของเราก็มีการยืมพื้นหนังสือนิทานกลับบ้านนะคะแล้วก็ยังเพิ่มเวลาการเรียนรู้ศูนย์เทศบาลเมืองมิโจก็ได้สนับสนุนกิจกรรมเรื่องของว่ายน้ำนะคะสำหรับเด็กประถมวัยด้วยค่ะแล
0: ้
1: วก็มีกิจกรรมดนตรีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยนะคะอย่างเช่นกีฬาเนี่ยค่ะเราก็จะมีวงดุริยางค์เล็กๆนะคะให้น้องได้แสดงออกนะคะแล้วก็มีกิจกรรมวันสำคัญก็จะมีทำบุญตักบาตรแล้วก็มีประเพณีเรื่องของประเพณีของการพื้นบ้านพื้นเมืองของชุมชนด้วยนะคะเอาปราชญ์ชาวบ้านมานั่งปรับปรุงให้เด็กๆด้วยค่ะ
2: ดีเลยนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่เลย
0: ค่ะอันนี้คือ3เพิ่มใช่ไหมคะเหลือ3รถค่ะคุณครูขา3รถ
1: สามรถที่ลดการใช้มือถือเมื่อกี้ค่ะที่มีกิจกรรมผ่านกิจกรรมแบบมั่วแล้วก็กิจกรรมที่ไปสู่ของพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะที่เมื่อกี้ค่ะที่มีใช้
2: กิจกรรมใช้ไม้ใช่ไหมคะ
1: ผู้ปกครองค่ะไปลดมือถือในเด็กที่บ้านนะคะ
2: ครูค่ะขั้วละอ่อนแม่โจ้ค่ะคืออะไรอะคะ
1: ฮัลโหลค่ะ
2: ค่ะได้ยินไหมคะกิจกรรมขั้วละอ่อนแม่โจ
0: ้ขั้วละอ่อนแม่โจ
1: ้กาดมั่วตัวค
2: ่
1: ะตัวก็คือของที่เด็กๆนำมาขายหรือว่านำมาแสดงให้กับเพื่อนๆดูค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อเปิดตลาดกาดมั่ว
1: เปิดตลาดกาดค่ะกาดกาดก็คือตลาด
0: ค่ะตลาดที่รวมของทุกอย่าง
1: ค่ะอย่างเช่นเดือนนี้น้อง 3/1 จะทำเรื่องของข้าวแตนข้าวแตนค่ะข้าวแตนขนมพื้นเมืองของ เชียงใหม่นะคะสังเกตการเกษตรจีนจีนสวยกล้วยตากของสาข้าวแตนถ้าเขาสนใจเรื่องข้าวแตนเราก็จะทำตั้งแต่กระบวนการวิธีทำข้าวแตนนะคะแล้วก็เอามานำเสนอขายให้กับน้องๆได้ชิม
0: เปิดตลาดมีการเปิดตลาดน่ารักมาก
2: แล้วสอนให้เด็กรู้จักถ้าอย่างนี้ต้องซื้อขายใช่ไหมคะรู้จักการคิดเงินนะ
1: น้องเล็กเกินไป2ขวบ3ขวบนี้ก็น้องก็จะเดินตลาดค
0: ่
1: ะเดินตลาดเฉยๆเพราะน้องยังใช้สังคมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก่อนค่ะ
0: คือให้เด็กได้เห็นภาพใช่ไหมคะให้เห็นภาพว่าเวลาที่ไปตลาดต้องทำยังไงบ้างการจับจ่ายใช้สอยจะซื้อของต้องทำยังไงบ้างอย่างน้อยเนี่ยเด็กก็ได้ผ่านกิจกรรมที่ได้มีส่วนร่วมด้วยลงมือทำเองเด็กๆเนี่ยคุณครูก็จะมีคุณพ่อคุณแม่มาช่วยไหมคะ
1: มีค่ะของเรามีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเข้ามาช่วยน้องขายด้วยค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นแบบผู้ครอบครัวนี้ครอบครัว A B C จะทำอะไรก็สามารถที่จะมาทำได้แต่ว่าต้องเริ่มต้นทำให้น้องทำ
1: ให้น้องทำค่ะ
0: อัน
1: นี้ถ้ากิจกรรมต่างๆเราก็อยู่ใน Facebook ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สะพานมุ้งไม่โซ่ด้วยนะคะ
0: ค่ะอันนี้กิจกรรมนี้ทำเป็นประจำเลยไหมคะ
1: ทำเป็นประจำค่ะทุกเดือนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเดือนละกี่ครั้งคะคุณครู
1: เดือนละหนึ่งครั้ง
0: เดือนละหนึ่งครั้ง
2: เพรา
1: ะว่
2: า
1: เดี๋ยวได้ร่วมกับเด็กด้วยว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรอยากสนุกอะไรด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆก็จะได้รู้นะคะเรื่องตั้งแต่จะได้เห็นว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอโตมาจะต้องทำอะไรบ้างการช่วยมีส่วนร่วมเนี่ยก็จะได้ฝึกทักษะฝึกสมาธิให้กับเด็กด้วยนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: อันนี้จากที่เราเป็นครูเนี่ยก็คือในกรณีที่เด็กเนี่ยเขายอมเขามีส่วนร่ว
0: ม
2: แต่ถ้าในกรณีที่เด็กต่อต้านล่ะคุณครูเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเขาติดมือถือแล้วคุณพ่อคุณแม่จะเอาโทรศัพท์บอกไม่ให้เล่นนะอันนี้จะเจอเรื่องของการต่อต้านร้องไห้งอแงค่ะแบบนี้ค่ะเรามีเทคนิคในการที่จะทำให้เปลี่ยนผ่านจากหน้าจอไปสู่การเรียนรู้ได้ยังไงบ้างคะ
1: สำหรับเรื่องของการนำมือถือออกจากเด็กนะคะก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่า อย่าดึงมือถือออกจากเด็กทันทีนะคะโดยไม่มีสิ่งทดแทนนะคะที่เราใช้กับคุณพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็มีอยู่3สเต็ปด้วยกันนะคะก็ให้คุณแม่ทำความเข้าใจแล้วก็ตกลงกับเด็กล่วงหน้าก่อนนะคะที่ศูนย์ของเราเนี่ยก็จะมีแบบเด็กมาตอนเช้าไม่อยากตื่นมาที่ศูนย์นะคะแล้วก็งง
0: ค่ะ
1: พ่อแม่ก็บอกว่าหนูกว่าน้องจะหลับนะคะน้องก็หลับตีสองค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดึงมือถือออกจากน้องสี่ทุ่มน้องไม่ยอมก็ไปหาคุณปู่คุณย่าคุณปู่คุณย่าก็เป็นที่สองไปค่ะคุณปู่คุณย่าก็ไม่ใช่ค่ะคุณปู่คุณย่าก็ให้น้องเล่นต่อนะคะอันนี้ผู้ปกครองก็เข้ามาปรึกษาคุณครูเหมือนกัน
0: ค
1: ุณครูก็บอกว่าขอลองให้น้องเนี่ยได้ดูต่ออีกสักนิดนึงแล้วก็ทำข้อตกลงกับน้องแล้วก็ค่อยๆเรียนเด็กกิจกรรมนะคะชวนไปเล่นของเล่นนิดหน่อยแล้วก็ไปนอนดีไหมคะหรือว่าหยิบหนังสือนิทานมาให้น้องอ่านก่อนนอนดีไหมเรียนเด็กความสนใจจากจอมือถือนะคะอันนี้ของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าน้องงงแงหรือว่าจะไม่ติดมือถือเนี่ยก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ก็อย่าเล่นมือถือนะคะอย่าดูมือถือตอนที่เรากำลังจะให้ลูกไม่เล่นมือถืออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องวางมือถือด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะเลี่ยงนะคะคือถ้าเกิดว่าเด็กเหมือนทางที่ศูนย์น่ะจะไม่แนะนำให้ดึงหรือว่ากระชากมือถือออกจากเด็กเวลาที่เด็กติดมือถือจนนานเกินไปแต่ว่าอาจจะหาวิธีเทคนิคที่จะให้เด็กเนี่ยเบี่ยงเบนออกมาว่าเด็กน่าจะ เอาหนังสือนิทานไปอ่านไหมหรือว่าเอามาช่วยทำขนมไหมช่วยทำนู่นนั่นนี่เป็นวิธีที่จะให้เด็กเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะคะคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากคุณพ่อคุณแม่คุณครูค่ะนอกจากคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมีพี่เลี้ยงบางบ้านมีพี่เลี้ยงมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเอาใจหลานไม่อยากให้หลานเสียใจแล้วก็เวลาที่หลานจะทำอะไรก็ตามใจอันนี้มันจะเป็นอันนี้เคยเจอปัญหาไหมคะว่ามีปัญหาถึงขั้นรุนแรงนะคะ
1: ที่สัมผัสมาคุณปู่คุณย่าก็จะช่วยเราอีกแรงหนึ่งนะคะที่หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่มาปรึกษาคุณครูแล้วค่ะคุณปู่คุณย่าก็แนะนำได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองไปนะคะสานต่อสอยยอดจากคุณครูนะคะแล้วก็กลับมาคือคุณครูต้องชมน้องด้วยค่ะว่าลูกเก่งมากเลยนะคะวันนี้คุณครูได้คุณพ่อคุณแม่มาศึกษาคุณครูเรื่องน้องไม่ยอมวางมือถือแล้วก็คุณปู่คุณย่าด้วยนะคะแล้วก็วันเนี้ยน้องอ่ะมาเร็วนะเก่งมากเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ชมกลับมาด้วยว่าวันเนี้ยน้องดูเล่นมือถือตามที่คุณพ่อคุณแม่กำหนดแล้วก็ตื่นมาแต่เช้าน่ะสดชื่นน่าเริงเนี่ยค่ะแล้วก็คุณครูก็ต้องเป็นตัวช่วยด้วยต้องชมเด็กด้วยค่ะต้องให้กำลังใจเด็กด้วยหลังจากนั้นมาน้องก็วางมือถือตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกค่ะ
0: ค่ะก็ต้องอาศัยความร่วมมือและฝ่ายนะคะน้องเองเขาก็จะค่อยๆปรับตัวด้วยค่ะสุดท้ายเลยค่ะอยากให้คุณครูฝากข้อคิดหรือว่าแรงบันดาลใจก็ได้นะคะเล็กๆน้อยๆที่จะให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครก็ตามที่เลี้ยงเด็กอยู่ในขณะนี้เนี่ยได้มีให้เด็กเนี่ยมีความร่วมมือที่จะละจากหน้าจอนะคะแล้วก็กลับมาเรียนรู้การใช้ชีวิตพัฒนาการของตัวเองให้สมวัยอะค่ะ
1: ก็อยากฝากไว้ว่านะคะหน้าจอให้ความสนุกได้ชั่วคราวนะคะแต่การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ที่สมบัติให้เด็กมีชีวิตที่สมบูรณ์นะคะนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มไม่ใช่เรื่องยากนะคะหรือต้องลงทุนด้วยเงินหรือทองนะคะของเล่นนะคะที่ดีที่สุดสำหรับลูกนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ค่ะมันคือการลงทุนที่ด้วยเวลาและการเอาใจใส่นะคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆวันละนิดนะคะลดหน้าจอลงวันละนิด 15-30 นาทีแล้วก็เรามาช่วยกันเพิ่มเวลาอ่านเวลาเล่านิทานเวลาเล่นเวลากอดกันให้กับลูกนะคะเพียงเท่านี้ก็พัฒนาการที่ดีของเด็กก็จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้เด็กของเราเนี่ยเติบโตได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณครูก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับเด็กนะคะก็คือคุณครูก็ต้องทิ้งหน้าจอนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือนะคะเราก็ครูฝันก็จะใช้วิธีการลงไปเล่นกับเด็กเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กได้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะก็เห็นภาพรวมนะคะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แม่โจ้นะคะสันทรายอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณครูนิชาภาฟองมูลค่ะครูวิทยาฐานะครูชำนาญการศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ขอบพระคุณมากค่ะคุณครูคะ
1: ค่ะขอบพระค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เรื่องของนโยบาย3เร่ง3ลดนะคะก็จะมีหลายๆจังหวัดนะคะที่เร่งดำเนินการแต่ว่าก็มีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทุกๆวินาทีที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้นะคะโซเชียลเข้ามามากเท่าไหร่เนี่ยคุณครูหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เร่งทำหน้าที่ของตัวเองด้วยการที่จะหาวิธีการหรือว่าข้อที่จะมารวมกันในการที่จะพัฒนาเด็กๆโดยเฉพาะเรื่องของการติดหน้าจอซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากๆนะคะไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นที่ติดหน้าจอทุกวัยเลยค่ะตอนนี
2: ้
0: ทุกวัยเลย
2: คุณเห็นไหมคนใส่แว่นเยอะมาก
0: ถ้าไปที่โรงพยาบาลนะจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพอละจากการหาหมอหรือว่าการสนทนาปุ๊
2: บ
0: ในโทรศัพท์ในโรงพยาบาลเนี่ย 99%ทุกคนจะอยู่กับมือถือเนื่องจากว่าเป็นการเขาเรียกว่า
2: เขาเรียกสังคม
0: ฆ่าเวลา
2: ไม่ใช่ก้มหน้าคุณ
0: เข้าใจแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นการฆ่าเวลา
2: แต่ดิฉันก็เป็นอ่ะ
0: แต่ถ้าเราตัดตรงนั้นออกนะคะเพื่อที่จะถนอมดวงตาตัวเองเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องแค่ฆ่าเวลานะแต่เราต้องมองว่าการฆ่าเวลาไม่อยากให้เสียเวลาโดยปากประโยชน์เราก็ไปดูนู่นนั่นนี่แต่ไอสิ่งที่ตามมาเนี่ยคือสุขภาพตาเรามันแย่นะคะเราอาจจะเปลี่ยนจากการฆ่าเวลาแบบนั้นอะไปหาอะถ้ารอคุณหมอรู้แล้วแหละว่ารอประมาณกว่าจะเรียกเนี่ย40นาที30 40นาทีหรือว่าบางทีเนี่ยคนไข้เยอะเป็นชั่วโมงเราอาจจะไปกระซิบบอกว่าเดี๋ยวเราขอไปกินข้าวก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปนั่งในร้านที่เป็นร้านอาหารเนาะในร้านอาหารก็กินอาหารไปนู่นนั่นนี่ไปก็ดูนู่นดูนี่ดูวิวไปอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามองแค่ว่าไม่อยากให้เสียเวลาโดยปราบประโยชน์เราก็ไปดูมือถือมีข่าวสารมากมายนะคะแต่ว่าไอ้ช่วงเวลาที่เราอยู่ตรงมือถือน่ะอย่าลืมว่าเราอยู่โรงพยาบาลเราไม่เจอใครเลยนะคุณมดเราเจอแต่มือถือก็เราจะไปคุยกับใครเราไม่รู้จักเขาอะเราก็คุยกับมืออยู่กับมือถือ1ชั่วโมงบางคนรอ2ชั่วโมงอะ2ชั่วโมงในการจ้องมือถือไม่ละเลยอะคุณคะสายตาแย่นะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยปัญหาตามมาเรื่องวุ้นจอประสาทตาเสื่อมโอ้โหอีกมากมายเลยค่ะนะ
2: คุณการลดการใช้จอเนี่ยส่งผลต่ออารมณ์ของเราด้วยนะ
0: ค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวรายละเอียดไปเล่ากันช่วงหน้าค่ะ
2: นี่จะหมดพักแล้วใช่ไหม
0: จะหมดเวลาพักแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะให้คุณผู้ฟังนะคะไปเตรียมตัวรับฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะแล้วก็กลับมาพบกันในชั่วโมงที่สองค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์อะไรที่พอดีดีทั้งนั้นหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีเค็มก็ให้พอดี
5: เค็มพอดีแล้วแค่ไหนอะ
4: ร่างกายเราต้องการโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชา
5: สบายใจหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กินเกลือแล้วก็ยังไม่ได้หยอดน้ำปลาด้วย
4: เดี๋ยวโซเดียมไม่ใช่เกลือหรือน้ำปลาเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆขนมนี่ก็ด้วยดูฉลากข้างซองสิไม่อยากให้ไตเดี้ยงดูปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการให้เป็นลดเค็มลดโรค
6: คุณแม่ไม่มีใครแก่เกินเรียนมันคือยังไงอะครับ
7: อ๋อก็อย่างคุณยายไงลูกให้แม่สอนหาข้อมูลจาก Google ไงลูก
6: แล้วคุณยายจะเรียนรู้ไปทำไมเหรอครับเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของเด็กนะครับ
8: อ้าวโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนทุกคนในสังคมรวมทั้งตัวยายก็ต้องปรับเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวจะได้คุยกับลูกหลานรู้เรื่องไง
9: พัฒนาทุกช่วงวัยสร้างคนไทยคนคุณภาพ
10: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
11: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
12: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
13: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
14: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
13: โอ้โหมาเยอะเลย
14: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
13: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
14: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
13: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
10: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
15: สุภาพจุฑา Metro Life ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
16: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำ
20: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใน4จังหวัดได้แก่นครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายเพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานกพ.เสนอร่างกฎเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติโครงการผ่านน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีซึ่งบรรจุไว้ในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอการแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์น้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพ.ศ. 2018-2028ครั้งที่4ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
16: กรมควบคุมมลพิษตรวจพบคลองรังสิตประยุรศักดิ์มีน้ำสีดำคล้ำค่าออกซิเจนต่ำเตรียมเก็บตัวอย่างตรวจสารปนเปื้อนพร้อมขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำโดยตรง
21: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ว่าจากการตรวจสอบ3จุดพบทุกจุดมีน้ำสีดำคล้ำฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าโดยไม่พบสัตว์น้ำตายขณะที่ค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในระดับต่ำเพียง 1.18 ถึง 1.80 มิลลิกรัมต่อลิตรสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังซึ่งพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนลงสู่คลองประกอบกับการสูบน้ำอาจทำให้เกิดฟองสะสมทั้งนี้ยังต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่าย พร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นในชุมชนขอประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงและงดทิ้งขยะหรือปล่อยน้ำเสียลงคลองหากได้รับผลกระทบสามารถขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ปิยาพันยังเทียนรายงาน
16: เจ้าหน้าที่ชาวซาอุดีอาระเบียของ OpenAI บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกจับกุมภายหลังจากถูกกล่าวหาว่าซ่อนอุปกรณ์บันทึกเสียงไว้ในห้องประชุมผู้บริหารสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของ OpenAI บริษัทด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสหรัฐจับกุมวิศวกรชาวซาอุดีอาระเบียวัย35ปีซึ่งทำงานอยู่ที่บริษัท OpenAI หลังทีมรักษาความปลอดภัยของบริษัทดังกล่าวตรวจพบอุปกรณ์บันทึกเสียงในโทรทัศน์ของห้องประชุมผู้บริหารบริษัทในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI สอบสวนเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วทั้งนี้ OpenAI ยังไม่พบว่าผู้ก่อเหตุมีการเข้าถึงหรือขโมยข้อมูลของบริษัทและลูกค้าขณะที่นายเจเคลตันผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐระบุว่าสหรัฐต้องเป็นผู้นำด้าน AI เพื่อความมั่นคงของชาติพร้อมยืนยันว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐมุ่งปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจากภัยคุกคามต่างชาติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอหนองบัวระเวอำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอพักดีชุมพลอำเภอบ้านเกว้าอำเภอเทพสถิตอำเภอสักใหญ่อำเภอบำเหน็จนรงอำเภอจตุรัสอำเภอเนินสง่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์และที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนปกคลุมเกือบทุกอำเภอฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอสิชนอำเภอพิปูนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอมะนังจังหวัดสตูลรวมทั้งในอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมที่อำเภอกาญจนาดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11นาฬิกา9นาทีโดยประมาณนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ชั่วโมงที่2นี้นะคะกับชั่วโมงสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ FM 95.5 และ105 MHz ส่วน AM ก็สามารถรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 kHz ค่ะยังอยู่กับกบแล้วก็คุณมดนะคะพร้อมด้วยคุณตุ๋ยด้วยค่ะนิวัฒน์กลั่นขยันนะคะนำเสนอเรื่องของข่าวสารสุขภาพมาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นห่วงของการประชุม IMF World Bank World Bank 2026นะคะวันนี้เป็นวันที่3ของการประชุมแล้วนะคะบทบาทของการประชุมก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งบทบาทนะคะเรื่องของสุขภาพของไทยเรานะคะสปสช.ได้ร่วมนำเสนอ UHC ไทยนะคะระบบบัตรทองบทบาทหลักของประกันสุขภาพในช่วงวิกฤตโควิด-19 ในงาน IMF World Bank 2026ด้วยค่ะซึ่งเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เองก็ได้มีโอกาสไปร่วมนำเสนอผลงานของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของประเทศไทยค่ะซึ่งในงานประชุมนี้นะคะ IMF นี่แหละค่ะในโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านเองก็ได้เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะคะพร้อมด้วยคุณคริสตาลีน่ากอเกียวานะคะเป็นกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF แล้วก็ยังมีทางด้านของนายอาเจบังการนะคะประธานกลุ่มธนาคารโลกได้ร่วมเยี่ยมชม Thailand Pavilion นะคะโดยผู้บริหารสปสช.เองก็ได้ร่วมให้ข้อมูลแล้วก็พูดถึงการพัฒนาการแล้วก็บทบาทการเรียนสำคัญของ UHC ไทยนะคะใน2ประเด็นด้วยกันค่ะมาดูในบทบาทของ30บาทรักษาทุกที่ทุกโรคกันหน่อยค่ะพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองในราคาที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะก็เกิดขึ้นจากการสร้างความครอบคลุมด้านสิทธิสู่การทำให้ประชาชนนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการที่จำเป็นได้จริงค่ะผ่านระบบที่ใช้ภาษีเป็นแหล่งเงินแล้วก็การจัดซื้อบริการสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมรวมไปถึงการเชื่อมบริการให้ใกล้กับประชาชนมากขึ้นค่ะซึ่งปัจจุบันนั้นไทยเรามีความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี้นะคะอยู่ที่ 99.60% นะคะของประชากรทั่วประเทศค่ะสำหรับบทบาทของหลักประกันสุขภาพในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาในครั้งนั้นนะคะสะท้อนให้เห็นว่าการมี USC เป็นฐานของระบบนั้นจะช่วยสนับสนุนให้ระบบสุขภาพนั้นสามารถที่จะปรับรูปแบบบริการได้เมื่อเกิดวิกฤตขึ้นค่ะโดยสปสช.เองก็ปรับสิทธิประโยชน์แล้วก็กลไกการจ่ายให้รองรับกับHome Isolation นะคะแล้วก็มีเรื่องของ Telemedicine ด้วยนะคะแล้วก็ Community Isolation นะคะซึ่งเชื่อมระบบข้อมูลสายด่วน1330แล้วก็ระบบส่งต่อขณะที่การจัดบริการเกิดจากความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขหน่วยบริการท้องถิ่นชุมชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นยังได้รับบริการได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทางด้านของผู้บริหารสปสช.นะคะก็ได้มีการร่วมการนำเสนอซึ่งประกอบไปด้วยนายแพทย์จเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.ค่ะทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสปสช.แล้วก็ยังมีแพทย์แผนไทยนะคะนายแพทย์ธนศักดิ์ถมบรรทุนะคะผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสำนักงานสาขาพื้นที่กรุงเทพมหานครสปสช.นะคะก็เข้าร่วมด้วยนะคะท่านเป็นทันตแพทย์นะคะขออภัยท่านเป็นทันตแพทย์ธนศักดิ์นะคะสำหรับการนำเสนอครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึง บทเรียนสำคัญของ UHC นะคะไทยเองเนี่ยบอกว่าหลักประกันสุขภาพไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การมีสิทธิ์เท่านั้นนะคะแต่ว่าจะต้องทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการได้เป็นบริการที่จำเป็นได้อย่างแท้จริงค่ะแล้วก็มีหลักประกันด้านค่าใช้จ่ายมีระบบที่สามารถปรับตัวเพื่อให้ที่จะมาดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตเองก็ตามค่ะนี่คือบทบาทสำคัญนะคะของสปสช.เรื่องของบัตรทอง30บาทนี่แหละค่ะซึ่งรักษาได้ทุกที่ทุกโรคแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญในเวทีของการประชุม IMF นะคะ World Bank โลกในปีนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะก็อีกไม่กี่วันก็จะหมดแล้วนะคะก็ช่วงนี้ใครที่ work from home แกก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
1: ค่ะ
2: บางคน work from home นี่บางทีอยู่หน้าจอตลอดก็ต้องพักการใช้สายตาบ้างมาต่อกันอีกเรื่องนี้นะคะคุณล่าสุดนะคะก็เป็นในเรื่องของที่เราได้ยินข่าวนะที่ว่าศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุใช่ไหมคะก็ได้มีการไปสั่งปิดอีกอันนึงค่ะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุซอยเรวดี22นะก็ได้มีการลงตรวจหลายพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆนะจากการที่มีข่าวนะคะทางด้านของสวสค่ะก็ได้มีการสั่งปิดสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในซอยเรวดี22จังหวัดนนทบุรีอันนี้นะคะสั่งเพิกถอนทั้งใบอนุญาตการประกอบกิจการและใบอนุญาตผู้ดำเนินการเลยก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ตรวจนะถือว่าจริงๆแล้วน่าจะยังมีอีกเยอะเอาจริงๆนะที่เรายังเข้าไม่ถึงถือว่าเป็นบทเรียนเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ทางด้านของสบส.เนี่ยทางด้านของราชการเราเนี่ยได้ลงพื้นที่ด้วยโดยเบื้องต้นนะคะพบว่าการให้บริการนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานค่ะเขาบอกว่ามีบริการเตียงเกินจากที่ขอเนี่ยขอ9เตียงเป็น14แล้วเขาบอกว่าอีกทั้งนั้นในชั้น2และชั้น3ของอาคารพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยมีการลักลอบให้บริการผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยด้านจิตเวชจากสารเสพติดถึง59คนค่ะคุณ
1: ค่ะ
2: โอ้เนี่ยเท่าที่เราเห็นส่วนใหญ่คือขอเท่านี้แต่ในความจริงนะพอลงไปแล้วมีเยอะกว่านั้นแล้วอันนี้กลายเป็นว่าเอาผู้ป่วยจิตเวชซึ่งไปอยู่ปะปนกับผู้สูงอายุอันนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายแต่อย่างไรเลยอันนี้ถือว่าเป็นการบริการที่เกินขอบเขตที่อนุญาตและเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนนั่นเองซึ่งการที่ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการนะคะในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพขาดความควบคุมดูแลปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำดังกล่าวเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของตนก็เป็นเหตุให้ทางด้านของกรมนะคะสปส.เนี่ยก็คือเพิกถอนค่ะอันนี้ก็ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วส่วนทางด้านของรองอธิบดีกรมสปส.นะคะทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณค่ะท่านก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าในกรณีที่สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยจะรับผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านจิตเวชหรือด้านสารเสพติดเข้ามาดูแลนั้นจะรับได้เฉพาะผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาและมีอาการสงบแล้วจะเอามาอยู่รวมกันไม่ได้โดยจะต้องมีใบรับรองคำวินิจฉัยจากคุณหมอในการแนะนำผู้ป่วยเข้ารับการบริการด้วยจึงจะสามารถรับได้อันนี้ค่ะก็จะเข้าข่ายการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษด้วยนะคะก็ถ้าตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกรณีเนาะและถ้าเกิดใครพบเบาะแสหรือว่ามีเรื่องมีร้องเรียนเนี่ยเกี่ยวกับสถานพยาบาลเนี่ยค่ะในการกระทำผิดของสถานดูแลผู้สูงอายุสามารถแจ้งเข้าไปได้นะคะที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งมีถึง12พื้นที่เลยอันนี้สามารถติดต่อเข้าไปได้เบอร์โทรนะคะ02-193-7002หรือพิมพ์เข้าไปก็ได้นะพิมพ์หาข้อมูลศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งมี12ที่เลยทั่วประเทศก็จะได้เป็นการแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทราบว่าตรงนี้เป็นแบบนี้จะได้เข้าไปตรวจสอบนะอย่างที่บอกเราเอาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติเราเนี่ยเข้าไปอยู
1: ่
2: อาจจะได้มีการตรวจสอบในเบื้องต้นได้ด้วย
1: ค่ะ เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ถึงวัยเกษียณก็อาจจะต้องวางแผนชีวิตให้ดีนะคะเรื่องของการออมสำหรับวัยเกษียณซึ่งหลายๆครั้งที่เราเคยนำมาเสนอนะคะเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับการสู่วัยเกษียณอย่างเต็มรูปแบบนะ
2: คะ
1: ในช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็เตรียมความพร้อมแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการออมเงินนะคะเก็บเงินฝากเงินบางคนมีลูกมีหลานนะคะลูกหลานเองก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุด้วยนะคะใครที่มีลูกใครที่มีคุณพ่อคุณแม่พอถึงวัยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติคืออาจจะลดถดถอยลงไปแล้วการใช้ชีวิตเริ่มช้าลงหรือว่าเริ่มจะทำงานไม่ได้แล้วนะคะเราก็ต้องดูแลท่านนะคะดูแลเหมือนกับท่านเนี่ยดูแลเรามาตั้งแต่เกิดนะคะอย่าปล่อยให้ท่านเนี่ยต้องอยู่ลำพังต้องอยู่ลำพังต้องเหงาหรือบางคนเนี่ยไปทำงานแล้วก็ลืมว่ามีคนแก่พูดภาษาบ้านๆก็คือลืมว่ามีคนแก่รออยู่ที่บ้านนะคะคนแก่ที่พูดเนี่ยก็คือพ่อแม่ของเราหรือว่าเป็นปู่ย่าตายายเองก็ตามนะคะท่านเนี่ยอาจจะมีความเหงาแหละเนาะบางทีปากท่านบอกว่าโอ้ไม่เหงาหรอกไม่เป็นไรอยู่ได้มีหมามีแมวนะแต่ว่าอันนั้นคือการหิวใจช่วยในเรื่องของสภาพจิตใจว่าเอ้ยยังมีสัตว์เลี้ยงนู่นนั่นนี่แต่สิ่งสำคัญเนี่ยท่านอยากจะพูดคุยกับลูกหลานนะคะเพราะฉะนั้นโทรศัพท์เรามี

0: ครอบครัวการสื่อสารได้ทางจดหมายเท่านั้นนะย้อนกลับไปสมัยเราเด็กๆเนี่ยต้องส่งจดหมายนะคะแต่สมัยนั้นเราก็ไม่เห็นข่าวสารมันมากมายขนาดนี
1: ้สื่อโซเชียล
0: เน
1: ื่อง
0: จากสื่อเนี่ยมันจะมาแค่สื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ทีวีวิทยุเท่านั้นทีวีก็มีแค่ช่องหลักวิทยุก็จะมีแค่หลักเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวสารมันจะออกเยอะๆมันก็ไม่ได้เนาะมันก็จะมี24ชั่วโมงอ่ะมันออกได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละค่ะแต่ทุกวันนี้มันพัฒนาไปแล้วนะเราก็มีลูกหลานก็มีแบบโอ้โหนี่ดิจิทัลอยู่ในบางคนพกมือถือแท็บเล็ตไอนี่นะคะความอำนวยความสะดวกอ่ะมากมายเลยแต่ว่าลืมไปว่าอำนวยความสะดวกกับตัวเองแต่ลืมอำนวยความสะดวกกับคนที่บ้านกับครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้สำคัญที่สุดฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อาจจะแบบลืมไปนะหลงลืมไปทำงานเยอะทำงานเพื่อจะเก็บเงินส่งกลับไปบ้านนั่นแหละไปให้พ่อแม่นะคะแต่เราอาจจะต้องเจียดเวลาสักเล็กน้อยนะเพื่อที่จะดูแลไถ่ถามท่านว่าท่านกินข้าวหรือยังมีปัญหาสุขภาพเพราะปัญหาสุขภาพเนี่ยต้องบอกว่าผู้สูงอายุปัญหาสุขภาพมาเป็นรายนาทีเลยนะเออเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้ยังคุยอยู่ดีๆเลยตกบ่ายท่านเป็นอันนู้นอันนี้ละปวดอยู่ดีๆก็ปวดหลังอยู่ดีๆก็หน้ามืดเนี่ยเขาถึงบอกว่าผู้สูงอายุเราต้องเช็คท่านคือต้องคุยกันบ่อยขึ้นอาจจะต้องสละเวลาส่วนตัวของตัวเองที่จะไปสังสรรค์ไปนู่นไปนี่เนี่ยคุยกับที่บ้านบ้างนะคะคุยให้เยอะๆจะดีที่สุดนะคะ
1: ก็พูดถึงเรื่องคุยมีคลิปดูล่าสุดน่ารักมากเป็นเด็กค่ะเป็นน้องผู้ชายกับผู้หญิงเขาก็ถ่ายคลิปลงว่าอยู่บ้านกับคุณย่ามั้งอยู่คุณยายเขาก็บอกว่าดูซิจะถามถึงตากี่ครั้ง
0: เห็น
1: ไหมน่ารักอ่ะแล้วแบบคือมันต้องอาศัยความเข้าใจกันระหว่างหลานกับยายซึ่งเขาช่วยดูแลคุณยายอยู่ที่บ้านแล้วก็ญาติอีกคนหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปเฝ้าตาที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าดูสิจะเรียกชื่อตากี่ครั้งเลยแล้วก็ทำ
0: แบบว่าแบบหยอกกันนะคะเป็นคลิปหยอก
1: เพราะว่าแกลืมคนแก่เขาจำไม่ได
0: ้
1: ถามแล้วถามอีก
0: จะลืมเพราะว่าความหลงลืมเนี่ยอย่าว่าเลยบางคนอายุแค่60กว่าอัลไซเมอร์ก็มี
1: นั่นน่ะ
0: แล้วก็ต้องเข้าใจผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะบางทีเนี่ยถามว่ากินข้าวหรือยังอย่าไปรำคาญนะอย่าไปรำคาญเพราะว่าท่านเองก็ไม่รู้หรอกท่านก็ไม่รู้ตัวว่าท่านกินไปหรือยังหรืออะไรมันบางท่านเนี่ยคนสูงอายุบางคนนะบอกว่ากินข้าวไปแล้วเนี่ยเพิ่งกินไปแมบนะคะมานั่งอยู่คุยกันถามถ่ายว่าแล้วลูกหลานก็ชอบแซวกินข้าวยังอะวันนี้ยังเลยอะไรเงี้ยก็ให้เป็นเรื่องสนุกสนานไปแต่ว่าอย่าไปรำคาญท่านว่าท่านจะบ่นนู่นบ่นนี่เพราะว่าวัยด้วยวัยเราไม่รู้หรอกสักวันหนึ่งอนาคตข้างหน้าเราอาจจะเป็นมากกว่าท่านก็ได้เนาะแต่ขอให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยต้องทำความเข้าใจกันเยอะๆนะบางคนอยู่กับ
1: ความรักในครอบครัวนะ
0: บางคนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่สูงวัยค่อนข้างเยอะแล้วก็เริ่มมีความหลงลืมคนที่อยู่ลูกที่อยู่ที่บ้านก็จะมีความรำคาญพ่อแม่ว่าโอ้ยเหนื่อยนู่นนั่นนี่ก็จะมาระบายกับลูกคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม
1: ่
0: ส่วนลูกคนอื่นไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็จะบอกว่าก็ใจเย็นๆท่านก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ลูกที่อยู่กับพ่อแม่ก็จะบอกว่าอ่ะก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันเหนื่อยแค่ไหนอะไรเงี้ย
1: คนละมุม
0: คนละมุมแต่ขอให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะ
1: คะ
0: บางทีเนี่ยความเหนื่อยนั้นเขาอาจจะรักคุณพ่อคุณแม่มากก็ได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะระบายออกมาด้วยความเหนื่อยเนา
1: ะ
0: อันนี้พูดในภาพรวมทั่วไปที่หลายๆบ้านเจอมานะหลายๆบ้านเจอมาแต่คุณจงภูมิใจไว้เถอะว่าคุณมีโอกาสที่ได้ดูแลท่านถึงบั้นปลายชีวิตของท่านแล้วก็ถือว่าเราทำหน้าที่ของลูกได้เต็มที่หน้าที่ของลูกมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะไม่ได้หยุดแค่ว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่จนท่านจากไปแต่ว่าหน้าที่ของลูกคือก็ต้องสานต่ออีกแผ่นดินของคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่อเนี่ยเราจะพัฒนายังไงยิ่งทุกวันนี้สุขภาพสำคัญก็อาจจะหันมาปลูกผักนะคุณดูแลสุขภาพด้วยผืนดินที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้นี่แหละบางคนมีที่แค่ไร่เดียวเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้นะไม่สร้างรายได
1: ้ก็เก็บกิน
0: แต่เก็บกินโดยไม่ต้องไปจ่ายค่าใช้จ่ายไงคุณ
1: แล้วก็ปลอดสารพิษด้วยเพราะว่าเราปลูกเองได้ออกกำลังกายด้วยนะคุณ
0: จริงคุณเอาแค่เศรษฐกิจพอเพียงอะเหมือนที่ในหลวงร.9ท่านได้ให้ทุกคนเดินมีดำริมาแล้วก็ให้เป็นโครงการพระราชดำรินู่นนั่นนี่แล้วให้คนไทยทุกคนเนี่ยไปเรียน

0: รู้นะหลายคนหลายบ้านเนี่ยก็นำมาใช้กับครอบครัวตัวเองด้วยกันที่หนึ่งไร่เนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้นะเลี้ยงหมูได้อ่ะเลี้ยงหมูแต่ว่าบางคนทุกวันนี้เลี้ยงหมูก็ไม่อยากฆ่าเพราะว่าเรากลัวเรื่อง
1: ไก่
0: อาจจะเลี้ยงไก่ได้
1: ไก่ก็เก็บไข
0: ่เก็บไข่เออปลาเนี่ยอาจจะ
1: เขาจะมีโมเดลนะเขาจะมีโมเดลของเศรษฐกิจพอเพียง
0: ดิฉันเคยไปดูบ่อยเมื่อก่อนทำรายการเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละค่ะก็จะมีโอกาสเดินไปเดินทางไปดูหลายจังหวัดนะคะคือไปทุกภาคของไทยแล้วก็ไปเห็นจริงด้วยไปเห็นแบบไม่ใช่เป็นศูนย์ไม่ใช่ไปดูในตัวโครงการอย่างเดียวนะไปดูที่เกษตรกรน่ะชาวบ้านน่ะเขานำไปต่อยอดเขาก็ใช้พื้นที่ของเขาเนี่ยบางคนมีบ้านและที่ดินเนี่ยแค่ไร่สองไร่ก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ปลูกผักปลาเนี่ยเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพเหมือนอาชีพหลักที่สร้างรายได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็รอบๆบ่อเนี่ยสังเกตไหมต่างจังหวัดก็จะปลูกต้นมะพร้าวปลูกต้นมะพร้าวได้กินมะพร้าวน้ำหอมด้วยใช่ไหมขายก็ได้ตามฤดูกาลแล้วเขาจะทำเขาเรียกว่ากรงไก่อะรังสำหรับแม่ไก่อ่ะให้ไปไข่ให้อยู่ตรงนั้นเวลาเขาถ่ายมูลออกมาขี้ไก่อ่ะเอาพูดภาษาขี้ไก่ได้เนาะขี้ไก่ก็ตกลงมาในแม่น้ำใช่ไหมในน้ำปลาก็กินมันเป็นเหมือนวัฏจักรนะเนาะเป็นวงจรปลาก็กินนู่นนั่นนี่แล้วก็ที่สำคัญปุ๋ยขี้ไก่เอาไปใส่ต้นไม้ได้อีกเนี่ยคุณดูดิได้ประโยชน์มากมายเลย
1: มากมายแล้วบางบ้านก็คือที่เราได้ทำรายการกันเนาะ
0: ใช่
1: เศรษฐกิจพอเพียง
0: เนี่ยดิฉัน
1: ล่างเลี้ยงดูครอบครัวได้เลยนะ
0: ได้ดีเลย
1: มีอาชีพหลากหลายมาก
0: ต้นหม่อนน่ะคุณอย่าทำไปเล่นไปนะต้นหม่อนน่ะต้นหม่อนน่ะที่บ้านปลูกต้นหม่อนหนึ่งต้นน่ะเวลาเก็บมาทีได้อย่างนี้เลยนะแล้วคุณพื้นที่อ่ะไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเลยแล้วหม่อนน่ะมันมีวิธีที่จะทำให้หม่อนน่ะดกมากๆก็ไปฟังในรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะวันพรุ่งนี้อาจารย์ทองจะมาบอก
1: กี่โมงกี่โมงทั่วทิศถิ่นไทย
0: บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะแล้วก็เตรียมคำถามได้เลยอยากจะสอบถามเรื่องของการปลูกปุ๋ยต้องใช้ยังไงดินมีปัญหาเรื่องดินแก้ได้อาจารย์ทองแก้ปัญหามาได้เพราะว่าท่านมีประสบการณ์เขาเรียกว่าล้มลุกคุกคลานมาเยอะ
1: ปราดชาวบ้านบ
0: ้างใช่เป็นปราดนะคะ
1: ปราด
0: เรื่องของการเกษตรแล้วก็เป็นอาจารย์ของปราดท่านอื่นๆอีกมากมายอาจารย์ปาอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ท่านนะคะมีหลายท่านเลยค่ะเพราะฉะนั้นไปฟังได้นะคะถ้าใครที่อยากจะปลูกผักกินเองเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราปลูกผักมันได้ดูแลสุขภาพเนาะที่สำคัญเนี่ยมันไม่มีเคมีไงเราไม่ต้องไปฉีด
1: ไม่
0: ต้องเอาความสวยงามหรอกแค่มันโตขึ้นมาแบบเป็นรูปร่างเป็นผักที่เราสามารถรับประทานได้เนี่ยก็โอเคแล้ว
1: แล้วมีความสุขด้วยนะเห็นเขาโตอ่ะ
0: ใช่
1: เด็ดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าฉันทำได
0: ้มันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะการเกษตรบอกไว้ก่อนนะคะถ้าดินของเราอ่ะดินที่บ้านเรามันเป็นดินเหนียว อันนี้อาจจะยากกว่าที่อื่นแต่มันก็ไม่ได้ยากมันสามารถทำได้เพราะฉะนั้นเรื่องง่ายก็อาจจะเป็นเรื่องยากไปได้แต่เรื่องยากเนี่ยทำให้เป็นเรื่องง่ายได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะ
1: ไม่มี
0: ปัญ
1: หา
0: เลยพบกับอาจารย์ทอง ในช่วงบ่ายโมงวันพรุ่งนี้แล้วกันทุกวันพฤหัสบดีนะคะอันนี้เราคุยเรื่องสุขภาพนะ
1: no.
0: เรายังหมุนอยู่ในโหมดของเรื่องสุขภาพเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องสุขภาพมันแตกแขนงไปตั้งแต่เรื่องของการกินเนาะ
1: นั่นแหละมันคือพื้นฐานเพราะมันคือสุขภาพร่างกายของเราน
0: ี่แหละถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ที่เราคุยกันเรื่อง3เล่ง3ลด3เพิ่มซึ่งในหลายๆครั้งที่เราคุยกันเนี่ยคุณครูอาจารย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กเนี่ยก็จะมาคุยเรื่องของโภชนาการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กที่จะโตมาพัฒนาตัวเองได้พัฒนาประเทศได้ต้องเริ่มตั้งแต่เล็กค่ะก็ให้เขากินอาหารต้องรู้จักอาหารที่ดีมีประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหสิ่งล่อตาล่อใจเด็กๆเยอะมากอาหารแบบ
1: สีสันๆเยอะ
0: ขนมเนี้ยขนมลูกอมน้ำหวานน้ำชงโอ้โหมีแบบแค่ลืมตาขึ้นมาก็เห็นละ
1: ปิ้งปิ้งอย่าว่าเลยเราก็
0: ใช่แต่ทุกวันนี้เราก็ไป
1: กดอยู่กับที่ของก็มาแล้ว
0: คือเราอาจจะผ่านช่วงนั้นมาแล้วที่รับประทานแบบสเปะสปะพอมาถึงช่วงวัยที่ต้องดูแลตัวเองมันก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปนะคะอาจจะมีบ้างที่อยากจะกินอาหารที่ตามใจเทรนบ้าง
1: วันโซเดียมไหม
0: วันโซเดียมแห่งชาติ ก็คืออันนี้หยอกเล่นนะคะ เดี๋ยวไม่ดีนะคะ คือจริงๆแล้ว มันไม่มีหรอกมันโซเดียมแต่ว่า คือเราพูดถึงว่าเราอาจจะออกนอกลู่นอกทางได้สักวันใดวันหนึ่งในการที่จะไปปาร์ตี้สังสรรค์ผู้หญิงอ่ะเจอกันไม่มีอะไรหรอกกินส้มตำกันมะไปกินชาบูปิ้งย่างอะไรเงี้ยแต่ดีนะที่ฉันไม่ติดอาหารประเภทนั้นเลย ไม่ชอบหมูกระทะ
1: ไม่ชอบไม่ชอบชาบู
0: ไม่ชอบเลย
1: คุณต้องลอง
0: เคยแล้วมันไม่ผ่าน
1: ไม่ผ่าน
0: ม
1: ัน
0: ไปไม่ได้กับตัวเองนะคะแต่ถ้าเป็นสุกี้ที่ต้มๆอ่ะได้อยู่แต่ก็กินได้ไม่เยอะแล้วด้วยอายุด้วยวัยนะ
1: อย่าไปพูดอย่างนั้นเราบอกเพื่อสุขภาพ
0: เพื่อสุขภาพดูดีค่ะ
1: ดูดีนะ
0: คะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวชั่วโมงสุขภาพของเราจะมาอัปเดตข่าวสารกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของพระสุกนิกรไทยตลอดไป
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: อะไรที่พอดีดีทั้งนั้นหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีเค็มก็ให้พอดี
7: เค็มพอดีแล้วแค่ไหนอ่ะ
5: ร่างกายเราต้องการโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชา
7: สบายใจหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กินเกลือแล้วก็ยังไม่ได้หยอกน้ำปลาด้วย
5: เดี๋ยวโซเดียมไม่ใช่เกลือหรือน้ำปลาเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆขนมนี่ก็ด้วยดูฉลากข้างซองสิไม่อยากให้ไตเดี้ยงดูปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการให้เป็นลดเค็มลดโรคขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
8: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
12: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
13: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
12: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
14: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
15: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
14: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
15: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
14: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
15: ถูกต้องค่ะ
14: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
11: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ค่ะ
1: 11นาฬิกา39นาทีค่ะ
0: ค่ะกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2นะคะในช่วงเวลานี้เรามีเวลาพูดคุยกันค่ะสักประมาณ55 56 57นาทีได้นะคะก็นำโอ้ยไม่ถึง50สิขออภัยค่ะดิฉันเบอร์อันนี้มันเป็นช่วงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: เนี่ยแปลว่าไม่กินอะไรที่บำรุงสมองตัวเองดิฉันก็งงว่าเอ๊ะทำไมช่างเทคนิคมองหน้าดิฉันว่าพูดอันไหน50นาทีดิฉันเข้าใจนึกว่าเพิ่งเปิดเข้ามาในช่วงชั่วโมงที่2
1: พี่ตุ๋ยคงจะงง
0: ขออภัยกราบขออภัยอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากว่าอัลไซเมอร์รับประทานเข้าแล้วนะคะวันนี้เรียกเสียงหัวเราะกันหน่อยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเครียดเวลาที่เราเครียดเนี่ยสารบางตัวที่มันหลั่งออกมามันทำให้เราเนี่ยมันแก่นะ มีหลายคนพูดนะบอกว่าอย่าไปเครียดนะเดี๋ยวแก่นะมันก็จริงแหละเนาะเพราะว่าความเครียดเนี่ยไหนจะแบบพอเครียดคนเราจะหน้าอยู่ไงน่าจะย่นใช่ไหมคิ้วกระหม่อม
1: ฉันมีโบอยู่ไม่ย่นแต่มันก็ยากคิ้วโบ
0: มีโบเขาเป็นผู้หญิงมีโบนะคะ
1: เป็นคนมีโบค่ะ
0: โบในที่นี้ไม่ใช่โบเป็นรูปโบนะโบต้องไปเขาเรียกว่าไปเสริมความงามมา
1: แต่มันก็ยังมีริ้วรอยคุณ
0: แต่เราไม่ได้สัญญากรรมแบบผ่าอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ก็อยากอยู่ค่ะแต่มันแพง
0: คือเรายังไม่มีเงินไม่ใช่ว่าไม่อยากทำนะเพียงแต่ว่าไม่มีตังค
1: ์ใช่มันแพง
0: ฉันก็อยากจะเสริมจมูกก็อยากจะทำหน้าแบบเรียวๆก็อยากจะแบบอัพตัวเองเพียงแต่ว่าอุปสรรคของดิฉันคือสภาพเงินไม่คล่องก็ดูแลสุขภาพกันต่อไปนะคะเอาก่อนที่จะไปแบบไปสวยขั้นนั้นเนี่ยเอาน้ำหนักตัวเองให้ลงก่อนนะทำน้ำหนักตัวเองให้ลดลงมาได้อันนี้จะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้จาก72เดินทางถอยหลังเนี่ยเดินลงลิฟต์มานะเดินธรรมดานะไม่ได้ลงลิฟต์นะเดินธรรมดาแข่งกับลิฟต์นี่แหละ2เดือนครึ่งเนาะ2เดือนครึ่ง5กิโลกรัม
1: ตบมือให้เก่งมากหลังจากวันนั้นที่เราคุยกันว่าเราจะลดน้ำหนัก
0: เราจะลดน้ำหนักเพราะว่าคนนี้ไปก่อนแล้วลงมาแล้วดิฉันก็ทำเรื่อยๆก็คือก็จะเน้นเรื่องอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายก็คือลดพวกของทอดอันนี้เห็นได้ชัดนะ
1: น้ำตาล
0: ลดของทอดกับน้ำตาลไอ้ของชงน้ำชงที่เราเคยกินอ่ะแต่ปกติแล้วดิฉันก็ไม่ค่อยกินน้ำหวานเท่าไหร่แต่กินมีบ้าง
1: ทีอินวันไหมบางทีคุณชอบแบบกินดิฉันได้กลิ่นหอม
0: ๆทีอินวันนั้นมันเป็นกาแฟที่เขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: เหรออ
0: ืมไม่ได้ใส่น้ำตาลแล้วก็เป็นสาร ครีมเนี่ยมันมาจากถั่วขาวและมะพร้าวมันก็ไม่ทำให้ว่าแต่ว่านานๆจะกินทีนะคะคือไปช็อปมาจากช่องทางออนไลน์แหละรักเขาร
1: ักเขาออนไลน์ตลอด
0: อินฟูท่านนี้ดิฉันรักเขาดิฉันก็เลยต้องไปสนับสนุนเข้ามานะคะแต่ไม่ได้แนะนำว่าใครจะต้องไปกินแบบนี้นะจริงๆแล้วเป็นคนกินกาแฟดำนะดิฉันเป็นคนกินกาแฟดำ
1: ก็เลย
0: แต่รักเขาไปอุดหนุนเขาไปอุดหนุนเข้ามานะคะแต่การอุดหนุนเนี่ยต้องดูเพราะว่าทุกวันนี้เราจะซื้ออะไรกินอ่ะต้องดูสุขภาพตัวเองเป็นหลักดิฉันก็จะดูสุขภาพตัวเองเป็นหลักแล้วก็จะดูว่าส่วนผสมที่เรากินอ่ะไอ้พวก3 in 1 3 in 1ที่จะเป็น3 in 1 original เลยเนี่ยอันนั้นไม่แนะนำเพราะว่ามันมีทั้งครีมเทียมมีทั้งนมเพราะส่วนตัวแล้วไม่เป็นคนกินนมข้นหวานไม่กินเลยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่อยากเพิ่มเข้าไปพวกครีมเทียมต่างๆดิฉันก็ไม่ชอบแต่ที่อ้วนมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับน้ำชงเลยไปเกี่ยวกับเบเกอรี่ล้วนๆ
1: เบเกอรี่คุณกินดึกคุณกินดึกสุญญา
0: แล้วก็ด้วยงานด้วยเน
1: า
0: ะก
1: ิน
0: ด
1: ึ
0: กกว่าจะเลิกกว่าอะไรเงี้ยไปกินดึกแล้วก็เลยทำให้มันสะสมอะคุณหนึ่งปีผ่านไปอะมันพุ่งขึ้นมา
1: ใช่เหมือนดิฉัน
0: พุ่งขึ้นมาได้ปีกว่านะไม่ใช่หนึ่งปีนะปีครึ่งปีครึ่งอะหนึ่งปีครึ่งปีหนึ่งสิบสองเดือนบวกอีกหกเป็น18อาตีซะ20เดือนอะดิฉันน้ำหนักพุ่งขึ้นมาจาก60ขึ้นมา72
1: ป๊าติโท
0: จริงแล้วเราก็จะไม่รู้สึกตัวเพราะว่ามันขึ้นเดือนละโลเดือนละโลไงแล้วก็ปาร์ตี้บ่อยความสุขมันอยู่ที่การกินหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะคุณเพราะฉะนั้น
1: คุยน้องพลอยกับเพื่อนแต่คุณต้องกลับไปดูรูปเก่าๆนะเราจะรู้เลยนะว่าเราร
0: ู้เลยเพราะว่ารู้เลยทิศทางที่ดิฉันอ้วนมา1รู้เลยว่ากินหลัง6โมงเย็นไปแล้วเพราะว่าไปกินตอนประมาณ2ทุ่มทุ่ม2ทุ่มมันไม่ใช่เวลาที่จะกินไงพอกินเสร็จคนเราอ่ะไม่นอนดึกแล้วเป็นคนไม่นอนดึกไงทุ่ม2ทุ่มกินเสร็จเอาอาบน้ำมันกินก่อนนอนแค่ชั่วโมงเดียวอ่ะมันจะเอาอะไรมาย่อยแล้วมันจะเอาอะไรจะไปเผาผลาญมันไม่ได้ไงม
1: ันเท่ากับว่าคุณไม่เป็นกรดไหลย้อนใช่ไหม
0: เป็นสิน
1: ั่นไง
0: ก็เนี่ยที่เป็นที่มันพอแบบหันมาดูแลตัวเองหายจากกรดไหลย้อนก็ต้องลดน้ำหนักเลยเพราะคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นกรดไหลย้อนสาเหตุมันก็มาจากหนึ่งโรคอ้วนด้วยนะเป็นโรคอ้วนดิฉันอยู่เข้าข่ายที่เป็นโรคอ้วนเลยนะเพราะว่าเท่าที่ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพเลยตอนนั้นตรวจสุขภาพชุดใหญ่เลยปรากฏว่าไปเจอค่าไขมันในเส้นเลือดสมมติว่าเกณฑ์มันอยู่ที่200ใช่ไหมสมมตินะของดิฉันจะอยู่ที่239เกินมา39อย่างเงี้ยส่วนตัวอื่นไม่มีปัญหาเลยต่ำ นะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องอื่นเลยแต่ว่าไอ้ตัวนี้แหละสำคัญที่สุดที่หลายคนที่มันพัฒนาได้
1: แล้วคุณไม่ขอคุณหมอรักษาถ้าเป็นโรคอ้วนเนี่ย
0: ไม่ใช่มันไม่ถึงเกณฑ์คุณคุณต้องไปดูเกณฑ์ก่อนใครอ่ะฟังนะใครที่เป็นโรคอ้วน
1: คุณจะได้ปักปากกา
0: ใช่ใครที่เดี๋ยวคุณเราจะพูดเรื่องของการปักปากกาแบบนั้นไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าการที่เราจะไปลดน้ำหนักถ้าคุณเป็นโรคอ้วน
1: คุณหมอเขาจะวินิ
0: จ
1: ฉัย
0: คุณหมอจะตรวจก่อนนะคะว่าบางคนหนัก100โลก็จริงแต่มันไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องของนู่นนั่นนี่1 2 3ไม่เข้าเกณฑ์ที่เขาจะมีเกณฑ์ค่าน้ำตาล
1: จะมีค่า BMI
0: น้ำตาลในเส้นเลือดไอ้ BMI ไม่เกี่ยวเขาจะไปดูค่าไอ้ BMI อ่ะใช่แต่เขาจะไปดูน้ำตาลในเลือดอยู่ที่เกณฑ์เท่าไหร่ล่าสุดเนี่ยทีมงานในเจ้าหน้าที่ของเรานะคะคุณบุ๋มเนี่ยเขาอ้วนตัวใหญ่แล้วเราก็เลยบอกว่าแล้วเขาอะเจ็บป่วยตลอดป่วยเป็นนู่นเป็นนี่แล้วกว่าจะหายนะเป็นไข้หวัดคนอื่นก็เป็นแค่เดือนเดียวเต็มที่แล้วนี่2เดือน3เดือนเพราะ1มีทั้งไขมันมีทั้งความดันสุดท้ายแล้วหลังจากเจอเหตุการณ์ต่างๆนานาข่าวสารที่ถาโถมเข้ามาว่าคนเสียชีวิตเพราะสโตรกค่อนข้างเยอะดิฉันก็ไปคุยกับเขาว่าแล้วทำไมไม่เข้าสู่ระบบการรักษาล่ะเขาบอกว่ารักษาได้ด้วยเหรอจะปล่อยทำไมถึงปล่อยให้แบบเราต้องอ้วนขนาดนี้เราไปหาหมอเลยให้คุณหมอวัดนู่นนั่นนี่แล้วเล่าให้หมอฟังซิว่าเวลานอนกลางคืนเป็นยังไงเหนื่อยกรนแค่ไหนมันมีผลหมดเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะไม่ทันนะคุณจะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเดินไปถึงสุดท้ายแล้วค่อยมาแก้ค่อยมากินยาเหรอมันไม่ทันนะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยคุณหมอบอกแล้วมันเป็นภัยเงียบบทมันจะไปก็ไปทันทีไม่ได้สั่งลาเลย
1: เพราะว่าหายใจมันกรนมันทำให้การมันอาจจะหยุดหายใจเขาเรียกอะไรหยุดหายใจได้ชั่วคราวเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็การไหลเวียนของเลือดเนี่ยสำคัญที่สุดที่คุณหมอบอกว่าถ้าเมื่อไหร่มันตีบเลือดมันไหลเวียนไม่ได้ปัญหามันตามมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแค่ตีบเนี่ยบางคนก็อัมพฤกษ์อัมพาตแล้วนะแล้วไหนจะแตกเราอย่ารอให้ถึงขนาดนั้นเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปตรวจเจอในขั้นแรกเนี่ยดิฉันเจอแบบนี้คุณหมอบอกว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าอันตรายมากมายแต่ว่าเราสามารถที่จะดรอปมันลงมาได้ด้วยการอันดับแรกคุณต้องกินยาลดไขมันกินยาลดไขมันไปก่อนสเต็ปนึงยาลดไขมันถ้าเราไปกินสม่ำเสมอดูแลตัวเองดีแต่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่หมอให้ยาลดไขมันคุณมากินแล้วคุณไม่ดูแลตัวเองคุณยังไปกินของทอดของมันของหวานกินแป้งเยอะมันก็ไม่มีประโยชน
1: ์มียาแล้วไงคนชอบคิดอย่างนี
0: ้ใช่เอ้ยมียาเดี๋ยวฉันกินยา
1: ใช่เดี๋ยวกินยา
0: แต่ฉันยังดื่มอยู่ฉันยังสูบบุหรี่อยู่ไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะยามันก็ไปต้านกันอยู่แบบนั้นน่ะคุณหมอบอกว่าแต่คุณหมอก็ไม่ใช่แบบจะมาบังคับบีบคอให้คนไข้แบบว่าคุณต้องเลิกสูบนะคุณต้องไม่นี่นะมันไม่ได้มันก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละเรารักตัวเองไหมคุณบอกว่าไม่เป็นไรฉันยังไงก็ได้แต่คุณหันไปดูด้านหลังมีคุณพ่ออยู่ไหมมีคุณแม่อยู่ไหมมีลูกที่กำลังเจริญเติบโตกำลังประสบความสำเร็จอยู่ไหมยิ่งลูกยิ่งประสบความสำเร็จหรือลูกที่ เราเลี้ยงมาเนี่ยเราอยากเห็นลูกอนาคตของลูกไปในทิศทางที่ดีเรายิ่งต้องรักตัวเองเยอะๆนะคุณเรามันต้องหันมาดูแลตัวเองเยอะๆนะคะวันนี้บ่นหน่อยค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพดีบางคนเนี่ยรอแต่ยาหมอปรึกษาหมอว่าจะกินยาตัวนู้นตัวนี้แต่ไม่เปลี่ยนเลยที่คุณหมอเคยบ่นบ่อยๆว่าทำไมคนเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง
1: พฤติกรรมตัวเราสำคัญที่สุดยาเป็นทางเขาเรียกช่วยเสริม
0: ช่วยเสริมดิฉันเนี่ยอย่างดิฉันเนี่ยไปตรวจเลือดเดือนธันวาต้นเดือนธันวาปีที่แล้วแล้วคุณหมอให้กินไปผ่านไป 3-4 เดือนแล้วก็มาตรวจตาตอนนั้นก็ไปเจาะเลือดอีกตรวจสุขภาพอีกปรากฏว่าค่าไขมันมันลงมาแล้วมันน่าจะมาผลจากการที่เราได้ยาด้วยแต่หลังจากนั้นดิฉันก็คุยกับคุณหมอว่าอ่ะหมอให้ลดเพราะทิศทางดีแล้วแล้วก็ต้องตรวจบ่อยๆนะทุกเดือนก็ได้หรือ2เดือนตรวจทีแต่ว่าดิฉันก็หันมาดูแลตัวเองก็คือมาลดน้ำหนักเลยงดของทอดของมันของทอดดิฉันลดไปแล้วขาหมูที่ชอบมากๆไม่กินเลยไม่แตะเลย
1: กล้วยทอด
0: กล้วยทอดก็เลิกไปแล้วคุณจำได้ไหม
1: ช่วงนั้น
0: ด
1: ิ
0: ฉ
1: ัน
0: อ้วนมาจากช่วงนั้นแหละช่วงกินกล้วยทอดมาตลอดแล้วกินขน
1: ม
0: ขนมอะไรนะอะไรนะไอ้ขนมปังที
1: ่
0: ขนมปังอันไหนที่กำลังเป็นเทรน
1: เ
0: ราก็พากันไปกิน
1: ออก
0: ขนมปังชนิดหนึ่งแล้วก็คุณขนมปังหนึ่งชิ้นเนี่ยมีหมดเลยเนาะนมเนยแป้ง
1: ชีส
0: ครีมชีสน้ำตาล
1: ครบ
0: แต่ไม่มีผัก
1: NCDS มาครบ
0: ใช่ ดีที่ไม่เป็นแบบอย่างนั้นนะคะคือตอนนี้ตรวจแล้วก็สุขภาพไตตับอะไรทุกอย่างดีหมดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นฤกษ์ดีก็หันมาดูแลสุขภาพก็เน้นโปรตีนให้เยอะนะคะโปรตีนได้จากอะไรบ้างคุณ
1: ไข่ไก
0: ่ไข่ไก่หาง่ายที่สุดเนี่ย
1: ถูก
0: แล้วใครอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยโชคดีของคุณละต่างจังหวัดนะปลาหาง่ายมากคุณปลาเนี่ยหายากหาง่ายมากๆเลยนะเพราะว่าพอฝนตกมาเนี่ยหลายคนก็จะไปใส่มอง
1: ใส่ภาษาอะไรมาอีกเมื่อตอน
0: ใส่พี่ตุ๋ยที่เขาเอาไปดักปลาเขาเรียกอะไรมอง
1: ข้อง
0: ไม่ใช่มันเหมือนตาข่ายอะตาข่ายใส่ตาข่ายดักปลาภาษากลางเขาเรียกอะไร
1: แห
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ข้องนะไม่ใช่สุ่มนะที่มันเป็นแบบไอ้นั้นแห่ค่ะพี่ตุ๋ยตีนะแห่แต่อันนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนตะข่ายอ่ะยาวๆแต่อีสานเขาเรียกมอง
1: ภาษา
0: เอามองเนี่ยไปดักปลาก็คือเขาก็จะไปวางอยู่ในน้ำแล้วก็จะมาใช้ไม้ปักแล้วก็จะเป็นตะข่ายสูงๆอย่างนี้ข้างใต้ตะข่ายจะเป็นโซ่เอาไว้ถ่วงน้ำนั่นแหละแล้วเขาก็จะเอาไปบางทีก็ไม่มีโซ่ก็จะมีแบบเป็นอะไรให้มันหนักหน่อยแล้วก็พอถึงช่วงเช้าเขาไปใส่ช่วงเย็นช่วงเช้าเขาก็จะไปกู้ยกมาปลาติดเต็มเลยมันเป็นตะข่ายเป็นเหมือนไนลอนอ่ะเป็นไนลอนเนาะ
1: เป็น
0: วัสดุไม่ใช่แหคือว่าคุณเซิร์ชเข้าไปดูอุปกรณ์หาปลามองสะกดเหมือนมองดูเนี่ยมองอุปกรณ์ภาคอีสานใช้หาปลามันจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าภาคกลางน่าจะเรียกข่ายไหมใส่ข่าย
1: ตาข่าย
0: ตาข่าย
1: ตาข่ายดักปลา
0: ตาข่ายดักปลาจะเป็นยาวๆเลยหลายๆเม็ดเลยแล้วแต่ดิฉันเนี่ยเชี่ยวชาญมาก
1: ตาข่ายดักปลาหรือว่าอวนลอยเป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านในภาคอีสานและภาคเหนือค่ะ
0: ที่บ้านดิฉันเรียกมองไปใส่มองพอมาภาคกลางเขาอะไรมองอ่ะมองไงมองพยายามอธิบายเขาก็ไม่เข้าใจอันนี้คืออุปกรณ์หาปลาหาง่ายปลาต่างจังหวัดนะหากินง่ายนะคะนี่แหละแหล่งโปรตีนชั้นดีหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะกินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ก็อาจจะเป็นอกไก่เนาะเนื้อไก่นะคะโปรตีนสูงโดยเฉพาะบริเวณอกไก่เนี่ยต้องถามการผ่านการดูแลสุขภาพมาแล้วนะคะอ่ะนะคะอีกเรื่องหนึ่งคุณเล่าดีกว่าวันนี้คุณเล่าคุณมาส่งต่อดิฉันทำไม
1: มันจะมีคำที่ดิฉัน
0: อะไรคะคุณส่งมาดิฉันไม่ควรส่งตอนนี้นะคะดิฉันเล่าอยู่คุณจะคุยอะไรคุณคุยไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกอาหารที่ดีและมีประโยชน์โปรตีนก็จะได้จากเนื้อสัตว์แล้วก็จากไข่โปรตีนจากพืชก็มีพวกถั่วธัญพืชถั่วเมล็ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วทุกอย่างเลยมีโปรตีนหมดเลยนะคะแต่ว่าต้องดูด้วยนะผู้หญิงที่ผ่านการแบบตรวจสุขภาพแล้วไปเจอแบบพวกเต้าอะไรนะมะเร็ง
1: เนื้องอก
0: กับซีสนะคะมะอาจจะพูดเต็มไม่ได้เนาะเดี๋ยวโซเชียลปลิวก็คืออาจจะต้องเลี่ยงเคยคุยกับคุณหมอบอกว่าถามว่ากินได้ไหมนมถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยกินได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสว่าเป็นประจำเราอาจจะไปกินเป็นถั่วชนิดอื่นๆถั่วเปลือกเขียวเนาะถั่วสีเขียวถั่วลันเตาก็ได้นะ
1: ถั่วเขียวถั่วลันเตา
0: ที่เขาถั่วทุกชนิดอัลมอนด์ก็ได้ถ้ามันแพงหน่อยแล้วก็กินถั่วบ้านๆเรานี่แหละ
1: ถั่วเหลืองใช่ไหม
0: ถั่วเหลืองนี่แหละคือถ้าเป็นซีสเป็นเนื้องอกต้องเลี่ยงนะคะอ่ะอันนี้ก็ตระกูลแบบธัญพืชรับประทานได้พวกงาพวกอะไรเงี้ยมีประโยชน์นะคะแต่ว่าต้องดูด้วยนะคนที่รับโปรตีนเยอะๆต้องดูค่าไตคนที่เป็นโรคไตไม่ใช่ว่าจะกินแต่โปรตีนนะคะต้องดูด้วยว่าการตรวจสุขภาพคุณหมอบอกว่าไตระยะนี้ต้องดูแลสุขภาพไหมหรือว่าบางคนเนี่ยระยะ3แต่ว่ามันเป็นไตเสื่อมตามอายุไขตามการเวลามันไม่ต้องกินยานะคะแต่ถ้าคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังเป็นโรคไตอยู่แล้วเนี่ย อยู่ในขั้นการดูแลก็ต้องเซฟให้เยอะๆนะคะอะไรก็ตามสุขภาพสำคัญมากๆอาหารการกินยิ่งเป็นผักเนี่ยต้องรับประทานให้ได้ตามสัดส่วนนะวันหนึ่งเนี่ยต้องกินผักให้เยอะนะผักผลไม้เพราะว่ามันมีวิตามินซีสูงอ่ะผลไม้บ้านเราอ่ะม่อนเงี้ยม่อนอ่ะดิฉันกลับไปบ้านในยืนเก็บแบบไปล้างน้ำกินได้เป็นกำกำเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ใช่ตามธรรมชาติคือมันไม่ต้องใส่ปุ๋ยอ่ะการปลูกหม่อนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลย
1: ดีจัง
0: มะนาวก็มีอ่ะคุณปลูกไปสีส้มก็ได้ส้มอะไรมะปี๊ดเนี่ยก็วิตามินซีสูงนะมะปี๊ดอร่อยนะคะมาดัดแปลงเป็นน้ำชงก็ได้เนาะใส่กับกาแฟดำ
1: แม่ดิฉันนะทำเป็นน้ำแข็งเลย
0: เออนะ
1: แล้วก็เอาใส่นะ
0: อร่อยนะเห็นไหมคุยไปคุยมานะคะหลังจากที่ฉันบอก50นาทีโอ้ยวันนี้นะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีความสุขกับการได้มาพูดคุยกับเรื่องสุขภาพนะคะแต่ว่าในช่วงเทศกาลกินเจนี้ใครที่กินเจอยู่ก็กินเจเพื่อสุขภาพหน่อยเนาะคนที่มีโรคประจำตัวต้องระวังนะคุณมด
1: ค่ะอย่างเช่นคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงก็คือทานได้คุณแต่เลือกชนิดและปริมาณอาหารที่ให้เหมาะกับสุขภาพของเรา
0: ค
1: ่ะอย่างเช่นอาหารบางประเภทเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแป้งน้ำตาลไขมันอยู่แล้วเนาะอาหารเจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โซเดียมสูงซึ่งคำแนะนำก็คือควบคุมปริมาณแป้งและน้ำตาลในเรื่องของลดข้าวเส้นขนมหวานตัวเลือกก็คืออาจจะไปทานข้าวไม่ขัดสีหรือทานเนื้อพืชไม่ขัดสีแทนอันนี้จะช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดโซเดีย
0: ม
1: ก็ไม่ต้องปรุงเยอะ
0: ค่ะ
1: เขาผัดมาแล้วอะไรแล้วเราไม่ต้องใส่เพิ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จำกัดอาหารเจแปรรูปอันนี้เขาบอกว่าพวกเนื้อสัตว์เทียมลูกชิ้นเจอาหารเจสำเร็จรูปบางชนิดก็อาจจะมีไขมันแป้งและโซเดียมสูงอันนี้ให้เราอ่านฉลากนิดนึงก่อนซื้อและเลือกโปรตีนจากพืชอย่างที่คุณบอกเลยพืชและผัก5สีและที่สำคัญนะเลือกวิธีการปรุงต้มนึ่งยำเลี่ยงน้ำมัน
0: นะเพื่อสุขภาพ
1: เพื่อสุขภาพ
0: เพราะว่าหลายๆที่ที่ไปเนี่ยอาหารเจเขาก็จะมีสำเร็จรูปบางคนเนี่ยไม่อยากทำเพราะว่ากินบางคนกินแค่คนเดียวในบ้านอะไรเงี้ยไปซื้อมาดูได้นะคะแต่อาจจะต้องไปเน้นพวกผักผลไม้ให้เยอะด้วยเช่นกันนะผักเนี่ยแต่ละมื้อต้องรับประทานนะในแต่ละมื้อต้องมีผักเนาะในแต่ละวันก็ต้องมีผักบางคน365วันเจอผักไปแค่65วันแบบนี้มันก็ไม่ได้นะบางคนอาจจะไปเลี่ยงกินแบบอื่นอะไรผงผักทุกวันนี้จะมีผงผักเดี๋ยวถ้าพูดถึงผงผักเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะถามหมอคณะเรื่องของผงผักว่าคนเราจำเป็นไหมที่จะต้องกินตัวผงผักหรือว่าผงผักเนี่ยจะช่วยในเรื่องของกลุ่มไหนวัยไหนกินได้ประเภทไหนกินได้กินแล้วมีผลอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วค
0: ่ะ
1: นะมดพิษพิชาพิระเทเลอร์ค่ะ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณตุ๋ยสุวัฒน์นิวัฒน์กลั่นขยันนะคะแล้วก็มีทีม Facebook Live ด้วยค่ะคงจะต้องลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆในช่วงเทศกาลกินเจนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
16: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง
1: แม่ทำไมไอหนักขนาดนี
2: ้มันรู้สึกระคายคอสิหายใจลำบาก
3: พ่อหวานยังไอเลยเนี่ยแสบจมูกน้ำตาไหลภูมิแพ้กำเริบบ่อยเนี่ยช่วงเนี้ย
1: ไปหาหมอเลย
3: ถ้าพ่อไม่เผาขยะเผาหญ้าเอะอะเผาเอะอะเผาอ่ะหนูกับยายก็หายแล้วเชื่อได้เลย
1: เฮ้ยใช่เหรอตอนเผาอ่ะเผาตั้งไกลด้วยนะ
4: ละอองหมอกควันกระจายตัวเป็นวงกว้างหยุดมลพิษคิดก่อนเผาเพื่อเราเพื่อโลก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 360,000 ครัวเรือนครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศอิหร่านระบุว่ากำลังใช้ยุทธวิธีทางทหารแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์เพื่อทำให้ระดับราคาน้ำมันโลกสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐเดือนหน้าวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยเอาชนะญี่ปุ่น2-0เซตได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียรายการโดฮาโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งถือเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงเชิงระบบในทุกมิติทั้งด้านอาหารพลังงานและการเงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดทั้งนี้รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทลายอุปสรรคและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนพร้อมเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จสูงสุดจะไม่ได้วัดเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องสะท้อนผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานคุณภาพการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมอติพลสถาพมมารายงาน
1: ขณะที่กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุวิกฤตพลังงานฉุดเศรษฐกิจโลกให้เติบโตลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3.1 แนะนำประเทศรายได้ต่ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางพุ่งเป้าและมีนโยบายทางการเงินที่สร้างเสถียรภาพด้านราคาน
3: างคริสตาลิน่าซอจิว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวถึงการรับมือแรงกดดันด้านพลังงานและทิศทางเศรษฐกิจโลกว่าปัจจุบันความสามารถในการรับมือกำลังถึงขีดสุดเงินเฟ้อเพิ่มสูงและนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันด้านการชำระหนี้โดยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถูกดึงลงโดยแรงกระแทกจากราคาพลังงานและดึงขึ้นจากอุปสงค์ด้าน AI ทำให้ GDP ทั่วโลกลดลงจากร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 3.1 ซึ่งประเทศรายได้ต่ำจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจึงควรกระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบายดำเนินการปรับปรุงระบบการเงินอย่างรวดเร็วพัฒนารายรับมีการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและปรับปรุงการคลังสาธารณะโดยเมื่อราคาพลังงานและอาหารสูงขึ้นต้องมีมาตรการพุ่งเป้าคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนโยบายการเงินต้องสร้างเสถียรภาพด้านราคาแต่ต้องดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดส่วนเรื่อง AI แม้จะมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็มีความเสี่ยงจึงต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันรับมือไซเบอร์โดยภาครัฐต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจเน้นการลงทุนด้านพลังงานดิจิทัลและมีนโยบายรองรับตลาดแรงงานเชิงรุกนางคริสตาลิน่ากล่าวด้วยว่าปีนี้ IMF ได้ทบทวนนโยบายอย่างครอบคลุมสำหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยต้องการดำเนินการเจาะจงเป็นรายประเทศและพัฒนาชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนาความยั่งยืนและสนับสนุนประเทศสมาชิกรายได้ต่ำเพื่อเดินทางบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปด้วยกันได้โอกาสนี้ได้ชื่นชมประเทศไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทำให้การประชุมราบรื่นและเป็นประโยชน์กับทุกคนนันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอกรอบนโยบายการทำงานระดับสูงหรือ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ม ุ่งมั่นผนึกกำลังทั่วโลกปราบปรามสแกมเมอร์ข้ามชาติ
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหารือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบนโยบายการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Resilient Financial Service เพื่อรับมือการฉ้อโกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทัพการเสวนาโดยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวทีBangkok Blueprint Implementation นำโดยนางตรณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อการต่อต้านการฟอกเงินและทุจริตหรือ Anti Money Laundering and Anti Corruption Thematic Fundซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือการฟอกเงินท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขณะที่นายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกจะเข้าร่วมกับนักลงทุนหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทประกันภัยและผู้นำด้านการเงินเพื่อการพัฒนาเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการที่ตลาดทุนการจัดหาเงินทุนด้วยสกุลเงินท้องถิ่นการค้ำประกันการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และการปฏิรูปนโยบายสามารถลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ได้มากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับโลกมุสลิมเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
4: นายทวีราบริทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าไอแบงค์ใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดกิจกรรมเสวนาคู่ขนานภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของการเงินอิสลามในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจโดยมีนายมูฮัมหมัดสุไลมานอัลจาเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษสำหรับการเงินอิสลามมีหลักการทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงรวมถึงการแบ่งปันความเสี่ยงและผลกำไรซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นตราสารสุกูตสีเขียวและสุกูตเพื่อความยั่งยืนรวมถึงการจัดหาเงินทุนตามหลักชาริอะห์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกอิสลามโดย iBank มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรเพื่อขยายความร่วมมือกับสถาบันการเงินระดับภูมิภาคและนานาชาติเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการเชื่อมโยงการเงินอิสลามและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังขอให้ติดตามผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระดับผู้นำที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในวันที่16ตุลาคมนี้
5: นางออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กลุ่มธนาคารโลกผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญผู้นำทางความคิดและภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีเพราะในการประชุมครั้งนี้มีการนำเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์อาหารดนตรีและเครื่องดื่มจากทั่วทุกภาคของไทยมาจัดแสดงในงานเพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่ภูมิภาคและชุมชนส่วนระยะยาวมุ่งต่อยอดโอกาสจับคู่ธุรกิจกับบริษัทไทยดึงดูดการลงทุนคุณภาพและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยเข้ามาในประเทศ
6: เชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
5: สำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ข้อริเริ่มเชิงนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันส่วนช่วงบ่ายจะมีการเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ด้านนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในการสัมมนาร่วมกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านการเงินดิจิทัลโดยระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินผ่าน QR Code เป็นจุดแข็งสำคัญขณะที่ไทยยังมีกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะทั้งนี้เทคโนโลยีการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็นดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลมีศักยภาพช่วยลดต้นทุนธุรกรรมเพิ่มช่องทางระดมทุนให้ภาคธุรกิจและเปิดโอกาสการลงทุนรูปแบบใหม่พร้อมย้ำว่าการพัฒนาการเงินดิจิทัลต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนทั้งการเข้าถึงบริการทางการเงินการป้องกันการหลอกลวงและการขยายโอกาสลงทุนโดยภาครัฐหน่วยงานกำกับดูแลและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินดิจิทัลของภูมิภาคการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครถึงหนองคายระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานหรือตายรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอร่างกฎกพ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่งฉบับที่พ.ศ.นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีซึ่งมีรายการในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอปรับแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2018ถึง2028ครั้งที่4
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน7วันนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ออกสู่เส้นทางต่างๆในปริมาณที่แต่ละพื้นที่สามารถรองรับได้แบ่งออกเป็น3เส้นทางได้แก่รับน้ำผ่านประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตประยุรศักดิ์ช่วงคลอง12ถึง13และประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตช่วงคลอง8ถึง9ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จโดยควบคุมระดับน้ำในคลองรังสิตด้านจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ที่ประมาณ1เมตร70เซนติเมตรถึง1เมตร90เซนติเมตรจากระดับทะเลปานกลางตามที่ได้มีการตกลงร่วมกับประชาชนในพื้นที่โดยจะทยอยยกบานประตูครั้งละประมาณ 10-20 เซนติเมตรและติดตามระดับน้ำในคลองรังสิตอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงเกิน1เมตร90เซนติเมตรจะปรับลดบานประตูเพื่อลดความเสี่ยงต่อพื้นที่ท้ายน้ำรับน้ำผ่านคลอง6วาสายล่างเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนประชาชนในชุมชนริมคลอง6วาสายล่างและคลองที่เชื่อมต่อกันให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและสุดท้ายรับน้ำผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตโดยได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม16เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกคลองชายทะเลซึ่งบริเวณแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันระดับน้ำในตัวเมืองฉะเชิงเทราลดลง11เซนติเมตรทางนี้คาดว่าการระบายน้ำในจุดสำคัญต่างๆของพื้นที่อำเภอองครักษ์จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ7วันกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานต้นเหตุน้ำท่วมปนเปื้อนคราบน้ำมันปราจีนบุรีส่วนผลตรวจคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาคราบสีรุ้งปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงานสั่งการให้บริษัทกรีน Environment Technology จำกัดหยุดประกอบกิจการชั่วคราวปิดหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมระงับการรับของเสียและเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยด่วนหลังพบร่องรอยสารปนเปื้อนไหลออกจากพื้นที่โรงงานพร้อมกันนี้ได้ติดตั้งทุ่นกักคราบน้ำมันหรือออยล์บูมเพื่อควบคุมการแพร่กระจายให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำพบว่าปริมาณโลหะหนักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันแต่พบค่าปริมาณน้ำมันไขมันและสารไฮโดรคาร์บอนเกินมาตรฐานซึ่งเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานส่งผลให้แหล่งน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคกรมโรงงานจึงแจ้งเตือนประชาชนอย่างเข้มงวดให้หลีกเลี่ยงการนำน้ำไปใช้สูดดมหรือสัมผัสผิวน้ำโดยตรงเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไปสำหรับผลการตรวจสอบน้ำสีดำคล้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์พบว่าเกิดจากการสูบระบายน้ำท่วมขังพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและเกิดฟองสีขาวคล้ายโฟม
8: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปลมใต้พบน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดโดยไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายซึ่งผลประเมินเบื้องต้นระบุว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5โดยค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ต่ำสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งพบสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำซึ่งต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือรองเท้าบูทและงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมสำหรับวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำอีกครั้งโดยจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดคือบริเวณจุดเหนือประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์บริเวณประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมตรงน้ำที่เกิดฟองและบริเวณสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้ตรงด้านล่างแล้วจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

0: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ติยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 306,000 ครัวเรือนวงเงิน 2,409 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
2: นายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินได้เร่งรัดเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 306,384 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดทั่วประเทศและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนทั้งนี้ธนาคารออมสินทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วในทุกวันเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่วัดกุฏิอำเภอเขาย้อยสร้างความเข้าใจระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างครอบคลุมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
3: จังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อย10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและเขตให้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลมาจากจังหวัดราชบุรีท่วมบ้านเรือนประชาชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับคปภ.และอปท.จัดกิจกรรมรับฟังแนวทางการเคลมประกันภัยกรณีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติโดยขั้นตอนการเคลมประกันและการขอรับสินไหมทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภายในงานมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติแห่งชาติการยื่นเคลมประกันภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินการขอรับค่าสินไหมทดแทนสำหรับเอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมคือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แจ้งเคลมภาพถ่ายแสดงความเสียหายจากน้ำท่วมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องการเข้าถึงสิทธิ์คือส่วนสำคัญในการฟื้นฟูความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้ประสบอุทกภัยและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเพื่อรับทราบแนวทางขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิ์ประกันภัยอย่างถูกต้องในวันนี้เวลา 10:00 น.ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดกุฏตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19ตุลาคมนี้เริ่มต้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
4: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อจังหวัดข้างเคียงประสานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รอยต่อร่วมกัน
5: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดตรังยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครอบคลุม10อำเภอของจังหวัดตรังโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสาร

0: สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงได้ทำการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อได้เตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานบูรณาการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยครอบคลุมทั้งกำลังพลและเครื่องมือการจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นการขนส่งและคมนาคมการช่วยเหลือโรงเรียนวัดและมัสยิดการบริหารศูนย์พักพิงการจัดสรรงบประมาณและการประสานความร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุดขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามการขุดลอกคลองศูนย์ราชการและกำจัดวัชพืชบริเวณตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงคลองยักกังเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกเตือนชาวสวนยางเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้และแนะนำให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับสิทธิการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
3: นายมาสุเพียรปินฮาจีสมาแอร์ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่าสถานีอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องซึ่งพื้นที่ภาคใต้เสี่ยงสูงต่อการเกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายแก่สวนยางพาราจึงขอเชิญชวนชาวเกษตรกรที่ถือครองสวนยางตั้งแต่2ไร่ขึ้นไปเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเพื่อรับสิทธิประโยชน์เช่นเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเงินช่วยเหลือสวัสดิการบรรเทาความเดือดร้อนการส่งเสริมการรวมกลุ่มตลอดจนการช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐทั้งนี้การขึ้นทะเบียนทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเมื่อเริ่มปลูกยางหรือเปลี่ยนมือเจ้าของสวนส่วนการปรับปรุงข้อมูลควรแจ้งกยธ.ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ต้นยางเปลี่ยนสถานะหรือข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เสียสิทธิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุไหงโกลกโทร073611249วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: อธิบดีกรมการข้าวหารือกงสุลใหญ่ประจำเมืองเจดดาประเทศซาอุดีอาระเบียผลักดันความร่วมมือขยายตลาดข้าวไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบีย
4: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยถึงการหารือกับกงสุลใหญ่ประจำเมืองเจดดาประเทศซาอุดีอาระเบียว่าเพื่อผลักดันความร่วมมือทั้งมิติการค้าและวิชาการโดยเฉพาะการเปิดตลาดข้าวไทยในตลาดตะวันออกกลางด้วยการเชื่อมโยงตลาดข้าวไทยสู่ซาอุดีอาระเบียที่เข้มแข็งเพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอคุณภาพข้าวไทยณเมืองเจดดาเพิ่มการรับรู้ให้ผู้บริโภคท้องถิ่นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตนำเข้าอีกทั้งกระชับความร่วมมือด้านงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิงอับดุลลาเพื่อดึงศักยภาพมหาวิทยาลัยชั้นนำของซาอุดีอาระเบียมาร่วมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านข้าวรวมถึงการเปิดมิติใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนร่วมกันนอกจากนี้กรมการข้าวเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับฝ่ายซาอุดีอาระเบียเนื่องในโอกาสฉลอง70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียในปี2570ทั้งนี้ภายในงานไทยเฟสติวัลณเมืองเจดดาในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการประกาศศักยภาพงานวิจัยด้านข้าวไทยสู่สายตาชาวโลกชวนันท์มาลีรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่าน2นายโดยระบุว่าอิหร่านเริ่มใช้ยุทธวิธีทางทหารรูปแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่ละเมิดข้อจำกัดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถนำไปสู่การโจมตีเรือเหล่านี้เพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเน้นย้ำว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของมอตตาบาฮอสเซนีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางความพยายามของสหรัฐและพันธมิตรในการลดราคาน้ำมันโลกขณะเดียวกันสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยังทำให้สหรัฐมีค่าใช้จ่ายทางทหารสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนซึ่งอาจส่งผลต่อการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียในวันนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีอาคารสำนักงานของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียและเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองดารานทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะเดียวกันหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเศษซากขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นไว้ได้ตกลงมาในพื้นที่อยู่อาศัยในกรุงริยาดส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ4รายและบ้านเรือน15หลังได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้
6: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนของอังกฤษในวันนี้เพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนที่ยังคงเผชิญกับการรุกรานของรัสเซียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในอังกฤษพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอังกฤษจะให้ความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมแก่ยูเครนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดียูเครนที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียและกดดันให้ยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเยาวชนอย่างไรก็ตามสภาผู้แทนราษฎรจะต้องปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายของวุฒิสภาที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้ก่อนส่งร่างกฎหมายฉบับสมบูรณ์ให้ประธานาธิบดีลงนามอนุมัติต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนของฟิลิปปินส์ถึง2ครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนที่แล้วเด็กชายวัย16ปีก่อเหตุกราดยิงเพื่อนร่วมชั้นเสียชีวิตอย่างน้อย2รายและเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเด็กนักเรียนถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ขณะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนร่วมชั้นซึ่งก่อให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและเนื้อหาบนโลกออนไลน์ของเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชีย AVC Beach Tour รายการโดฮา Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์รอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงนักตบลูกยางชายหาดไทยไบรท์ทาราวดีนาราพรพัฒน์และเบสวรพีรชยากรก้องภพสรุตาวดีดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026พบกับอาซามิชิบะและเอริกะมูราคามิจากญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าไบรท์เบสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคู่จากญี่ปุ่นไป2-0เซต21-19 21-12คว้าแชมป์ AVC Beach Tour 2026ไปครองได้สำเร็จศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite ฤดูกาล 2026-2027 รอบ League Stage โซนตะวันออกนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับการมาเยือนของปักกิ่ง FC ตัวแทนจากประเทศจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์สู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายปักกิ่ง FC ไป 1-0 มาริโอซิลวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวหลังเกมว่า ทีมมีโอกาสทำประตูมากถึง16ครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นสกอร์ได้ขณะที่คู่แข่งทำเกมรุกและตอบโต้กลับได้ดีจนทำประตูได้สำเร็จแม้ช่วงปลายของเกมจะมีการแก้ไขสถานการณ์ด้วยการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นและส่งศูนย์หน้าลงไปอีก2คนเพื่อพยายามทำประตูแต่ก็ไม่สามารถทำได้แต่เชื่อว่าผู้เล่นทุกคนพยายามสู้เต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วขณะที่อีกคู่เกียวโตซังงะจากญี่ปุ่นเปิดสนามซังงะสเตเดียมบายคิวเซราประเทศญี่ปุ่นรับการมาเยือนของราชบุรี FC ที่เข้ารอบฟุตบอลรายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรผลการแข่งขันปรากฏว่าแม้ราชบุรี FC จะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าและมีโอกาสลุ้นทำประตูถึง9ครั้งแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ทำให้พ่ายไป0ต่อ1ประตูส่งผลให้ราชบุรี FC ลงสนาม2นัดแพ้ทั้ง2นัดยังไม่มีคะแนนขณะที่เกียวโตซังงะเก็บเพิ่มอีก3แต้มได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026รอบแรกประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะหูกวนซุนกับหลี่เจียซินจากไต้หวันไป2เกมรวด 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับโฮปังรอนกับไลเป่ยจิงจากมาเลเซียด้านประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับหนึ่งของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายรัสมูสเกมเก้จากเดนมาร์กไป1ต่อ2เกม 21-13 17-21 และ 21-11 จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายด้านเมย์รัชนกอินทนนท์ได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ระหว่างวันที่13ถึง18ตุลาคมเนื่องจากอาการบาดเจ็บหลังการแข่งขันชิงชนะเลิศในรายการ Arctic Open 2026โดยรายการต่อไปของเมย์รัชนกอินทนนท์อาจจะเข้าร่วมการแข่งขันใน Fresh Open 2026ระดับ World Tour Super 750ระหว่างวันที่20ถึง25ตุลาคมนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 อิสลามาบัด ITF Women Championship 2026ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะเซวิลซุนดาเยวานักเทนนิสจากอุซเบกิสถานไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบกับอภิราชาบิสตาจากเนปาลต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX Racing World Cup รายการ UCI BMX World Cup 2026ที่เมืองฉงลี่มณฑลเหอเป่ยประเทศจีนซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโอมพุทธภูมินาคแป้นทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มนักปั่นจากทวีปเอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยสามารถผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้ทั้งสนามที่7ในอันดับ24และสนามที่8ในอันดับ26ช่วยทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกเพิ่มได้อีก42คะแนนส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนรวม339คะแนนขยับขึ้นมาอันดับที่22ของโลกขณะที่เอโกเมศสุขประเสริฐเผชิญงานหนักในรุ่นประชาชนจึงยังไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2แอตแลนติโกมาดริดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ต่อ0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนได้สำเร็จส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ1นัดแพ้1นัดมี3คะแนนเท่าเดิมขณะที่อาร์เซนอลกลับมาเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของลิวจากฝรั่งเศสจบเกมอาร์เซนอลชนะลิวไป3ต่อ0คว้าชัย2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนลิวแพ้2นัดรวดยังไร้แต้มด้านกาลาตาซารายยักษ์ใหญ่จากตุรกีเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาจากสเปนจบเกมบาร์เซโลนาบุกคว้าชัยเหนือกาลาตาซารายไป4ต่อ1ชนะ2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนกาลาตาซารายพ่าย2นัดยังไร้คะแนนส่วนไวกิ้ง FK สโมสรจากนอร์เวย์เสมอบาเยิร์นมิวนิกทีมใหญ่จากเยอรมนีไป3ต่อ3ทำให้บาเยิร์นมี4คะแนนจาก2นัดส่วนไวกิ้งที่เล่นถ้วยใหญ่ยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เก็บแต้มแรกได้สำเร็จ ความเคลื่อนไหวนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬา265คนเตรียมลงแข่งขันใน18ชนิดกีฬาโดยต่างมุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยกันคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองโดยกรพงศกรแปรยอเตรียมนำทีมหญิงสุนีพรถนอมวงอุ้มสศิราวานอินทโชตและฟิลอมรเทพผลปันนะลงแข่งขันกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตร1ในกีฬาความหวังรุ่นเหรียญทองด้านสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่กรีธาว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสขณะที่สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้3ชนิดกีฬาได้แก่บ็อกเซียว่ายน้ำและกรีธาซึ่งรวมถึงวีลแชร์เรซซิ่งโดยหนึ่งในความหวังสำคัญคือบีมชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 ดีกรีเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ที่ตั้งเป้าหมายคว้า2เหรียญทองในรายการ100เมตรและ800เมตรผานิชคาดนาครายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: 12:44ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอรุพงษ์เลขที่บัญชี174-019-7132สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถและในกรณีที่ไม่มีใบสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมทางหลวงกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธาจำนวน70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ dos.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่อีเมล atriraya@mhesi.go.th โดยสามารถแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์02333-3700ต่อ4704หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ atiraya.e@mhesi.go.th กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือทาง dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้อาหารประเภทกินได้ไม่อั้นหรือบุฟเฟ่มีให้เลือกมากมายซึ่งความอิ่มอร่อยแต่ละมื้ออาจมาพร้อมกับการทำลายสุขภาพได้หากเกิดอาการต่างๆข้างเคียงตามมาหนึ่งในนั้นคือเมื่อเกิดภาวะอาหารไม่ย่อยจนต้องใช้ตัวช่วยอย่างยาช่วยย่อยนั่นเองค่ะยาช่วยย่อยเป็นตัวช่วยยอดฮิตของหลายคนเมื่อรู้สึกแน่นท้องอาหารไม่ย่อยหรืออึดอัดหลังมื้อใหญ่เพราะให้ผลเร็วและเห็นผลทันใจแต่รู้หรือไม่ว่าการกินยาช่วยย่อยบ่อยๆอาจไม่ได้ช่วยให้ระบบย่อยดีขึ้นเสมอไปแถมบางครั้งยังส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้อีกด้วยบทความนี้จะพามาทำความเข้าใจกันว่ายาช่วยย่อยคืออะไรมีกี่ประเภทใช้บ่อยได้ไหมและควรปรับพฤติกรรมอย่างไรให้ร่างกายย่อยอาหารได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยางานเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความหมายของยาช่วยย่อยโดยทั่วไปหมายถึงยาที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องโดยหากแบ่งตามการออกฤทธิ์ของยาจะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้แก่ยาเอนไซม์ที่ประกอบไปด้วยเอนไซม์ช่วยย่อยสารอาหารส่วนเกินยาลดกรดในกระเพาะอาหารที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเสียดท้องหลังจากหลั่งกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปหรือในคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารและทนภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปไม่ได้ยาขับลมที่ออกฤทธิ์ช่วยลดแรงตึงผิวของฟองอากาศในกระเพาะอาหารทำให้ลมถูกขับออกมาทางปากและทำให้อาการแน่นท้องทุเลาลงและสุดท้ายคือกลุ่มยาสมุนไพรซึ่งมักมีการออกฤทธิ์หลายกลไกช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแน่นท้องขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรยาในกลุ่มนี้เป็นตัวช่วยบรรเทาอาการในระยะสั้นเท่านั้นการรับประทานยาเหล่านี้เป็นเวลานานโดยไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์หรือไม่มีข้อบ่งใช้เรื้อรังที่จำเป็นต้องใช้อาจเกิดผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารเช่นร่างกายเคยชินกับภาวะที่ต้องมียาช่วยอยู่ตลอดเวลาหรือลดการดูดซึมของสารอาหารและวิตามินบางอย่างได้รวมถึงในคนที่มีปัญหาเรื่องตับหรือไตทำงานผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนหาซื้อยามารับประทานเองสำหรับความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีอาจนำไปสู่ผลเสียเช่นทำให้ระบบย่อยอาหารขี้เกียจทำงานเมื่อร่างกายได้รับเอนไซม์จากภายนอกเป็นประจำเสี่ยงต่อการระคายเคืองกระเพาะอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มยาลดกรดหากใช้เกินขนาดเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นเช่นยาปฏิชีวนะหรือยาลดความดันปิดบังอาการของโรคจริงเช่นแผลในกระเพาะหรือตับอ่อนอักเสบที่ควรได้รับการรักษาโดยตรงหากมีอาการแน่นท้องหรือย่อยยากเกิน2สัปดาห์ควรหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันทีท่านผู้ฟังคะ ไม่ควรกินยาช่วยย่อยหากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์เพราะแม้ยาช่วยย่อยจะบรรเทาอาการได้ทันใจแต่การใช้บ่อยเกินไปอาจรบกวนสมดุลของระบบย่อยอาหารได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
13: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
14: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: โดนครับซื้อครับ
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
16: หู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและชโลธรจันยาอ่าน

ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดียามบ่ายค่ะพบกันที่ FM 93.5 MHz และ 95.5 MHz เช่นเคยนะคะข่าวเที่ยงจบพบดีเจเจี๊ยบรัชนีก่อไปแก้วค่ะที่นี่เราก็มาดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันนะคะทุกบ่ายถึงบ่าย2โมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องให้ความใส่ใจมากๆเลยนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะแค่3ออ่างคืออาหารออกกำลังกายและอารมณ์จริงๆแล้วถ้าจะให้ครบนี่มันก็มีมากกว่า3ออนะคะมีถึง10ออ่างเลยก็สุขภาพดีไปกับทฤษฎีเพื่อนตายโดยอาศัยหลัก10ออ่างนะคะเพราะว่านอกจากอาหารออกกำลังกายและอารมณ์แล้วยังมีเช็คอัพติดอาวุธไม่อ้วนไม่เสพสารเสพติดคือออันตราย1และออันตราย2ที่เราจะไม่ทำคือกิจกรรมอันตรายรวมทั้งอากาศนะคะแล้วก็ไม่อดนอนด้วยหลายอย่างหลายอย่างจริงๆถ้าทำให้ครบเบ็ดเสร็จนะแต่ว่าถึงไม่ครบก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้ทำบ้างก็แล้วกันนะช่างเทคนิคประจำรายการวันนี้น้องหนิงสุขเกษมกล้ารบนะคะก็อยู่ด้วยกันที่ห้อง FM 93.5 แต่เสียงไปออกที่ FM 95.5 ด้วยฟังได้ทั้งสองคลื่นความถี่ค่ะเราเริ่มกันด้วยอารมณ์คิดถึงบ้านของไมเคิลบูเบรนะคะกับเพลงโฮมไม่ได้ฟังซะนานเลยไม่ได้ฟังนานมากคุณผู้ฟังบอกว่าเพลงเปิดรายการเพราะมากครับขอบคุณมากๆขอบคุณที่ทักทายเซฮัลโหลกันเข้ามาทางไลน์935 ADนะคะบางท่านก็เข้ามาบอกว่าฟังอยู่ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะคะแต่ก็ทราบอยู่แล้วแหละว่าฟังอยู่เพราะเราก็มาพบกันทุกวันไม่เว้นไม่ขาดไม่เกินนะคะ7วัน3วันแรกก็5วันแรกก็เป็น Healthy Together 2วันหลังคือเสาร์และอาทิตย์ก็เป็น Afternoon Delight วันนี้เริ่มกันด้วยเพลงที่เมื่อสักครู่บอกไปนะคะ Michael Bublé กับเพลง Home ตามด้วย John Denver Take Me Home Country Roads ที่วันก่อนคุณผู้ฟังถามหาไว้ก็เป็นความคิดถึงบ้านความอบอุ่นในอดีตความโหยหาถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะมีการพรรณนาถึงธรรมชาติแล้วก็ความผูกพันธรรมชาตินั้นตลอดเส้นทางในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียซึ่งเปรียบเสมือนดินแดนสวรรค์บนดินที่มีทั้งเทือกเขาบรูริจแล้วก็แม่น้ำเซนันโดอาค่ะเราก็ฟังกันเพลินๆไปนะคะและบ้านนี้ก็ยินดีต้อนรับเสมอบ้านนี้ก็คือบ้านของ Healthy Together และ Afternoon Delight ซึ่งหมายถึงลายนะคะลายแห่งความอบอุ่นคือลาย 935 ADนอกจากไลน์แล้วก็ยังจะมี SMS 4689935รวมทั้งหน้าเพจ Facebook Line Afternoon Delight วันนี้นอกจากเพลงเพราะๆแล้วนะคะก็จะมีคุณหมอแพทย์หญิงวรัชยาวลัยลักษณาพรอาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยอาจารย์หมอจะมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะมาคุยกันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันบ่อยๆค่ะเพราะว่าช่วงหลังมานี้ก็เป็นกันเยอะนะคะ
กับสโตรกเนี่ยซึ่งถ้ารู้เร็วก็จะรอดไหวลดเสี่ยงอัมพาตด้วยสโตรกหรือโรคหลอดเลือดสมองมันเป็นยังไงคืออะไรเดี๋ยวสักครู่มาถามจากคุณหมอวรัชยากันช่วงนี้ไปฟังเพลงกันอีกน่าจะ3เพลงหรือ2เพลงดีเพลงสั้นๆเพลงสั้นๆได้น่าจะได้สัก2เพลง2เพลงนะคะนำงานเพลงของเอวิสเพรสลีย์ค่ะ Home is where the heart is ที่เป็นที่ที่ใจเราอยู่หลายคนไม่ว่าจะไปไหนค่ะจิตใจก็จะอยู่ที่บ้านนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่า Home is where the heart is ตามด้วย Sir Cliff Richard กับ Daddy's Home มาฟังกันกับสองเพลงนี้เพราะถ้าเติมไปอีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวเวลาจะเกินไปนะคะจะเกินไปเพราะว่าโดยประมาณเนี่ยบ่ายโมงยี่สิบของรายการทุกครั้งเราก็จะต้องเตรียมแล้วเตรียมที่จะให้คุณหมอเข้าสายมาพูดคุยกันเป็นการโฟนอินเข้ามาทางโทรศัพท์แบบสดนะคะก็คุยกันแบบสดๆกับคุณหมอ

0: เซอร์คริสริชาร์ดกับ Daddy's Home นะคะมาตามหลังเอลวิสเพรสลีย์ Home is where the heart is บ้านทุกหลังอบอุ่นเสมอนะคะรวมทั้งบ้านของ Healthy Together และ Afternoon Delight ด้วยมาเข้าสู่ช่วง Happy Healthy ค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงวรัชยาวลัยลักษณาพรอาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอาจารย์หมออยู่ในสายโทรศัพท์พร้อมที่จะคุยให้ความรู้กับพวกเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหมอวรัชยานะคะ
0: ค่ะวันนี้คุยกันเรื่องสโตรกนะคะคุณหมอ
1: ค่ะ
0: ข่าวว่าช่วงนี้คนเป็นกันเยอะเหรอคะสโตรกเนี่ยแล้วก็นับวันก็จะเป็นกันตั้งแต่อายุยังไม่เยอะ
1: ค่ะจริงๆนี่ในประชากรโลกนี่ต้องบอกว่า1ใน4เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นสโตรกในช่วงวัยดึงวัยของชีวิตนะคะแล้วก็ในปัจจุบันก็ต้องบอกว่าพบเยอะขึ้นค่ะในกลุ่มคนไข้ที่เป็นอายุน้อยลงค่ะเดิมเราอาจจะคาดหวังว่าคนไข้อาจจะมักจะเป็นสโตรกตอนอายุ70ถึง80เนาะปัจจุบันพบน้อยลงเรื่อยๆค่ะ20กว่า30 40ก็พบได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้เดี๋ยวนี้มันเป็นโรคที่เป็นง่ายจริงๆเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะมันก็สาเหตุที่เป็นมันก็คงจะไม่ยากใช่คะคุณหมอใช่ไหมคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะ
1: จริงๆเนี่ยตัวสโตรกเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นพูดง่ายเหมือนเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินของตัวหลอดเลือดค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาของตัวหลอดเลือดเองค่ะหรือว่าเป็นปัญหาจากตัวลิ่มเลือดที่ปลิวมาจากตำแหน่งอื่นที่ต้นทางกว่านั้นมาอุดตัวหลอดเลือดค่ะตัวปัญหาจากหลอดเลือดเองเนี่ยโดยพฤติกรรมชีวิตของคนในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีปัญหาของหลอดเลือดได้สูงขึ้นค่ะค่ะหลอดเลือดเนี่ยถ้ามันมีเป็นตัวคราบไขมันหรือว่าคราบแคลเซียมหินปูนมาเกาะเนี่ยก็จะทำให้มันเกิดการสะสมทำให้ตีบตันแล้วก็ขาดเลือดไปในที่สุดค่ะอันนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุใหญ่ของคนไข้ที่เป็นสโตรกในอายุที่เยอะขึ้นมานะคะแต่ปัจจุบันก็ด้วยพฤติกรรมชีวิตหลายๆอย่างค่ะอาจจะเป็นตัวเร่งเร้าที่ทำให้ตัวหลอดเลือดพวกนี้มันอักเสบง่ายขึ้นค่ะรวมถึงมีคราบมีพลาคต่างๆที่ได้กล่าวไปเนี่ย

0: เลือดสมองหรือสโตรกเนี่ยค่ะ
1: ค่ะจริงๆความเสี่ยงของตัวโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยแบ่งเป็นหลักๆเป็น2อย่างแล้วกันค่ะเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้กับกลุ่มที่สามารถกลับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นอายุเนาะอายุเยอะขึ้นก็จะเป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองค่ะหรือว่ากรรมพันธุ์เป็นสิ่งที่ได้มาแต่กำเนิดกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่ว่าก็จะมีอีกกลุ่มใหญ่เลยก็คือปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยจากพฤติกรรมของเราค่ะพฤติกรรมการรับประทานอาหารพฤติกรรมการออกกำลังกายค่ะหรือว่าพฤติกรรมการนอนนะสุขภาพหลายๆอย่างเหล่านี้ก็เป็นหลายๆองค์ประกอบหลายๆด้านค่ะที่จะเป็นตัวปัจจัยเสี่ยงของการเร่งทำให้หลอดเลือดนั้นเสื่อมเร็วกว่าวัยค่ะ
0: ค่ะพฤติกรรมที่อาจารย์หมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยขยายความนิดนึงค่ะว่าจากว่ามันเป็นยังไงทำไมมันถึงเกิดขึ้นสโตรกเนี่ย
1: ถ้าเกิดพฤติกรรมด้านอาหารนะคะสมมติว่าอย่างเช่นอาหารของมันของทอดค่ะหรือว่าพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตเหล่านี้ค่ะมันเป็นพฤติกรรมที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดโรคประจำตัวสะสมตามมาต้องบอกว่าสโตรกเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นฉับพลันค่ะแต่สาเหตุของมันเนี่ยมีนำมาตั้งนานแล้วค่ะบางคนเนี่ยมีโรคประจำตัวครบนะคะอย่างเช่นทั้งไขมันสูงความดันโลหิตสูงมีโรคเบาหวานค่ะเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ทั้งสิ้นค่ะดังนั้นเนี่ยคือถามว่าภาวะเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการทานหรือพฤติกรรมการกินของเราเช่นเดียวกันค่ะไขมันในเลือดสูงเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราทานอาหารต่างๆเข้าไปเนาะที่เป็นของมันของหวานค่ะรวมถึงของเค็มค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องพฤติกรรมการทานอาหารค่ะ yeah. อีกส่วนหนึ่งคือพฤติกรรมปัจจุบันแล้วเนี่ยเรามีความเคร่งเครียดในชีวิตประจำวันเยอะขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการเวลาที่จะแบ่งไปสมมติว่าออกกำลังกายค่ะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเนี่ยเหล่านี้ก็จะลดลงค่ะการออกกำลังกายก็เป็นตัวที่สามารถป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ค่ะค่ะอื่นๆที่ปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องสุขภาพการนอนค่ะการนอนไม่ดีหรือว่าคุณภาพการนอนที่ต่ำลงค่ะนอนกรนหายใจอุดกั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองขนาดเล็กเช่นเดียวกันค่ะจริงๆหลายๆอย่างเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบกันที่นำมาสู่โรคประจำตัวโรคประจำตัวก็จะนำมาสู่ความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตามมาค่ะซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ค่ะ
0: เราจะรู้ตัวก่อนไหมคะสมมติว่ามันเข้าข่ายเป็นแล้วอะสโตรกเนี่ยอาการจะออกไหมคะหรือว่าไอ้ประเภทอะไรนะปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดนี่คืออาการมันเป็นเยอะแล้วชัดเจนแล้ว
1: ค่ะจริงๆอาการของสโตรกมีหลายๆอย่างนะคะที่อย่างที่ได้แจ้งมาค่ะมีปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงค่ะเวียนหัวเดินเซบ้านหมุนฉับพลันค่ะเหล่านี้ก็เป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองค่ะแล้วก็เวลาเป็นเนี่ยอย่างที่แจ้งคือเป็นฉับพลันค่ะก็คือเวลาเกิดเนี่ยเกิดขึ้นภายในหลักวินาทีนาทีเท่านั้นค่ะที่คนปกติที่สามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยล้มลงเพราะว่าอ่อนแรงไปค่ะอาการเตือนเนี่ยอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆไม่มีนะคะไม่ได้มีอาการเป็นมาก่อนบางท่านอาจจะเคยเป็นมาก่อนแล้วไม่ได้ตระหนักว่าอันนั้นเคยเป็นตัวโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็เป็นซ้ำอีกทีหนึ่งในลักษณะที่รุนแรงขึ้นค่ะแต่ว่าเวลาที่เป็นสโตรกเนี่ยก็เป็นโรคที่เป็นเกิดกระทันหันฉับพลันค่ะดังนั้นคืออาการเตือนก่อนหน้าเนี่ยคิดว่าคงไม่มีค่ะแต่ว่าความเสี่ยงที่นำมาก่อนหน้าเนี่ยมีค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นการไม่ออกกำลังกายอาหารต่างๆเนี่ยคือถ้ามีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะมันก็จะสะสมมาอย่างนั้นใช่ไหมคะจนกระทั่งมาออกอาการแบบฉับพลันเลยกับหลอดเลือดสมองเนี่ยแล้วโรคหลอดเลือดสมองก็อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าตามที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆโรคหลอดเลือดสมองไม่ได้มีสัญญาณเตือนค่ะแต่ว่ามีสัญญาณที่บอกเป็นบ่งบอกว่าเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องรีบพานำส่งไปสู่โรงพยาบาลค่ะ
0: โอ้ถ้ามันอาการออกแล้วนี่คะ
1: ใช่ไหมคะใช่ถ้าอาการออกแล้วก็คิดว่าต้องไปโรงพยาบาล

0: อย่าล้างรออย่ารอดูว่าจะดีขึ้นไหมค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าปัจจุบันการรักษาของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นมากค่ะแล้วก็ยาหลายอย่างเนี่ยก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากค่
1: ะ
0: การเข้าถึงการรักษาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะทำให้ผลลัพธ์ของคุณภาพชีวิตตามมาเนี่ยจะดีกว่าค่ะ
1: ก็ทำไมถึงจะต้องรักษาเนี่ยแข่งกับเวลาล่ะคะสำหรับโรคหลอดเลือดสมองเนี่ย
0: ค่ะต้องบอกว่าใน1นาทีที่รอไปเนี่ยทำให้เซลล์สมองเนี่ยขาดเลือดเพิ่มขึ้นในปริมาณมากนับล้านล้านเซลล์นะฮะในเซลล์สมองที่เสียหายไปเนี่ยก็จะนำมาสู่ภาวะทุพพลภาพอัมพฤกษ์อัมพาตตามมาหลังจากนั้นค่ะซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่แก้ยากดังนั้นในมุมของเชิงการแพทย์เนี่ยเราอยากจะรักษาเซลล์สมองให้เสียหายน้อยที่สุดค่ะแล้วก็ฟื้นกลับมาให้ได้มากที่สุดค่ะตั้งแต่จุดต้นๆค่ะนั้นคือปัจจุบันก็มีทั้งยาละลายริ่มเลือดทั้งเส้นเลือดนะคะแล้วก็มีทั้งขั้นการสวนหลอดเลือดสมองค่ะที่ไปนำตัวริ่มเลือดออกมาจากในตัวหลอดเลือดสมองข้างบนนั่นเองเลยค่ะซึ่งเหล่านี้เนี่ยมีการที่คนไข้ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาที่เร็วกว่าวินิจฉัยที่เร็วกว่าเนี่ยก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ในการฟื้นตัวของโรคได้ดีกว่าค่ะ
1: อาจารย์หมอบอกว่าปัจจุบันเนี่ยวิธีการรักษานี่มันมีการพัฒนาไปมากเลยในวงการแพทย์นี่มันพัฒนายังไงคะใช้วิธีการอะไรรักษายังไงคะ
0: จริงในภายใน24ชั่วโมงแรกหลังจากที่เป็นโรคเริ่มหลังจากที่มีอาการค่ะเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าพอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีในแต่ละบุคคลเนี่ยทีมแพทย์เนี่ยก็จะพิจารณาว่าคนไข้คนนี้เนี่ยมีข้อบ่งชี้ในการรักษาอะไรบ้างค่ะต้องบอกว่าคนไข้แต่ละคนลักษณะเนื้อสมองหรือหลอดเลือดแต่ละคนที่แสดงออกมาเนี่ยให้การรักษาที่ไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดคนไข้ยิ่งมาเร็วโดยเฉพาะปัจจุบันก็คือที่รู้กันว่าเป็นนาทีทองนะคะก็จะ 4.5 ชั่วโมงใช่ไหม4ชั่วโมงครึ่งหลังจากที่พบว่าผิดปกติอะค่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิดมาเร็วมาทันค่ะก็จะสามารถให้ยาทั้งยาละลายริ่มเลือดทั้งเส้นเลือดค่ะแล้วก็ถ้ามีหลอดเลือดดำอุดตันค่ะก็สามารถทำขัตการสวนหลอดเลือดสมองเพื่อนำริ่มเลือดที่อุดตันเนี่ยออกมาได้ค่ะเมื่อไหร่ที่ได้รับยาหรือว่าการสวนหลอดเลือดเนี่ยต้องบอกว่าก็จะมีผลลัพธ์ที่ทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปิดได้ดีกว่าค่ะพอเปิดได้ดีเนี่ยเลือดกลับไปเลี้ยงสมองในส่วนที่กำลังจะบาดเจ็บหรือว่ากำลังจะตายเนี่ยอาจจะฟื้นกลับมาได้นะคะในจุดนั้นแต่ถ้าเกิดเราปล่อยเวลาไปค่ะรอดูอาการก่อนว่าเป็นไม่เป็นไม่แน่ใจเดี๋ยวดูว่าจะดีขึ้นไหมค่ะเมื่อผ่านระยะเวลาไป9ชั่วโมง16ชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยบางทีในหลายๆครั้งที่รอช้าเนี่ยพอมาถึงเนี่ยลักษณะของเนื้อสมองเนี่ยเสียหายหรือว่าตายไปค่อนข้างมากแล้วอันนี้ก็จะบอกว่าก็จะมีทางเลือกในการรักษาที่ลดลงค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงจากการรักษาอย่างเช่นเลือดออกในตัวเนื้อสมองที่ตายเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะดังนั้นก็คือถ้าสงสัยค่ะคิดว่าจริงๆคิดว่าถ้าสงสัยอาการที่ได้กล่าวไปค่ะค่ะก็คิดว่าให้เข้าสู่กระบวนการรักษาวินิจฉัยที่ถูกต้องค่ะเลยดีกว่าค่ะ
1: คือมีผู้ฟังรายการเป็นนะคะอยากขอคำแนะนำอาจารย์หมอนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเอง
0: หมายถึงว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
1: ใช่ค่ะเป็นแล้ว
0: ค่ะจริงๆหลังจากที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยก็คนไข้ก็จะได้หลังจากที่ผ่านพ้นช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยจะมีอยู่ในแง่สองแง่ค่ะสองแง่เนี่ยอย่างแรกเนี่ยคือการทานยาต่อเนื่องสม่ำเสมอค่ะที่ตรงกับกลไกของโรคค่ะไม่ว่าจะเป็นยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาละลายริ่มเลือดค่ะอันนี้ก็คือทานต่อเนื่องให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำค่ะค่ะอีกแง่นึงเนี่ยก็คือเป็นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปค่ะว่าเป็นอย่างเช่นเป็นโรคเบาหวานความดันค่ะไขมันโลหิตสูงค่ะอย่างเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดควบคุมโรคได้ดีเนี่ยอัตราในการที่จะกลับเป็นซ้ำเนี่ยก็จะลดลงค่ะรวมถึงอื่นๆอย่างเช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตค่ะอย่างเช่นหันมาออกกำลังกายมากขึ้นคุมอาหารให้ดีขึ้นค่ะงดบุหรี่สุราค่ะนอนให้ดีขึ้นค่ะปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเนี่ยก็จะทำให้โอกาสในการกลับเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยลดลงค่ะต้องบอกว่าไม่มีใครอยากเป็นสโตรกครั้งแรกเนาะแล้วก็คงไม่มีใครที่อยากเป็นสโตรกซ้ำครั้งที่สองค่ะโด ยเฉพาะการที่กลับเป็นซ้ำเนี่ยความรุนแรงของโรคเนี่ยมักจะมากกว่าครั้งแรกเยอะค
1: ่
0: ะ
1: อะไรที่เป็นความเสี่ยงมากๆเลยคะอาจารย์หมออยู่ตรงนี้มาเนี่ยอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะคะเท่าที่พบคนไข้มาเนี่ยปัจจัยอะไรที่ทำให้คนไข้เป็นนะคะสโตรกเนี่ยที่พบมากๆเลยอ่ะคุณหมอ
0: ค่ะเนื่องจากต้องบอกว่าเนื่องจากสโตรกเนี่ยมีกลไกหลายสาเหตุค่ะถ้าเป็นกลไกใหญ่ๆเนี่ยก็คืออย่างเช่นหลอดเลือดที่ตีบตันไปเองเนี่ยเกิดจากคราบพลาสก์ไขมันหินปูนที่เกาะค่ะตอนนี้เกิดจากโรคประจำตัวค่ะถ้าพูดโดยรวมคงไม่สามารถบอกได้ว่าคนไข้เป็นความดันสูงมีความเสี่ยงมากกว่าคนไข้เป็นน้ำตาลสูงหรือเปล่าค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าโรคประจำตัวทั้งหมดเนี่ยทำให้ตัวหลอดเลือดเนี่ยเสื่อมเร็วกว่าปกติค่ะเร่งกระบวนการเสื่อมเร่งกระบวนการอักเสบค่ะอันนั้นก็จะเป็นคำตอบว่าโรคประจำตัวของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองค่ะซึ่งโรคประจำตัวเนี่ยถ้าคนไข้สามารถควบคุมโรคได้นะคะค่าน้ำตาลสะสมไม่เกินค่ะค่าไขมันอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดค่ะหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนไข้กลุ่มที่ควบคุมโรคได้ดีเนี่ยปัจจัยเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็อาจจะเทียบเท่ากับคนอื่นๆเขาค่ะ
1: มันก็มีที่มานะคะที่มาคือเรื่องของพฤติกรรมก็จะทำให้เป็นโรคประจำตัวโรคเรื้อรังประจำตัว
0: ใช
1: ่แล้วถึงไปสู่สโตรกฟังแล้วนะคะอาจารย์
0: ค่ะใช่ค่ะจริงๆก็เลยบอกว่าสโตรกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นฉับพลันแต่ว่ามีเหตุที่นำมาก่อนใช่ค่ะซึ่งถ้าเราตระหนักรับรู้และกลัวไม่อยากเป็นเนี่ยเราอาจจะต้องไปแก้ตั้งแต่จุดต้นค่ะปรับเปลี่ยนตั้งแต่พฤติกรรมก็จะไม่นำมาสู่โรคประจำตัวที่จะนำไปสู่ปัญหาของเรื่องโรคหรือเรื่องสมองค่ะ
1: เพราะฉะนั้นที่อาจารย์หมอบอกว่าป้องกันได้ก็คือการป้องกันตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยก่อนที่จะเป็นโรคประจำตัวเรื้อรัง
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าในปัจจุบันยังไม่ได้มียาหรือว่าอะไรที่ใช้ในการนอกจากรักษาเรื่องโรคประจำตัวนะคะยังไม่ได้มีข้อบ่งชี้อะไรในการให้ยาอย่างเช่นยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาละลายลิ่มเลือดในคนที่ยังไม่ได้เป็นโรคหลอดเลือดสมองก่อนหน้านะคะ นอกจากเขามีข้อบ่งชี้อื่นๆของโรคประจำตัวเขาค่ะ
1: แล้วก็มีการคัดกรองอะไรประเภทนี้ไหมคะ
0: ค่ะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการคัดกรองสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้มากขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เองเนี่ยจะมีจัดกิจกรรมพิเศษนะคะขึ้นในเรื่องของวันโรคหลอดเลือดสมองค่ะวันที่28ตุลาคมนี้ค่ะก็เลยอยากเชิญชวนให้คนผู้สุขภาพดีค่ะหรือว่าผู้กังวลในการที่จะเป็นโรคค่ะสามารถเข้ามาร่วมในการคัดกรองได้ค่ะของทางศูนย์โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็มีจัดงานเป็นคัดกรองในการอัลตราซาวด์หลอดเลือดต้นคอนะคะค่ะซึ่งในบริเวณต้นคอแล้วเนี่ยจะมีหลอดเลือดขนาดใหญ่ค่ะซึ่งอันนี้จะสามารถสกรีนนิ่งหรือว่าคัดกรองตัวลักษณะของคราบพลาสก์หรือว่าหินปูนต่างๆเนี่ยที่เกาะบริเวณหลอดเลือดได้ค่ะซึ่งก็จะสามารถนำไปวงชี้ว่าคนไข้มีปัจจัยเสี่ยงทางด้านหลอดเลือดสูงกลางต่ำหรือยังค่ะ
1: แล้วถ้าอยู่เราอยากจะไปเองล่ะคะจะไปคัดขอคัดกรองเองนี้ได้ไหม
0: ค่ะจริงๆบอกว่าต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีข้อบ่งชี้อย่างเช่นคนไข้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดที่สูงค่ะโรคหลอดเลือดนี้ถ้าพูดในมุมรวมเนี่ยก็เป็นทั้งหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจนะคะจริงๆเป็นลักษณะของเส้นเลือดที่คล้ายกันค่ะแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรคประจำตัวทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดทั้งสมองและหัวใจเช่นเดียวกันค่ะถ้าคนไข้อย่างเช่นคนไข้มีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะค่ะเคยมีประวัติเรื่องหัวใจอะไรมาก่อนค่ะก็ต้องบอกว่าคนไข้กลุ่มนี้ก็เป็นคนไข้ที่มีกลุ่มความเสี่ยงสูงค่ะเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูงของโรคหลอดเลือดค่ะก็สามารถมาทำตัวคัดกรองตัวหลอดเลือดอัลตราซาวด์หลอดเลือดคอตรงนี้ได้ค่ะ
1: ไปขอคัดกรองได้
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ยังค่อยชั่วนะคะ ที่สามารถที่จะไปคัดกรองได้เพราะว่าหลายคนก็กลัวมากเลยกลัวมากกับโรคนี้เป็นแล้วมีโอกาสหายไหมคะ
0: จริงๆต้องบอกว่าโรคสโตรกนี่หรือว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยสามารถฟื้นฟูได้นะคะที่เรากล่าวกันไปเมื่อกี้ในแง่การรักษาใช่ไหมคะเช่นการทานยาป้องกันโรคหรือว่าการทานยาหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคค่ะอีกส่วนนึงเนี่ยตัวสโตรกเนี่ยเมื่อเกิดอาการแล้วค่ะหลังจากออกจากโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งสำคัญในการที่คนไข้จะได้คุณภาพชีวิตความสามารถในการเคลื่อนไหวค่ะหลายๆอย่างกลับคืนมาเนี่ยก็คือการฟื้นฟูค่ะการกายภาพฟื้นฟูค่ะจริงๆมีหลายส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดค่ะหรือว่าการฟื้นฟูด้านความคิดความจำค่ะเหล่านี้เนี่ยสามารถทำการฟื้นฟูได้ค่ะแล้วก็คนไข้ก็จะสามารถมีอิสระในชีวิตหรือว่ามีคุณภาพในชีวิตที่ดีขึ้นมากขึ้นได้ค่ะภายใต้ข้อจำกัดของตัวโรคของเขาค่ะดังนั้นคือจริงๆต้องบอกว่าคนไข้สโตรกเนี่ยต้องให้กำลังใจคนไข้สโตรกหลายๆท่านค่ะต้องบอกว่าสโตรกเนี่ยฟื้นฟูได้นะคะอย่าเพิ่งไปท้อถอยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นข่าวดีต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่ที่อาจารย์หมอบอกมาว่าเนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองวันที่เท่าไหร่คะอาจารย์คะปีนี
0: ้ของที่จุฬาจะจัดอยู่ที่วันที่28ตุลาคม
1: ตรงวันเลยไหมคะจัดตรงวันเลยไหม
0: จะไม่ได้ตรงวัน
1: อ๋อไม่ตรง
0: ของเราจะจัดหลังจากทั่วโลกนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะ28ตุลาคมใช่ไหมคะจะเป็นกิจกรรมพิเศษ
0: ใช่ค่ะก็จะมีเป็นการให้ความรู้ในด้านโรคหลอดเลือดสมองจากสหสาขาเลยนะคะของทั้งทุกหน่วยค่ะที่มีความร่วมมือกันในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะแล้วก็จะมีจัดคัดกรองค่ะเป็นอัลตราซาวด์หลอดเลือดต้นคอโรคหลอดเลือดสมองค่ะรวมถึงจะมีการตรวจตัวความยืดหยุ่นของหลอดเลือดส่วนปลายค่ะหรือว่า ABI ด้วยค่ะค่ะ
1: โอ้น่าสนใจอันนี้ฟรีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: จัดขึ้นฟรี
0: ค่ะแต่ว่ามีจำนวนจำกัดค่ะดังน
1: ั้
0: น
1: ก็ต้องจำกัดเริ่มให้ลงทะเบียนแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเริ่มให้ลงทะเบียนแล้วค่ะ
1: ลงทะเบียนยังไงที่ไหนคะ
0: สามารถโทรติดต่อมาดังที่ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เลยนะคะ
1: หมายเลขอะไรคะโทรศัพท
0: ์หมายเลขโทรศัพท์02
1: อะไรนะคะ
0: 02ค่ะ
1: ฮะ
0: ค่ะ256
1: 256
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็โทรเบอร์4,000ค่ะ
1: 4,000
0: ค่ะ
1: มีต่ออะไรไหมคะ
0: ต่อ80747ได้เลยค่ะ
1: 80747ต่อเลข5ตัวนี้นะคะเพราะเดี๋ยวต้องมีคนถามเข้ามาแน่อาจารย์พอจบการสนทนาแล้วเดี๋ยวจะได้บอกเขาให้รีบไปจองคิวต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมคะถ้าสมมุติว่าจะไปแล้วก็จะไปขอคัดกรองเนี่ย
0: ค่ะก็อาจจะเป็นแต่งกายให้ก็อาจจะเป็นการแต่งกายให้ง่ายต่อการตรวจก็ได้ค่ะอย่างเช่นการใส่เสื้อที่เป็นคอปกกว้างหน่อยค่ะเพราะว่าเวลาอัลตราซาวด์หลอดเลือดคอเนี่ยมันจะต้องเปิดตรงหลอดเลือดคอนะคะทำให้อาจจะมีเจลเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดในแง่ของการตรวจ ABI หรือว่าหลอดเลือดส่วนปลายเนี่ยถ้าใส่เสื้อหลวมๆสบายๆค่ะกางเป็นกางเกงค่ะจะได้ขึ้นลงง่ายนะคะแล้วก็ดึงขากางเกงขึ้นได้ง่ายค่ะก็จะทำให้ตรวจหลอดเลือดส่วนปลายทั้ง4ระยางคือแขน2ข้างขา2ข้างเนี่ยได้สะดวกกว่าค่ะ
1: อืมค่ะก่อนจะจบการสนทนาอาจารย์หมอวรัชยาช่วยยังไงนะย้ำถึงความสำคัญของการรู้ทันสัญญาณเตือนสโตรกรวมทั้งเชิญคุณผู้ฟังที่สนใจเข้าไปร่วมกิจกรรมที่โรงพยาบาลจุฬาจะจัดในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะต้องแจ้งว่าทางโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นโรคที่ กิดขึ้นกระทันฉับพลันนะคะแต่ว่าสามารถป้องกันได้ค่ะค่ะการได้รับการตรวจคัดกรองค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะควบคู่กับการควบคุมโรคค่ะป้องในการควบคุมตัวโรคประจำตัวแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตค่ะก็จะนำไปสู่ความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองน้อยลงหรือว่ามากที่สุดที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะอาจารย์แพทย์หญิงวรัชยาวลัยลักษณพรอาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะโอกาสหน้าเรียนเชิญมาคุยกันอีกประเด็นอื่นๆ
0: นะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

งานของ Friday Night and the Pips นะคะ Make Yours a Happy Home ตามหลัง Simon and Garfunkel Homeward Bound ก็ฝากถึงคุณผู้ฟังที่สนใจจะไปร่วมกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนี่เขาจัดที่บริเวณโถงอาคารแพทยภัฒน์นะคะตั้งแต่8นาฬิกาถึง12นาฬิกาก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหน่ากลัวโรคนี้มันต้องไวแล้วมันก็เป็นพฤติกรรมที่เป็นแบบต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องมาจนกระทั่งมาออกผลเนี่ยในวันที่เป็นแล้วถึงจะรู้ซึ่งต้องอาศัยความไหวด้วยต้องใช้ความไหวเพราะถ้ารู้เร็วรอดก็จะรอดไหวนะคะลดเสียงอัมพาตในงานวันที่28ที่จะถึงนี้นะคะตรงกับวันพุธที่จะจัดวันโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลจุฬานี่ก็จะมีการเสวนานะคะเสวนาเคล็ดลับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองมีกิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองมีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองด้วยงานนี้ฟรีนะคะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูที่หน้าเพจของศูนย์โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ค่ะเขาจะมีหมายเลขโทรศัพท์อะไรให้พร้อมเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็02-256-4000ต่อ80724-5ก็ติดต่อในวันและเวลาราชการมาฟังเพลงกันต่อนะคะชุดนี้ก็ยังเป็นเรื่องของบ้านอยู่นะคะวันนี้เป็นเรื่องของความรักบ้านคิดถึงบ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกคนจะบ้านเล็กบ้านใหญ่ไม่สำคัญนะคะอยู่ที่บ้านนี้เป็นจุดศูนย์รวมดวงใจของหลายๆคน

พลงนี้นานๆฟังกันสักครั้งหนึ่งนะคะ I should have known better ของ The Beatles ดูลายมีคุณผู้ฟังบอกว่า family มาจาก F ก็คือ father ย่อมาจาก father A คือ Ann M คือ mother I ก็คือ I นะคะ L ก็คือ love love Y ก็คือ you ลึกซึ้งลึกซึ้งความหมายของคำว่า family ขอบคุณที่ไลน์กันเข้ามานะคะไลน์ก็จะมีประโยชน์แบบนี้แล้วค่ะสื่อสารพูดคุยทักทายกันนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ขอบคุณเรื่องราวที่นำมาเสนอด้วยนะคะขอบคุณทั้งอาจารย์หมอแล้วก็ขอบคุณทั้งดีเจที่ได้นำความรู้ดีๆมาคุยมาถามคุณหมอในบ่ายนี้เกี่ยวกับเรื่องสโตรกเราน่าจะไม่มีเวลาเหลือแล้วนะคะสำหรับบ่ายนี้อันที่จริงอ่ะเตรียมเพลงไว้อีกแต่ว่าไม่ทันไม่ทันนะคะเดี๋ยวมาฟังกันต่อพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ดีเจเจี๊ยบรัชนีมาพบคุณผู้ฟังบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเหมือนเคยข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่ FM 93.5 MHz พร้อมทั้งลิงก์สัญญาณไปออกที่ FM 95.5 MHz ด้วยก็ดูแลเทคแคร์ตัวเองและคนใกล้ตัวคนที่รักกันนะคะดีเจเจี๊ยบรัชนีไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: 4นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ขณะที่การเปลี่ยนที่มางบของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ต้องรอให้เสนอร่างกฎหมายมาก่อน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการประชุมวันนี้เป็นไปตามวาระปกติโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติหลายเรื่องพร้อมคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในประเด็นสำคัญต่างๆส่วนโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่ได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ขณะที่กรณีสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เตรียมปรับเปลี่ยนแหล่งที่มาของงบประมาณหลังผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่าผู้แสดงความคิดเห็นมากกว่าครึ่งไม่เห็นด้วยนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องรอให้ผู้เสนอร่างกฎหมายส่งเรื่องเข้ามาก่อนจะพิจารณาในขั้นตอนต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงกรณีพบน้ำสีดำและฟองลอยเหนือผิวน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เกิดจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยยืนยันไม่ได้ปนเปื้อนสารเคมี
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงกรณีที่มีการตรวจพบการระบายน้ำณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่มีลักษณะเป็นน้ำสีดำส่งกลิ่นเหม็นและมีฟองสีขาวลอยเหนือผิวน้ำเป็นจำนวนมากว่าจากการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่ามีสาเหตุมาจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยลงสู่คลองและลำน้ำสาธารณะโดยมวลน้ำดังกล่าวได้ผ่านการสะสมและเกิดการย่อยสลายทำให้น้ำมีลักษณะสีดำคุณภาพเสื่อมโทรมและมีปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำส่วนฟองที่ปรากฏขึ้นเกิดจากกลไกทางกลศาสตร์ขณะทำการสูบน้ำเสียที่มีออกซิเจนต่ำขึ้นมาและไม่ได้เกิดจากการปนเปื้อนสารเคมีสำหรับแนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามและดำเนินงานโดยเบื้องต้นกรมพัฒนาที่ดินได้นำสารเร่งซูเปอร์เข้าช่วยบำบัดน้ำเสียและเพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้วนอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเร่งฟื้นฟูสุขภาพประชาชนหลังน้ำลดจัดทีมแพทย์เชิงรุกลงพื้นที่พร้อมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้ครอบคลุม8เขตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครดูแลสุขภาพประชาชนช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องทั้งดูแลผู้ป่วยในศูนย์พักพิงเยี่ยมบ้านและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยให้บริการแล้วเกือบ 30,000 ครั้ง ส่วนการฟื้นฟูหลังน้ำลดได้จัดทีมแพทย์36ทีมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดยาและอุปกรณ์ทำแผลกว่า 5,000 ชุดและเตรียมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้จำนวน10จุดครอบคลุม8เขตพร้อมเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านตามปกตินักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงบริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงศึกษาธิการแอลเบเนียในกรุงติราน่าเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มสูงขึ้นและสภาพความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ย่ำแย่รวมทั้งยังมีนักศึกษาหลายคนประสบปัญหาในการหาอาชีพหลังสำเร็จการศึกษานอกจากนี้กลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนยังแสดงความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมขณะที่นางอัลบาน่าโคชิลรองนายกรัฐมนตรีแอลเบเนียกล่าวหาว่านักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้ก่อเหตุความรุนแรงด้วยการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำลายทรัพย์สินสาธารณะอย่างไร้เหตุผลส่วนรัฐบาลแอลเบเนียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ประท้วงที่ก่อเหตุความวุ่นวายได้หลายคน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยอำเภอพักดีชุมพลอำเภอหนองบัวระเวอำเภอบ้านเก้าอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามอำเภอหล่มสักอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอจอมพระอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอบัวใหญ่อำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอปากช่องอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปักธงชัยอำเภอคอมบุรีอำเภอเสิงสางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและที่จังหวัดบุรีรัมย์มีฝนปกคลุมเกือบทุกอำเภอฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่ลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอสิชนอำเภอพิปูนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอมะนังจังหวัดสตูลรวมทั้งในอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอกาญจนาดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองอำเภอปลายพญาอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอทุ่งว่าจังหวัดพัทลุงอำเภอเบตงอำเภอบานังสตาจังหวัดยะลารวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย2โมง19นาทีนะคะดีเจเอิงและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายค่ะช่วงเช้าเรามีท็อปเซเลคชั่นเช้าๆ8นาฬิกาถึงเที่ยงกับดีเจพิเทวีแอมสวนนะคะช่วงบ่ายก็เริ่มกันบ่าย2โมงกว่าถึง4โมงเย็นชั่วโมงแรกนี่เป็นชั่วโมงที่พิเศษมากๆเพราะว่าเราได้ฟังเพลงกันต่อเนื่องนะคะ Easy Out และออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันทาง Top Radio FM 93.5 MHz ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ่งมาทุรสโอสถานนท์รับหน้าที่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะสุขสันต์วันพุธวันนี้เผลอแป๊บเดียวมาถึงวันพุธแล้วค่ะวันนี้วันพุธที่14ตุลาคมท้องฟ้าแถวบ้านแถวที่ทำงานเป็นยังไงบ้างคะช่วงออกจากบ้านก็ยังเห็นแดดส่องกันดีพอมาถึงแถวนี้ชักไม่มีแดดแล้วก็มีเมฆเทาๆมาแทนที่นะคะหมายถึงว่าถ้าเรามองว่าในกรุงเทพมหานครฝนก็ขาดช่วงไปหลายวันอยู่วันนี้อาจเป็นวันแรกที่มีฝนแถวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ดูกันต่อไปนะคะแล้วก็รถราบนท้องถนนก็ค่อนข้างไปได้ด้วยดีนะคะเมื่อวันนี้วันหยุดวันนี้ไม่หยุดก็ทำงานกันต่อไปใครที่เป็นวัยทำงานส่วนคนขับรถมีเราเป็นเพื่อนได้ตลอดทั้งเส้นทางเลยนะคะก็ stay tune กันไว้ที่ 93.5 MHz ชั่วโมงนี้ก็ได้2คลื่นพร้อมกันด้วยค่ะเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเพลงจากมาร์กแอนโทนีและทีน่าแอรีนาสองคนนี้ร้องเพลงเก่งทั้งคู่เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วคุณผู้ฟังไลน์มาบอกว่าแม้ไพเราะจริงๆไม่ได้ฟังนาน I want to spend my lifetime loving you เพลงนี้เริ่มต้นกันด้วยเสียงคมดาบนะครับฟาดฟันในอากาศดังชุบชุบเลยแล้วก็เสียงของทั้งคู่นี่เข้ากันเข้ากันเพลงนี้มาจากภาพยนตร์เรื่อง The Mask of Sorrow นะคะในปี1998ค่ะหนังเรื่องนี้นำแสดงโดยแอนโทนิโอแบนเดรัสและคนสวยแคทเธอรีนซีตาโจนส์นะคะสองคนร่วมงานกันพระเอกนางเอกของเรื่องค่ะส่วนเพลงที่สองบอยโซนมากับเพลงในภาพยนตร์เรื่อง Notting Hill นะคะก็ยุค 90s เช่นกัน Notting Hill Soundtrack นี่มีเพลงไพเราะเยอะนะคะรวมทั้งมีเพลงนี้อยู่ของบอยโซน No Matter What นะคะวันนี้คิดถึงเพลงนี้

0: ระหว่างจอห์นนี่เดปพระเอกมาลอนแบรนโดและเฟย์ดานาเวย์เพลงจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเพลงที่ไพเราะมากๆนะคะฝีมือของแบรนด์อาดัมส์เพลงที่ชื่อ Have You Ever Really Loved a Woman นะคะฟังกันจากแบรนด์อาดัมส์ค่ะ
1: To really
0: เพลงที่ชื่อHave you ever really loved a woman นะคะฟังกันจากแบรนด์อดัมส์ค่ะ

พระจันทร์ดวงเดียวกันเพลง2เพลงแต่ชื่อเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ชื่อเหมือนกันแต่ว่ามากันคนละยุคคนละสมัยค่ะนะคะจากแบรนด์ Adams Have You Ever Really Loved a Woman เพลงจากภาพยนตร์เรื่องดอนฮวนเดอร์มาโกในยุค 90s เราก็ฟังบรูโนมาร์สคนนี้ถ้าเทียบกับดอนเฮนลี่เขาก็เป็นนักร้องนักแต่งเพลงรุ่นน้องแบบเป็น10ปีเลยนะคะ10ปีเลยที่บรูโนมาร์สมาทีหลังดอนเฮนลี่แต่เขาก็มีความคิดเหมือนกันในเรื่องของการไม่รู้จะพูดกับใครระบายความในใจพูดกับพระจันทร์ก็แล้วกัน Talking to the Moon ของ Bruno Mars ก็ไพเราะไปแบบหนึ่งส่วน Talking to the Moon ของ Don Henley ก็เป็นเรื่องราวความรักไม่สมหวังนะคะในคืนที่ทั้งร้อนทั้งเหงาและเงียบสงัดนั้นเขาก็มีพระจันทร์เป็นเพื่อนพูดด้วยนะคะเพลงนี้จากอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของดอนเฮนลี่ย้อนกลับไปยุค 80s ปี 1982อัลบั้มชุด I Can Stand Still ที่มีเพลงยอดเยี่ยมรวมอยู่มากมายรวมทั้ง Talking to the Moon วันนี้ก็ได้ฟังกันแบบ2แบบนะคะเพลงชื่อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละเพลงกันค่ะคุณผู้ฟังจากหลากหลายที่แถวรามอินทรามา2คนบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะครึ้มๆช่วงเช้าก็ยังมีแดดดีเหมือนที่บางกรวยนนทบุรีคุณไพรินบอกว่าเช้าๆก็แดดดีพอช่วงนี้แดดหุบไปแล้วนะคะมีความมืดครึ้มเมฆเทาๆแล้วก็เหมือนกับที่สุขุมวิท30คุณผู้ฟังบอกว่าอากาศก็ตอนนี้ครึ้มอยู่เหมือนกันเหมือนแถวนี้นะคะเหมือนแถวต้นๆวิภาวดีรังสิตเลยค่ะความครึ้มเข้ามาเยือนนะคะในวันพุธวันนี้พุธที่14ตุลาคมก็สุขสันต์วันพุธกันต่อไปฟังเทรดมาร์กกันค่ะ

ขอบคุณคุณผู้ฟังส่งข้อความมาถึงดีเจบอกว่าอากาศก็แหมเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างที่เราทราบกันดูแลระวังรักษาสุขภาพด้วยนะคะดีเจว่าอย่างนั้นขอบคุณค่ะส่งความเป็นห่วงเป็นใยให้คุณผู้ฟังที่ห่วงใยมาแล้วก็ให้ทุกท่านด้วยค่ะ

พลงนี้ระดับเพลงที่เขาเรียกว่าแบบคลาสสิกเลยนะคะ Whiter Shade of Pale เพลงเก่าของ Boko Haram Santana นำมาทำใหม่ในอัลบั้มชุด Blessings and Miracles นะคะอัลบั้มชุดนี้ตั้งแต่ปี2021เหมือนเพิ่งฟังเมื่อวานหรือว่าปีก่อนเลยจริงๆผ่านมา5ปีไม่น่าเชื่อนะคะปี2021ของ Blessings and Miracles โดยที่มี Whiter Shade of Pale เพลงนี้เป็นเพลงเก่าที่ Santana นำมาทำใหม่แล้วให้ Steve Winwood นะคะเป็นคนร้องนำได้อย่างไพเราะและเข้ากับเพลงมากๆค่ะส่วนก่อนหน้านั้น Backstreet Boys นะคะก็เป็นบอยแบนด์รุ่นเก่าแต่ว่าเราฟังเพลงของพวกเขาแล้วก็ยังชอบกันร้องตามได้ As Long As You Love Me และเทรดมาร์คที่คุณผู้ฟังถามถึงนะคะ Miss You Finally มีคุณผู้ฟังส่งรูปมาอยู่ในรถนะคะบอกว่าราชดำริอาเขตราชดำรินะคะถนนใช่ไหมคะประมาณนี้คุณผู้ฟังบอกราชดำริพอเข้าไปดูในรูปนี่รู้สึกว่าเป็นเส้นทางที่จะไปประตูน้ำใช่ไหมคะด้านบนนี่เมฆครึ้มมากมายเป็นเทาๆเมฆเต็มฟ้าเลยก็ไม่รู้ว่าจะมีฝนหรือเปล่านะคะยังไงก็ดูกันต่อไปเดี๋ยวคงได้รู้เรื่องฝนส่วนที่ลำปางคุณผู้ฟังบอกว่าบ่ายสองโมงจู่ๆก็มีฝนตกทั้งที่ก่อนหน้านั้นแดดยังแจ๋อยู่อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะฟังเพลงนี้นานๆเล่นสักครั้งคลับ Tropicana เพลงของแว

แวมนะคะคลับทรอปิคาน่าวงแวมนี่ก็เป็นดูโอคู่จากอังกฤษนะคะ2คนจอร์จไมเคิลและแอนดรูริชลีทำงานร่วมกันเพลงคลับทรอปิคาน่าก็เป็นเพลงดังเพลงหนึ่งของแวมในยุค 80s ค่ะจากคลับนั้นทรอปิคาน่ามาคลับนี้โคปาคาบาน่าแอทเดอะโคปาแบร์รี่แมนิโลค่ะ

Copacabana at the Copa จากอัลบั้มชุด Even Now ในช่วงปี1978นะคะครึ่งหลังของ 70s เพลงนี้เป็นเรื่องราวรักสามเศร้าของโทนี่ลอร่าและวิโก้จบลงด้วยความตายที่คลับแห่งนี้เล่าเรื่องนี้โดยแบร์รี่แมนิโลทิ้งเพลงนี้ไว้ท้ายชั่วโมงเดี๋ยวพักฟังข่าวสั้นสักครู่เดียวดีเจอึ่งกลับมาทาง 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 125,000 ล้านบาท
5: นางสาวนลิดาเพื่อเรือธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการสร้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนเสริมความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาการเงินอิสลาม
6: นายเอกนิติทิติคันธภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่2ของบรูไนดารุสสลัมในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่กรุงเทพมหานครเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายมุ่งต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กับ Brunei Investment Agency พร้อมหารือแนวทางสร้างเสถียรภาพการค้าสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับสถาบันการเงินของบรูไนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเพิ่มโอกาสการลงทุนอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: พลตำรวจเอกดิติพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมติดตามสถานการณ์และกำกับมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่13จนถึงช่วงเช้าวันที่14ตุลาคมนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์5ถุงเล็กและอุปกรณ์การเสพยาเสพติด3ชุดจึงประสานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีรับตัวบุคคลและของกลางไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยเน้นการป้องกันเหตุเชิงรุกการตรวจคัดกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Good Time
1: ครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้วันที่15นะครับ15ตุลาคม2569นะครับตรงกับวันนี้คือวันพุธนะฮะเมื่อวัน14ตรงวันอังคารนะครับพอดีวันนี้ผม อยู่นอกสถานที่อีกแล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่แถวแถวโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับผมก็มาธุระเล็กน้อยนะครับผมทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลเนี่ยก็จะได้เห็นสิ่งที่จะบอกไงดีมันก็เห็นชีวิตมนุษย์ที่มันมีนั่นแหละเจ็บนะฮะมีปัญหาคืออาการไม่สบายอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะเห็นคนมากมายนะครับมารอพบหมอนะครับก็ทุกครั้งเนี่ยเราก็จะได้สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะชวนคุณช่วยกันที่ถ้าช่วยได้นะครับก็คือถ้ามีสตังค์ก็ช่วยบริจาคไปที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับผมเพราะว่าเวลาเห็นคนไข้มารอผมเพื่อนผมมาถึงเนี่ยตั้งแต่กี่โมง8โมงขวา8โมงนี่ผมมาช้าแล้วนะมีคนมาก่อนหน้าผมอีกนะนะครับมีคนมาก่อนหน้าผมนะผมได้พบหมอประมาณนะ8โมงขวาได้พบหมอประมาณเที่ยง20นะครับก็ไปคิวกับสุดท้ายนะครับคือนั่นก็หมายความว่าหมอเองก็เพราะฉะนั้นหมอก็คงมาเริ่มงานก็ประมาณ9โมงหรือ9โมงเศษๆแต่ผมไม่แน่ใจประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าระหว่างนั้นก็หมอก็จะคนไข้ก็จะทยอยเข้าไปอย่างที่บอกก็มีหมอหลายคนนะแต่เฉพาะหมอที่ผมไปพบเนี่ยก็วันนี้ที่ดูจากคิวที่หมอนัดเนี่ยก็เป็นหลักประมาณ50คนได้อะครับนี่คือหมอคนเดียวนะครับมีคนไข้ประมาณ50คนแต่นี่คือเป็นคนไข้ที่นัดแล้วก็มีหมอคนอื่นๆนะฮะมีหมอที่เป็นเฟลโลนะครับคือทั้งหมดเนี่ยที่ลงตรวจเนี่ยอันนี้เฉพาะแผนกเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยนะครับไอ้ตรงบริเวณที่รอหมอเนี่ยผมดูแล้วประมาณคำนวณด้วยสายตานะครับดูจากเก้าอี้และดูจากที่ยืนเนี่ยนะฮะ200กว่าคนนะครับ200กว่าคนก็เข้าใจว่าคนรอก็รอหมอเองก็งานหนักนะครับก็มันก็เป็นปัญหาแบบนี้ทุกโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับถามว่าโรงพยาบาลเอกชนมีปัญหานี้ไม่ครับไม่โรงพยาบาลเอกชนไม่มีปัญหาแบบรอทีละเป็น 2-300 คนนี่ไม่มีครับนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่โรงพยาบาลเอกชนนี่ก็ค่าใช้จ่ายก็สูงกว่านี้นะครับผมครับหมายถึงว่าคนที่ไปรักษาพยาบาลนะครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงคืออย่างที่ผมสังเกตเนี่ยนะครับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็จะเป็นฐานบกนะครับฐานบกเป็นกำลังพลฐานบกก็มีคนทั่วไปก็มีนะครับแล้วก็30บาทก็มีนะฮะที่ผมก็ดูแล้วก็สังเกตผมนะครับทีนี้ผมก็นึกในใจนะครับแต่ว่าโอเคคนที่มาตรวจเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจเนี่ยคงไม่ใช่แบบอยู่ดีๆอยากจะมาตรวจก็มาเพราะหมอเวลาเขานัดเนี่ยเขาก็จะเหมือนก็มี follow ครับว่าคุณต้องมาดูอาการอะไรยังไงแบบไหนนะครับอันนี้คือผมดูแค่หน่วยเดียวนะครับแต่ว่าหน่วยข้างๆเนี่ยมันก็จะมีหมายถึงในฟลอร์เดียวกันนะครับในชั้นเดียวกันเนี่ยมีโรคหัวใจมีอะไรนึกไม่ออกครับ คือแต่ละฟลอร์เนี่ยก็จะมีโรคต่างๆนะครับผมอยู่แล้วก็บางฟลอร์เนี่ยอย่างเช่นแผนกทางด้านตาไงฮะพวกจักษุเนี่ยก็จะมีอีกแผนกข้างๆกันเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับหูอะไรประมาณนี้นะครับผมคือวันๆนึงเนี่ยคนมาใช้บริการเยอะมากนะครับ หมอเองก็งานเยอะนะครับหมอเองก็งานเยอะคนก็เยอะนะครับพยาบาลก็มีทั้งพยาบาลมีทั้งผู้ช่วยพยาบาลมีทั้งเจ้าหน้าที่ที่เรียกชุดเหลืองอะไรประมาณนี้นะครับก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับบางทีเวลาเรียกแล้วคนไข้ก็ไม่ได้ยินหรือบางทีเรียกแล้วคนไข้ไม่อยู่นะครับแล้วพยาบาลหรือคนที่เป็นคนประกาศเรียกรายชื่อเนี่ยต้องเรียกอยู่หลายครั้งใช่ไหมครับก็พอไม่มีเรียกแล้วไม่ปรากฏตัวเนี่ยเขาก็ข้ามไปน่าจะสักพักจะมีผู้ที่ถูกเรียกชื่อไปแล้วก็เดินกลับมาถามว่าเรียกไปหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับพยาบาลก็บอกเรียกไปทั้งหลายทีแล้วค่ะแต่ว่าก็เห็นไม่อยู่ก็เลยข้ามไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีนะครับผมจะหยิบตรงนี้มาพูดแค่จะบอกว่าอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรประมาณนี้มันก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธยากนะครับมันก็ไม่มีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับยกเว้นพวกที่มันไม่รู้จะทำไงก็แบบอยากจะป่วยเพื่อจะประท้วงประเทิงอะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เอาเข้าประเด็นเลยกันนะครับก็จะชวนทำบุญนะฮะชวนทำบุญเนี่ยโรงพยาบาลเอาตอนนี้ผมอยู่ที่พระมงกุฎนะครับก็พูดถึงพระมงกุฎแล้วกันนะครับก็มีความต้องการเงินมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ผมเดินดูแผนกต่างๆนะครับแผนกออร์โธปีดิกก็ต้องการเงินนะแผนกทางด้านเกี่ยวกับหัวใจก็ต้องการเงินคือทุกแผนกต้องการเงินหมดอ่ะผมไม่เห็นจะไม่มีแผนกไหนที่ไม่ต้องการเงินนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาคุณเห็นคนที่มารักษาพยาบาลเนี่ยก็บางคนก็แก่มากนะครับหรือบางคนก็ไม่รู้อายุเท่าไหร่แต่ดูก็รักษาเหมือนคนแก่แต่ว่าอาจจะแก่มากไม่มากตอบไม่ได้นะครับแต่ว่างอมนะครับบางคนก็อยู่บนวีลแชร์บางคนก็อยู่บนคล้ายๆกับเตียงเข็นได้ประมาณนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกเข้าประเด็นก็คือชวนบริจาคมีมากมีน้อยก็ผมคิดว่าอย่างน้อยๆก็บริจาคแล้วมันสามารถที่จะช่วยเหลือคนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลนะครับคือผมเคยคุยกับหมอนะครับไม่ใช่วันนี้นะครับหมายถึงวันอื่นๆที่ผมคุยกับหมอก็ถามว่าถามจริงหมอถ้าสมมติมันมีเงินโรงพยาบาลได้เงินมากขึ้นการรักษาคนไข้เนี่ยจะทำได้เร็วกว่านี้ไหมหมอบอกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนนะคือถ้ามันมีหมอมาเพิ่มนะฮะถ้ามันมีหมอมาเพิ่มอันนี้ก็คงรักษาได้เร็วขึ้นแหละนะครับเพราะแทนที่จะหมอหนึ่งคนมีคนไข้ 50-60 คนมารอคิวก็อาจจะกระจายไปว่าหมอหนึ่งคนมีคนไข้สัก20-30 คนเนี่ยมันก็จะกระจายได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับแต่อย่างที่บอกบางคนเนี่ยนะฮะหมอบางคนที่เรียกเป็นอาจารย์หมอเนี่ยนะครับผมก็คนไข้เต็มเลยนะฮะอันนี้ก็หมายถึงเป็นหมอที่มีความเชี่ยวชาญเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านใดด้านหนึ่งนะครับคนก็จะอยากจะเจอแต่หมอคนนี้อยากจะเจอแต่หมอคนนี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังไงอะที่ผมเคยคุยกับหมอบอกว่าอย่างไรเสียเนี่ยการที่มีหมอเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็ทำให้คนไข้รอพบหมอโดยใช้เวลาน้อยลงนะครับผมแล้วก็ถ้ามันมีห้องตรวจแน่นอนถ้ามีห้องตรวจแต่ไม่มีหมอก็ไม่เวิร์กนะคือมันต้องมีหมอมีห้องตรวจนะครับอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับมีสถานที่มีบุคลากรผมว่าเพราะจริงๆในบ้านเราเนี่ยมันก็พูดยากนะครับคือสิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยคือผมอยู่ว่าบางทีรัฐบาลก็เอาเงินไปใช้ในสิ่งที่บางทีเรามองว่ามันไม่น่าใช้อ่ะคำว่าไม่น่าใช้คือไม่ควรจะเอาเงินไปใช้ในกิจการนั้นๆ นะครับยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมผมพูดมาตั้งนานแล้วครับไทย PBS อ่ะคือปีละ2,000 กว่าล้านเนี่ย คือต้องไม่มีไทย PBS ก็รัฐบาลประเทศไทยมันก็ไม่ได้ขาดแคลนข่าวนะนี่ผมพูดตรงๆนะคือข่าวมันมีล้นทะลักจนแบบให้ดูแล้วเวียนหัวนะฮะคือไทย PBS ได้เงินไป 2,000 กว่าล้านทุกปีอันนี้คุณยังไม่ได้นึกถึงรายการอะไรนะที่สุทธิชัยหยุ่นจัดกับใครวีระธีรพัฒน์ทานคนอะไรประมาณนี้แล้วก็มีวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วตอนนี้คุณอาจเห็นตัวเลขได้ไหมเขาบอกว่าสุทธิชัยหยุ่นกับวีระจัดรายการเนี่ยตอนหนึ่งเนี่ยได้40,000ต่อคนนะฮะ40,000ต่อคนแล้วก็วิสุทธิ์ได้30,000นะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่เฉพาะผู้ดำเนินรายการ3คนเนี่ยนะครับก็แสนหนึ่งนะครับคือถ้าคิดคนละ40,000ก็432ใช่ไหมแต่มันหักวิสุทธิ์ไปคนหนึ่งวิสุทธิ์ได้30,000เพราะฉะนั้นก็หนึ่งตอนคือแสนหนึ่งหมื่นอันนี้ยังไม่รวมเงินเดือนของพนักงานซึ่งอยู่ในไทย PBS นะคือจัดรายการได้ตอน40,000นี่แบบบางคนทำงานไป2เดือนยังไม่ได้40,000เลยนะแต่แน่นอนบางคนอาจจะบอกว่าสุทธิชัยเขาก็เป็นนักข่าวเก่าประสบการณ์เขาก็เยอะแต่ผมบอกโอ้โหอาทิตย์หนึ่งได้40,000เดือนหนึ่ง4ครั้งนะฮะเดือนหนึ่งก็ได้160,000นะครับต่อคนนะฮะประมาณนี้ผมถามว่าอันนี้ผมถามแบบตรงประเด็นเลยแล้วกันนะฮะถ้าไม่มีรายการที่สุทธิชัยหยุ่นจัดกับวีระอะไรประมาณนี้คุณคิดว่าสังคมไทยขาดอะไรครับคือไม่ได้หมายว่าเขาจัดรายการดีไม่ดีนี่คืออีกประเด็นนึงแต่ผมถามว่าในขณะที่เรามีความจำเป็นต้องใช้เงินอีกมากมายนะครับทำไมคนที่เป็นรัฐบาลหรือเอาง่ายๆหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยคนบริหารไทย PBS มันนึกอะไรไม่ออกเลยครับคือเฮ้ยถ้าคุณจ่ายเงินขนาดนี้เพื่อรายการแบบนี้ผมถามว่าแล้วมันทำให้สังคมไทยมันได้อะไรอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังชัดเจนขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ต้องมานั่งถามนะคือถ้ามันมีเงินเยอะมากล้นประเทศเงินมันออกตามเหมือนยอดบำรุงอยู่ริมรั้วอะไรประมาณนี้นี่ก็คงไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาพูดแบบนี้เดี๋ยวบางคนจะบอกเอ้ยพูดงี้เพราะว่าคุณทำรายการให้กรมประชาสัมพันธ์หรือเปล่ามันก็เลยมาโจมตีไทยพีบีเอสไม่เกี่ยวครับคุณผมอยู่ที่ไหนผมก็พูดเรื่องนี้มาตลอดนะผมพูดจริงไทยพีบีเอสมีปัญหาในเรื่องการใช้เงินมาตลอดนะครับนะครับถ้าพูดจริงเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์อย่างเงินไม่ค่อยจะมีได้ซ้ำไปครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าประเด็นคือเรื่องไทยพีบีเอสเนี่ยผมถามว่าเงินปีละ2,000 กว่าล้านเนี่ยผมถามว่าเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ดีกว่าไหมนะคือถ้าสมมติรายการที่ออกอากาศมาแล้วมันสามารถจะทำให้สังคมเปลี่ยนได้ทันทีหรือทำให้สังคมมันพัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็คงมีปัญหานะครับอันนี้มันเป็นการบ่งบอกถึงการใช้เงินของพวกแกหน่วยงานหรือบางคนอาจจะบอกไทยพีบีเอสก็มีพรบนะครับเขามีพรบของเขาเองซึ่งไปยุ่งกับเขาไม่ได้อันนี้เข้าใจครับเวลาเขาตั้งไทย PBS เขามีพรบของเขาแต่ผมก็กำลังถามว่าแต่เงินทั้งหมดเนี่ยนะครับโอเคไอ้เงินที่ใช้ในไทย PBS เนี่ยมันไม่ใช่เงินที่มาจากงบประมาณแผ่นดินนะครับแต่มันมาจากภาษีที่เรียกว่าเป็นซินแท็กซ์นะฮะซินที่แปลว่าบาปนะ SIN ซินแล้วก็แท็กซ์ TX นะแปลว่าภาษีบาปเนี่ยคือมันก็มาจากภาษีพวกขายยาเสพติดทั้งหลายนะพวกคุณอาจจะงงยาเสพติดคืออะไรบุหรี่ยาเสพติดนะเหล้ายาเสพติดนะนะวายเบียร์อะไรประมาณนี้คือทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นภาษีที่มาจากบางคนก็เรียกให้มันเพราะๆหน่อยเรียก earmark tax นะ earmark แล้วก็ tax นะครับนี่หรือบางคนก็เรียก sin tax เขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ได้มาเพื่อจะเอาไปใช้สำหรับสสบ้างนะครับกองทุนการกีฬาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อจะให้คนเนี่ยดูแลตัวเองไม่เป็นภาระในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยผมถามว่าแล้วมันช่วยได้จริงหรือเปล่าครับก็เอาลงมาประเด็นนี้แล้วกันนะครับ ว่าไอ้การใช้เงินปีละ 2,000 กว่าล้านสำหรับไทย PBS เนี่ยมันให้ประโยชน์กับสังคมได้จริงแท้แน่นอนแค่ไหนนะครับก็ต้องถามตรงๆนะครับแล้วก็ถ้าเงินนี้ไปทำประโยชน์อย่างอื่นจะดูมีประโยชน์กว่าไหมนะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงสิ่งที่มันทุจริตหมกเม็ดในอยู่ในไทย PBS นะครับมีคนบอกว่าทำไมไม่พูดถึงช่อง9ช่อง9ก็สมัยก่อนเนี่ยเราเรียกแดนสนธยานะครับปัจจุบันก็สนธยามั้ยก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับ

แล้วช่องสามจะเป็นอสมทนะครับองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยแต่ว่ามันได้สัมปทานโดยไปเช่าจากรัฐมานะครับว่าบริหารโดยกลุ่มตระกูลของผู้บริหารช่องสามเนี่ยนะครับพวกอะไรอ่ะแล้วกลุ่มของเนี่ยประวิตรมารีนนท์อะไรประมาณเหล่านี้นะครับผมก็อันนี้เขาจะคอร์รัปชันไหมเหรอถ้าเอกชนมันคอร์รัปชันเองก็อันนี้ก็ตัวใครตัวมันแล้วกันนะครับมันก็ไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นเงินที่เขาไปหาโฆษณาเข้ามาเองนะครับส่วนช่อง5ช่อง11ช่อง7อะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้หมายถึงว่าทีวีหลักๆนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราจะบอก3 5 7 9 11นะเอา3 5 7 9ก่อนแล้วกันนะ3 5 7 9พวกนี้เขาหาโฆษณากันโครมนะช่อง11นี้ก็มีโฆษณาบ้างไม่มีบ้างนะครับแต่ว่าไทยพีบีเอสไม่ต้องหาเงินมีเงินไหลเข้ามาโครมครับแล้วก็ไอ้ข้างในก็มีเรื่องตุกติกทุจริตหมกเม็ดอะไรอยู่เป็นระยะนะผมก็เคยเขียนเรื่องของความไม่โปร่งใสภายในไทยพีบีเอสมาเป็นช่วงๆนะฮะลองไปหาอ่านได้นะครับแต่ว่าช่วงหลังๆก็ไม่ได้เขียนเพราะว่าหาข้อมูลยากมากนะสมัยก่อนก็จะพอมีข้อมูลแล้วก็มีหลักฐานก็นำมาเสนอว่ามันมีปัญหาอะไรก็อย่างที่บอกนะครับในกรณีเนี่ยล่าสุดเนี่ยมันก็ตั้งคำถามว่าให้การอนุมัติให้จ่ายค่าพิธีกรทีละตอนละ40,000เนี่ยมันหมายว่าไงวะนะครับแล้วก็ไทยพีบีเอสเนี่ยก็มีเรื่องหมกเม็ดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับบุคลากรข้างในผมตั้งคำถามเนี่ยนะมีคนตั้งคำถามผมอันนี้ผมพูดโดยตรงนะฮะตอนที่จุมพลร้อยคำดีไปเป็นผู้บริหารไทย PBS อะไรประมาณนี้หรือวิลาสินีแต่วิลาสินีเขาเป็นผอ.นะจุมพลเนี่ยเขาขึ้นไปเป็นประธานบอร์ดอะไรประมาณนี้นะถ้ามีช่วงหนึ่งเติมศักดิ์ปิ่นทองอะไรประมาณนี้ก็เป็นคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยเข้าไปได้ยังไงคือโอเคเก่งไม่เก่งว่าเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องนะครับมีถามว่าเข้าไปยังไงมีการคัดเลือกยังไงมีการเลือกสรรยังไงนะครับแล้วก็จะไปดูพวกบอร์ดเบอร์อะไรอีกเต็มไปหมดนะครับยังไงวิ่งเข้าวิ่งออกกันได้ยังไงประมาณนี้นะครับคือถ้ามันโปร่งใสจบแต่ถ้ามันโดนตั้งคำถามมันก็ต้องมาตอบว่ามันคืออะไรนะครับนะครับทีนี้สิ่งที่หยิบมาพูดเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดก็คืออย่างเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็จะพยายามตั้งคณะแพทย์ขึ้นมาต้องการจะสร้างโรงพยาบาลเพื่อจะใช้เป็นโรงพยาบาลแพทย์สำหรับนักศึกษาแพทย์หรือนิสิตแพทย์อะไรประมาณนี้ก็เป็นโรงพยาบาลด้วยนี่แหละนะครับก็บอกว่าอยากได้เงินมาขอบริจาคได้ทีละไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนนะครับผมบอกว่าเนี่ยจริงๆอ่ะก็เงินไทยพีบีเอสปีละ2,000 ล้านเนี่ยคุณก็ยกไปตรงนู้นเลยเอาไปเลยไปสร้างเลยนะครับเขาบอกว่าไม่ได้ไปยุ่งกับไทยพีบีเอสเดี๋ยวหาว่าไปรังแกสื่อผมบอกว่าอ้าวเฮ้ยคุณคิดถึงเอาง่ายๆนะคุณคิดถึงความเหมาะสมจำเป็น priority ของการจำเป็นต้องใช้เงินเนี่ยคิดไม่ออกเหรอครับผมถามคุณคิดไม่ออกเหรอถ้าคุณคิดไม่ออกนี่ก็แย่แล้วนะคือเรื่องนี้แน่นอนรัฐบาลอาจจะบอกว่ามันเป็นมีพรบแต่ผมบอกว่ามีพรบไม่มีพรบเนี่ยรัฐบาลก็ต้องไปพิจารณาแหละครับว่าเงินมันเอาไปทำประโยชน์อะไรได้ดีกว่ากันสำหรับประเทศสำหรับสังคมนะครับผมหยิบตรงนี้มาพูดแค่กลับไปเรื่องเดิมนะก็คือผมเชื่อว่าคุณก็คงเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็คงเคยไม่ใช่เคยอ่ะเวลาคุณจะไม่ได้ป่วยอ่ะคุณก็คงไม่ไปรักษาโดยใช้ยาผีบอกนะมีไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้บางคนก็จะป่วยก็ดูอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะซื้อยาทางอินเทอร์เน็ตมากินก็ไม่รู้รอดตายหรือตายมากี่รายแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับนะแล้วก็อีพวกอินเทอร์เน็ตมีขายของกันแบบอุ้ยยาเยอะนี่แบบนะโฆษณากันก็หึมนะฮะหรือแม้กระทั่งพวกกระดูกโรคข้ออะไรก็ขายกันจนผมงง

เฮ้ยใครมันเป็นคนการันตีคุณภาพของยาเหล่านั้นวะคือจริงๆมันบอกเขาไม่ได้เรียกยาเขาเรียกแบบนี่อาหารเสริมอะไรประมาณเนี้ยนะฮะกระดูกปลาวาฬเนี่ยกระดูกปลาโลมากระดูกปลาอะไรสารพัดมาขายกันบอกว่าเนี่ยผมก็เลยงงเฮ้ยมันก็มีคนไม่รู้สิจะบอกว่าฉลาดหรือโง่ก็ไม่รู้ถ้ามีคนอุตส่าห์ไปซื้อนะฮะผมถามว่าเฮ้ยมันมีการการันตีจากใครปะเอาเป็นว่าโอเคเรื่องนี้มันดีเทลแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันหน่อยทีนี้ผมกลับมาเรื่องที่ผมพูดเรื่องนี้ดีกว่าว่าเวลาคุณเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาคุณต้องไปหาหมอหาผู้รักษาพยาบาลอะไรประมาณเนี้ยคุณเวลาคุณไปโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยคุณก็เห็นภาพที่นะคงเห็นภาพที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะแล้วก็เป็นภาพที่คุณก็คงไม่ปฏิเสธใช่ไหมทีนี้ยกเว้นคุณบอกไม่เคยไปโรงพยาบาลรัฐบาลเลยเพราะไปโรงพยาบาลเอกชนเพราะฉันรวยเอกชนจะขู่เท่าไหร่เลยคือก็ไม่อยากจะบอกเอกชนขู่นะนี่ผมก็พูดโดยตรงนะคือผมพูดจริงนะคุณไปโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเนี่ยเขาก็จะมีน้ำต่างๆให้คุณกินนะมีบางที่ผมเห็นมีกาแฟนะเป็นมีเครื่องดิฟเครื่องชงสำเร็จรูปอะไรประมาณนี้ให้คุณกินแต่แน่นอนนะเวลาคุณไปโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับคุณอาจจะบอกว่ามีน้ำอัดลมให้กินมีน้ำชากาแฟอะไรให้กินมีน้ำเปล่าให้กินเพราะคิดเงินคุณหมดนะฮะคือผมเคยลองเปรียบเทียบนะฮะระหว่างโรงพยาบาลเอกชนที่มีแค่น้ำแก้วอ่ะเราหลอดทิ่มลงไปอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะคิดราคาหนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีชากาแฟน้ำอัดลมอะไรไม่มีนะครับจะมีน้ำเปล่าให้กินเงี้ยเขาก็จะคิดราคาหนึ่งนะครับคือแต่ค่าหมอเนี่ยผมเห็นเดี๋ยวนี้นะฮะหมอคุณเข้าไปตรวจเนี่ยนะครับหมอก็จะมีโอภาปาศัยคุณสักกี่นาทีก็แล้วแต่3นาที5นาทีเสร็จแล้วก็ถ้าตรวจเริ่มมีบางที่ก็เดี๋ยวนี้500นี่หาไม่เจอแล้วนะไม่เจอแล้วนะส่วนใหญ่จะ600นะฮะบางที่ก็800อะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือค่าหมอเนี่ยมีค่าบริการอื่นๆค่าพยาบาลค่าอะไรก็ไม่รู้สารพัดคุณดูในใบเสร็จคุณนะครับจะมีนู่นนี่นั่นครับคือโอเคก็บางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีแบบมีเพียโนลาวช์นะครับมีคนมาเล่นเพียโนนะฮะมีคนมาเลงเพียโนให้คุณฟังอีกอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับไปล็อบบี้โรงแรมนะครับก็สวยงามแต่แน่นอนนั่นคือค่าใช้จ่ายบานเบิกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไงคือมีตังก็จ่ายไปนะครับแต่ผมกลับมาโรงพยาบาลของรัฐบาลนะครับโอ้โหมันคุณไปโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าสมมติคุณทำงานเอกชนนะแล้วคุณไปเวลาคุณไปโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยคุณต้องถ้าจะลางานไปทั้งวันนะครับต้องลางานไปทั้งวันครับผมเคยคุยกับคนที่เป็นข้าราชการนะครับเขาก็บอกว่าเขาเป็นข้าราชการเนี่ยเขาเคยไปลงทะเบียนเพื่อจะทำฟันนะฮะที่โรงพยาบาลอันนี้พูดชื่อเลยก็ได้โรงพยาบาลภูมิพลนะเราเรียกสั้นๆโรงพยาบาลภูมิพลเนี่ยนะครับที่ดังเมืองบอกว่าคือเขาต้องแทบไม่ใช่แทบจะคือต้องลาสอนหนังสือไปเลยวันหนึ่งเขาบอกโอ้โหทีนี้มันเวลาลาสอนนักเรียนเนี่ยมันก็ต้องกลับมาเมคอัพใช่ไหมแล้วเด็กเนี่ยเวลาไม่สอนเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เด็กจะชอบนะครูบอกงดเด็กส่วนใหญ่จะชอบมันจะมีเด็กบางคนนะที่โวยบอกไอ้ครูขาดสอนนี่แหละอะไรประมาณนี้นะแต่ส่วนใหญ่มีเด็กจะชอบคุณลองถามตัวคุณเองแล้วกันเวลาบอกว่าประกาศงดการบรรยายอะไรประมาณนี้ทุกคนเฮ้ยเอ๊ะฮะแล้วก็ถ้าเป็นมหาลัยก็จะออกไปแดดนอกมหาลัยนะแต่ถ้าเป็นพวกเด็กมัธยมก็โอเคมันถ้ามันมีชั่วโมงต่อจากนั้นที่มันต้องเรียนจนถึง3:30เนี่ยมันก็จะไปไหนมากไม่ได้มันก็เตะบอลเตะเบิร์นกันอยู่เท่านั้นนะฮะแต่ว่าทีเนี้ยข้าราชการซึ่งเป็นครูที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าในเวลาเขาจะทำฟันทำฟันเนี่ยเขาก็ต้องยอมที่จะไปคลินิกเอกชนนะครับไปคลินิกเพราะไปโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยมันคิวยาวมากคิวยาวจริงๆแล้วก็ไม่งั้นเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถจะสอนหนังสือได้นะถ้าสมมติมันจะไปแลกกับคนอื่นก็แลกยากใช่ไหมแลกชั่วโมงก็ยากแล้วก็บอกว่าบางทีมันไม่แค่3ชั่วโมงที่ไปรอหมอเนี่ยเขาบอกไปลงทะเบียนเนี่ยนะฮะไปจองคิวเลยเนี่ยเ
ก็แต่เช้าเลยนะไปตั้งแต่7 โมงนะครับบ่าย3เพิ่งจะเสร็จเขาบอกก็คือหมดไปแล้ว1 วันแล้วถ้าวันนั้นก็มีสอนคือพูดง่ายคือสอน2คาบอ่ะสอน2เรียกอะไรดีวิชาเดียวอ่ะสมมติวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยแต่เขามีสอนเช้าแล้วก็สอนบ่ายอะไรประมาณนี้เขาบอกก็เท่ากับวันนั้นเขาก็งดไปเลยนะครับงดไปเลยก็จะมีปัญหาต้องมานั่งเมคอัพเด็กก็มันต้องไปขอสลับวิชาคนอื่นคนอื่นก็ไม่ค่อยอยากสลับเพราะว่าเขาก็จะมีงานมีอะไรของเขาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคือนี่ไงผมบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ผมก็คิดว่ารัฐบาลก็น่าจะต้องไปคิดนะว่ามันเอาเงินที่มันมีจำกัดเอามาทำประโยชน์อะไรนะครับส่วนมีคนบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลก็อยากจะปิดปากสื่ออยู่แล้วก็เลยเหมือนกับพยายามที่จะไปให้ไทย PBS เนี่ยต้องมาหอเงินจากรัฐบาลผมบอกว่ามันก็ผมก็เชื่อนะรัฐบาลไทยก็ไม่ใช่ยุคนี้มันก็หลายยุคแล้วมันก็พยายามจะปิดปากสื่อตลอดแต่ผมว่าอีสื่อไทยก็ปิดปากยากมากนะนี่ผมพูดจริงนะปิดปากยากมากนะแต่ว่าเอากลับมาประเด็นเดิมผมมีความสุขอย่างนึงว่ารัฐบาลเนี่ยต้องไปดูว่าไอ้เงินในประเทศที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับมันจะเอาไปทำประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศนะเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเพราะว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดนะครับแต่บางคนบอกว่ารัฐบาลก็ทุจริตคอร์รัปชันผมบอกก็เข้าใจก็บางทีเราก็จับการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลยากมากแต่ก็เอาเป็นว่าในขณะที่ประเทศเราเนี่ยต้องการไม่ว่าจะเป็นเงินที่จะเอาไปสร้างอินฟราสตรักเจอร์เอาไปสร้างโรงพยาบาลไปสร้างสถานสงเคราะห์คนชราซึ่งตอนนี้คนชราก็เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับคุณอาจจะเห็นนะไอ้บ้านที่เอาไปเป็นสถานดูแลคนชราเนี่ยตกลงมันเป็นคุกหรือมันเป็นอะไรวะเราก็นึกไม่ค่อยออกเหมือนกันนะมันเป็นคุกหรือมันเป็นที่กักกันในประมาณนั้นนะครับเราก็เห็นว่ามันก็ดูเป็นที่ทุเรศทุรังของชีวิตนะครับผมก็เอาเป็นว่าชวนคุยนานแล้วนะครับเดี๋ยวฟังเพลงสักกี่เพลงดีอ่ะเปิดไป4 เพลงเลยครับผมคุยนานมากเปิด4 เพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวผมคุยอีกนิดนึงแล้วก็จะลาคุณครับฟังเพลงก่อนครับผมเดี๋ยวกลับมาคุยต่อครับ

0: Good Time
1: โอเคครับวิต่อยแป๊บนึงนะครับใกล้จะตอนนี้ก็อีกประมาณ10นาทีหมดเวลาแล้วครับก็จะบอกคุณว่าเนี่ยตอนนี้ผมก็เลยนั่งอยู่ในโรงพยาบาลหมายถึงว่าที่ตึกหนึ่งในโรงพยาบาลพมกุฎเกล้านะครับผมไม่ได้สั้นๆว่าพมกุฎนะครับในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกเวลาตรวจคนไข้นอก OPD เนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่หมอก็จะตรวจตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณเที่ยงนะไม่เกินเที่ยงครึ่งประมาณเนี่ยนะพอช่วงบ่ายก็จะไม่มี OPD ละเพราะหมอก็จะต้องไปดูคนไข้อะไรตามวอร์ดต่างๆประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยไม่มีนะอันนี้ผมก็นั่งอยู่ตรงเรียกว่าตรง OPD ที่ตรวจตามแผนกต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ตรงบริเวณเดิมนะแถวอายุรกรรมนะฮะเรื่องโรคหัวใจอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีคนละนะครับก็อย่างที่ผมพอจะทราบนะครับเข้าใจว่าตอนบ่ายเนี่ยหมอโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยก็จะไม่มี OPD นะยกเว้นที่นัดนะครับหรืออีกอันนึงก็จะเป็น ER ก็คือ Emergency นะครับไปเลยนะครับก็ผมไม่ได้ไปโรงพยาบาลรามาธิบดีนานมากนะครับปกติผมก็ไม่เคยไปใช้บริการที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับไม่เคยไปใช้เพราะว่ามันไกลจากที่ผมพักถามว่าผมกุดใกล้ไหมก็ไม่ได้ใกล้นะครับก็ไกลเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยเคยไปธุระแต่ไม่เคยไปพบแพทย์เลยที่นั่นนะโอ้โหคุณเอ๋ยที่จอดรถก็ยากเย็นนะโรงพยาบาลพมกุฎก็ใช้ย่อยนะครับโรงพยาบาลจุฬาก็ใช้ย่อยนะฮะทุกที่ที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนรัฐบาลเนี่ยที่จอดรถยากมากหายากมากนะครับก็แต่สิ่งหนึ่งที่เราดูค่าใช้จ่ายนะอย่างตอนเนี้ยผมนั่งอยู่ตรงบริเวณบันไดเลื่อนนะครับก็ไม่มีคนขึ้นคนลงนะแต่ว่าคือจริงๆถ้ามันทำระบบใหม่ขึ้นมาถ้าไม่มีคนใช้เนี่ยก็เป็นระบบหยุดชั่วคราวแล้วเวลาคนใช้ก็ให้มันมีเซ็นเซอร์อะไรประมาณนี้เนี่ยแต่ผมก็นั่งมาตั้งแต่ตอนทำรายการนะผมก็พูดง่ายๆคือช่วงเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็เริ่มกลับบ้านใช่ไหมที่เริ่มกลับบ้านแต่ว่าคนใช้บริการที่เป็นคนไข้เนี่ยไม่มีแล้วตั้งแต่พูดง่ายคือตั้งแต่เปิดเพลงมาเพลงที่สองของเมื่อสักครู่เนี่ยก็ไม่มีคนลงมาเลยนะไม่มีคนลงไม่มีคนขึ้นนะอันนี้ก็บางทีก็เสียดายค่าไฟมันนะครับแล้วก็แอร์ก็ยังเปิดอยู่เอาแต่ก็มีคนเจ้าหน้าที่ค่อยๆทยอยกลับบ้านวันนี้มันใกล้จะ4 โมงใช่ไหมครับแต่ว่าแอร์มันปิดไม่ได้ไงเพราะแอร์ที่มันเป็นเซ็นทรัลแอร์นะครับมันปิดผมเข้าใจว่ากลางคืนก็มันไม่ใช่แอร์ที่เป็นตัวเหมือนแอร์ตามบ้านนะครับเพราะฉะนั้นค่าไฟนะค่าน้ำประปานะฮะคือเราเข้าไปใช้ห้องน้ำเนี่ยก็โอ้ยเปิดน้ำกระดำล้างเลิ้งกันแหลกลาอะไรประมาณนี้นะครับคือค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแหละนะครับโรงพยาบาลเนี่ยมันค่าแอร์ค่าไฟค่าน้ำประปานะครับมันเดือนนึงเนี่ยมันก็ค่าใช้จ่ายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นผมปิดประเด็นนี้แล้วกันนะครับประเด็นที่บอกว่าชวนคุณทำบุญเนี่ยนะมีที่นึงฮะโรงพยาบาลอุ้มผางนะครับที่ผมคุยกับหมอตุ๋ยไว้นะครับหมอตุ๋ยวรวิทย์นะครับโรงพยาบาลอุ้มผางเนี่ยก็เคยคุยกับผมนะหมายถึงตัวผู้อำนวยการเนี่ยก็คุยกับผมมา2 สัปดาห์แล้วนะคืองบเนี่ยแบบไม่พอที่จะให้โรงพยาบาลใช้ในการบริหารจัดการนะครับเครื่องซักผ้านะครับโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าพวกผ้าจะพวกติดเชื้อทั้งหลายเนี่ยนะครับเสียนะครับผู้อำนวยการเองก็ต้องพยายามหาทางที่จะหาเงินมาซ่อมแซมนะครับงั้นบอกคุณนะครับโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งนะครับเขาอยากได้เงินนะอยากได้เงินไปบริหารจัดการนะครับ ในการซื้อยานะครับในการใช้จ่ายในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับนอกจากที่ผมคุยกับหมอตุ่ยหมอวรวิทย์นะฮะแห่งโรงพยาบาลอุ้มผางแล้วเนี่ยก็ได้คุยกับหมอบางคนแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่บอกว่าพี่อย่าพูดชื่อผมนะพี่ผมยังไม่ได้อาวุโสเท่ากับพี่ตุ่ยนะพี่ตุ่ยเขาจริงเนี่ยเขาก็จะเกษียณนะเขาก็ไม่สนนะครับเขาว่าไม่สนคือหมายถึงว่าเขาก็ชนได้นะครับแล้วก็ชนแล้วเขาก็จะโดนแกล้งโดนแต่ว่าพี่ตุ๋ยเขาเป็นพวกที่เจอจนชินแต่ผมมันยังไม่ค่อยชินนะครับคือหมอบางคนบอกว่าผมก็อยากได้นะพี่แต่ว่าพี่เปิดเผยชื่อผมมากๆเดี๋ยวโรงพยาบาลผมโดนกันแกล้งโดนตัดงบตัดอะไรเงี้ยนี่ไงผมบอกว่าอีพวกนักการเมืองที่มันดูแลอีกระทรวงสาธารณสุขนะฮะหรือหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยครับผมว่านี่ไงมันเพิ่งบอกว่าที่พวกรัฐมนตรีเนี่ยนะเอามันมาเดินดูโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยนะครับแต่เวลามาไม่ต้องสารแนโผล่หน้ามาแล้วก็แบบมาเป็นขบวนใหญ่โตเหมือนกับจะมีเสลี่ยงเสลี่ยงอะไรมานะครับมาดูเฉยๆเนี่ยมาคือโผล่มาแล้วมาดูมาเห็นปัญหานะครับต้องกลับไปแก้นะกลับไปแก้นะคือบางทีเนี่ยเราก็นึกในใจว่าอยู่ไปก็แก้ปัญหาไม่เห็นจะได้แล้วจะอยู่กันทำไมวะมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสาเหตุที่ผมหยิบเอาเรื่องโรงพยาบาลมาพูดเนี่ยก็คือจะบอกคุณแค่ว่าวันเนี้ยตอนที่นั่งรอหมออยู่เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีคนที่นั่งอยู่ข้างหลังผมไปเนี่ยก็เข้าใจว่าอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับแล้วส่วนหนึ่งก็อาจจะรอนานด้วยเป็นผู้หญิงแล้วก็ค่อนข้างจะท้วมอ้วนๆ นะฮะเหมือนกับนั่งอยู่แล้วฟุบคือคำว่าฟุบคือแบบหล่นจากเก้าอี้อะลงไปนอนกับพื้นเลยอะนะครับโอ้ทุกคนก็แตกตื่นแบบหมอเหมอพยาบาลก็วิ่งกันแหลกลานแต่อีกคนที่แตกตื่นมากกว่านั่นคือพวกคนไข้ที่ยังอยู่ข้างๆเนี่ยก็ส่งเสียงอ๋อครับก็ผมไม่รู้อะแต่ว่าก็หันไปดูนิดหน่อยว่าเป็นไงก็เห็นนอนลงไปกับพื้นแต่เจ้าหน้าที่ก็รีบเอารถเตียงเข็นนะครับมาจัดการยกขึ้นเตียงไปนะครับไม่รู้อะอาจจะน็อกเพราะอะไรเป็นลมหรือเพลียหรืออะไรผมไม่ทราบนะฮะก็นี่แหละมันต้องบอกว่าบางทีพอมันเห็นสภาพแล้วเนี่ยผมถึงได้มีคำถามมาว่าอีพวกรัฐมนตรีที่มันดูแลเอาเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันมีความรู้อะไรบ้างวะโอเคอาจจะไม่ใช่หมอแต่ว่าถ้าไม่ใช่หมอก็ไม่ว่ากันนะเพราะที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเป็นหมอต้องไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสักกี่คนต้องไปตั้งแต่สุดารัตน์มาก็ไม่ใช่หมอนะโอเคเขาอาจจะรู้เรื่องบริหารบริหารเนี่ยนะครับอนุทินก็ไม่ใช่นะครับปัจจุบันคนปัจจุบันก็ไม่ใช่นะฮะพัฒนาพัฒนาเลยก็ไม่เห็นจะใช่นะครับจะถามว่าเฮ้ยแล้วคุณเข้ามาแก้ปัญหาให้กับเรื่องสาธารณสุขของประเทศไทยได้หรือไม่เนี่ยนะครับผมนะก็ฝากคุณแล้วกันนะครับผมบางทีไปหวังพึ่งรัฐบาลมากๆเนี่ยมันก็ต้องพึ่งรัฐบาลเนี่ยไม่พึ่งได้ไงเพราะว่ามันเป็นคนที่มีเงินเยอะที่สุดเป็นองค์กรที่มีเงินเยอะที่สุดนะครับในประเทศนี้นะแต่ว่าถ้าเราช่วยกันได้นะครับช่วยกันได้ช่วยกัน อุดหนุนให้โรงพยาบาลมันสามารถจะดำเนินกิจการได้คุณจะไปคิดแบบมีฝ่ายค้านคิดนะโอ้ยก็มีหน่วยงานของรัฐอยู่แล้วมีงบประมาณก็โอเคคุณเป็นฝ่ายค้านคุณไปจัดการมีงบประมาณนี่พวกรัฐบาลมันโกงได้ไหมล่ะคุณมีปัญญาไหมล่ะถ้าคนมันจะเจ็บจะป่วยจะตายขึ้นมาเนี่ยมันจะทำยังไงครับก็ฝากบนเท่านี้แล้วกันนะครับผมอุ้ยเปิดเพลงก็คงได้นิดเดียวแล้วล่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็ขอบคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีและผู้พันเพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่ง 95.5 FM นะครับเดี๋ยวผมลาไปเลยครับอาจจะเปิดเพลงได้ไม่จบเพลงแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็ลากันไปครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับเยียวยาต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับเยียวยาต่อเนื่องรวดเร็วและมอบเงินประกันชีวิตแก่ผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม
8: ่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้ได้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยา

0: ู้ประสบภัยในภาพรวมอย่างต่อเนื่องโดยกำชับให้ดำเนินการทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดซึ่งปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่มีผลบังคับใช้เป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์หลังน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดฟองจำนวนมากเร่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการหาสารปนเปื้อนคาดทราบผลภายใน6วัน
2: นางสาววิมลชยาสถิตสุนทรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีกรมควบคุมมลพิษร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่จะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังพบข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดฟองจำนวนมากวันนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของโลหะหนักและสารปนเปื้อนก่อนจะใช้ระยะเวลาการตรวจสอบเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลประมาณ6วันขณะที่ผลการตรวจสอบค่าออกซิเจนในน้ำพบค่าต่ำที่สุดที่ 1.5 จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำผิวดินประเภทที่5ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมทางน้ำเท่านั้นและไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคเกษตรกรรมหรือการประมงได้โดยตรงซึ่งสาเหตุของการเกิดฟองมากในน้ำเกิดจากบริเวณดังกล่าวมีการสูบน้ำด้วยแรงดันสูงมีแรงกระแทกและมีการกวนน้ำทำให้สารชำระล้างหรือสารเคมีที่ปะปนมากับน้ำเสียเกิดเป็นฟองปริมาณมากติดยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอ Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้นานาประเทศใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสกัดภัยทางการเงินดิจิทัล
3: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าประเทศไทยได้นำเสนอเอกสารสำคัญภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ12ประการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางการเงินและอาชญากรรมทางไซเบอร์เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้รับการยอมรับและคาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับสากลอีกหลายปีผู้ว่าการธปท.ระบุว่าปัญหาการฉ้อโกงการเงินในภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนสูงถึง67%ของความเสียหายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยแม้ตัวเลขความเสียหายจะลดลงจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงประมาณ 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้แต่ยังคงต้องดำเนินการป้องกันอย่างต่อเนื่องสถาบันวิจัยป่วยอึ๋งภากรยังได้จัดทำบทสรุปย่อแนวทางการดำเนินงานของ4ประเทศหลักในอาเซียนได้แก่ไทยมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ปัญหาที่แม้จะมีความแตกต่างในรายละเอียดแต่มีทิศทางที่คล้ายคลึงกันปฏิพลสรัพพมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมพบกับพวกเรานะครับเอิร์ธรัชภาคครับ
3: พลอยสายกนกนวลภัทรมังคลานนท์ค่ะในรายการ
2: เพื่อนเดินทางก็พบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่14 ตุลาคมโอ้14ตุลาพุดดิ้ง
3: 14ตุลาคุณแม่14ตุลา
2: ใช่ใช่คือถ้าพูดกันสมัยก่อนเนี่ยก็คือ14ตุลาเอามาทำเป็นเหมือนแบบถ้าผมจะไม่ผิดนะเขาเอามาทำเป็นหนังนะแต่ว่าชื่อเนี่ยอาจจะดูแบบดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เขาบอกว่า14ตุลาสงครามประชาชนนะก็มีเรื่องของการเมืองการปฏิวัติระบอบการปกครองเกิดขึ้นอะไรเงี้ย
3: ก็ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในอดีตที่ผ่านมาเลยละกันเนาะที่ทำให้เขาเรียกว่าทำให้ประเทศไทยและสังคมมันเป็นอยู่ทุกวันน
2: ี้ใช่
3: ค่ะก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะ
2: ใช่ใช่ได้เราก็ได้ไม่กล้าพูดอธิบายเยอะเพราะว่าเรื่องของรายละเอียดเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าเป๊ะเนอะในเร
3: ื่องของแต่ว่ามันมีความละเอียดอ่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอ่ะอาจจะรู้สึกว่าอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันไปก็ให้ไปหาข้อมูลกันเอาเอง
2: ใช่ใช่ใช่
3: นะคะ
2: แต่เราก็ทำหน้าที่เป็นเพื่อนเดินทางดีกว่านะ
3: ใช่อ่ะวันนี้เราเป็นเพื่อนเดินทางไงเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเนาะแล้วก็พวกอีเวนต์ต่างๆนะคะที่อยากจะอัปเดตให้ฟัง
2: ครับ
3: ค่ะ
2: มาเริ่มกันก่อนเลยครับคือช่วงนี้เนาะช่วง 12-18 ตุลาคมเน
3: า
2: ะค
3: ุณ
2: น
3: ี่อีเวนต์อะไรคะอีเวนต์ใหญ่มาก
2: เขาก็จะมีการประชุม IMF นะครับ World Bank Group Annual Meeting นะครับ2026ก็คือเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกว้าวเขาบอกว่าผมก็จะมาแจ้งเกี่ยวกับสถานที่ใกล้ๆเลยแล้วกันนะครับคือแน่นอนอ่ะคุณพุดดิ้งเคยวิ่งไหม
3: วิ่งหมายถึง
2: ชอบวิ่งไหมชอบวิ่ง
3: วิ่งจ็อกกิ้งเนี้ย
2: วิ่งจ็อกกิ้ง
3: ชอบอยู่ทำไมคะมันทำไมมีอะไร
2: ตรงนั้นเนี่ยมันมีสวนเบญจกิติ
3: สวนที่เขาชอบไปออกกำลังกายกันไหม
2: ใช่เขาก็เลยจะมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสวนเบญจกิติเนี่ยยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะครับกรุงเทพมหานครแจ้งมานะครับว่าจริงๆแล้วยังเปิดให้ปกติเลยจะเข้าไปวิ่งจะเข้าไปใช้บริการเนี่ยได้ก็ตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเนาะจนถึง4 ทุ่มนะครับแต่ว่าคืออาจจะมีการโอ้เรียกว่าบางประตูเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันบ้างว่าประตูเนี่ยเปิดประตูทางไหนบ้างหนึ่งครับทางเข้าออกเนื้อก็คือประตู1ติดถนนรัชดาภิเษกนะครับประตู2เชื่อมทางเข้าซอยสุขุมวิท10นะครับประตู3เชื่อมทางเข้าซอยสุขุมวิท4นะครับแล้วก็ประตู10นะครับทางเชื่อมสกายวอล์กสวนเบญจกิติสะพานเขียวสวนลุมพินีอันนี้คือที่เราสามารถเข้าได้เนาะแล้วก็ยานพาหนะและกิจกรรมภายในสวนอันนี้คือต้องของดนะครับนำรถทุกชนิดเข้ามาจอดภายในสวนนะครับ2นะครับงดใช้รถจักรยานนะครับเนื่องจากมีการปรับใช้พื้นที่บางส่วนของเส้นทางจักรยานนะ3อ่ะงดกิจกรรมกีฬาทางน้ําแต่ว่ากีฬาทางน้ําคุณรู้มั้ยคืออะไร
3: กีฬาทางน้ำคือสวนตรงนั้นมีกีฬาทางน้ำ
2: นั่นน่ะสิรู้ไหมเคยแล้ว
3: ปั่นเป็ดมาถีบจักรยานเป็ด
2: โอ้ใช่เลย
3: จริงหรอ
2: เออเขาบอกว่ากีฬาทางน้ำเนี่ยก็คือบริเวณท่าเรือปั่นเป็ดเป็นการชั่วคราวคืองด
3: แต่จริงๆก็ถือว่าเป็นกีฬาได้นะคะเพราะมันได้ออกแรง
2: เนาะใช่แล้วน่ารักด้วยนะเราไปทำกิจกรรมกับ
3: เหนื่อยนะเคยไหมคุณเอ๋ย
2: เคยตอนเด็กๆคือแบบเหนื่อยด้วยแล้วแบบเหมือนว่าเราได้ทำกิจกรรมกับครอบครัวบางทีกับแฟนหรือว่าบางทีเป็นพ่อแม่เพื่อนพ่อแม่ก็พาลูกไปใช่ไหมก็อยากไปอ่ะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็งดก่อนเนาะช่วงนี
3: ้ก่อนช่วงนี้ค่ะ
2: แต่ว่าเขาก็แนะนำนะครับการเดินทางมาเนี่ยก็เป็นรถไฟฟ้าดีกว่าเนาะคือถ้ารถไฟฟ้าบนดินก็จะเป็น BTS ลงสถานีอโศกนะครับส่วนถ้าใต้ดินเนี่ยก็จะเป็น MRT ลงสถานีสุขุมวิทนะครับแล้วก็เชื่อมต่อมายังสวนเบญจกิติผ่านเส้นทางถนนรัชดาภิเษกครับสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับก็ขอความร่วมมือนะผู้เข้าใช้บริการเนี่ยผ่านการตรวจคัดกรองมาตรการการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้วก็สังเกตป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ด้วยเนาะ ก็มีแพลนไหมพุดดิ้งมีแพลนว่าจะไปแบบออกกำลังกายหรือไปทำอะไรตรงบริเวณนี้ไหม
3: ไม่ค่อยเลยค่ะเนื่องจากไกลบ้านค่ะแต่ว่าก็คิดว่าตรงนั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตสำหรับคนที่ชอบเดินเล่นออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องงดไปก่อนนะคะแค่อาทิตย์เดียวเนาะนอกจากในเรื่องของเมื่อกี้เป็นเรื่องของสวนใช่ไหมคะหลายคนอาจจะคิดว่าในช่วง 12-18 ตุลาที่
2: ม
3: ีการประชุม IMF เนี่ยจะมีรถติดไหมการจราจรจะเป็นยังไงนะคะก็คือไม่ต้องห่วงค่ะ เพราะว่าตำรวจนครบาลเนี่ยเขาได้เตรียมกำลังเกือบ 5,000 นาย
2: wow.
3: ดูแลความปลอดภัยและการจราจรให้เราค่ะรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกหรือการประชุม IMF เนี่ยแหละ
2: ไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะวันที่ 12-18 ตุลาคมพร้อมกับแผนสำรองรับมือฝนตกแล้วก็น้ำท่วมเหตุฉุกเฉินด้วยนะคะ โดยที่จะมีการดูแล
2: ครับ
3: บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็โรงแรมที่พักของผู้ที่เข้าร่วมกว่า 15,300 คนด้วยจากประมาณ190ประเทศเลยก็คือจะมีการเป็นการประชุมใหญ่เนาะแล้วก็มาจากหลายๆประเทศนะคะก็จะมีผู้คนเยอะพลุกพล่านนะแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยเขาได้เตรียมเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางสำรองรวมไปถึงแผนเผชิญเหตุ รองรับฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมพร้อมกับประสานกรุงเทพมหานครค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นนะคะจะได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาพิเศษค่ะช
2: ่
3: วงเช้าแล้วก็เย็นดังนั้นนะคะจึงขอให้ผู้ที่ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวด้วยขณะที่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ารัฐบาลเขากำหนดเนาะให้วันที่12 14และ15ตุลาคมเนี่ยขอความร่วมมือหน่วยงานที่ถ้าเกิดว่าสามารถทำงาน work from home ทำงานจากที่บ้านได้นะคะก็ขอความร่วมมือ บวกกับวันที่16ตุลานะคะก็เป็นวันหยุดพอดีดังนั้นก็เพื่อไม่ให้การจราจรเนี่ยติดขัดไปมากกว่านี้นะคะ
2: แต่ว่าคือ work from home เนอะแต่ว่าอย่างเราเนี่ยคนจัดรายการเนี่ยก็ยังต้องจัดรายการเนอะให้คุณผู้ฟังฟังกันตามปกตินะครับ
3: ใช่ไม่นั้นเราจะไม่มีเพื่อนเดินทางไม่ได้
2: ใช่ใช่ก็ยินดีนะครับที่จะร่วมเป็นเพื่อนเดินทางแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจราจรแล้วก็ข่าวสารที่รัฐบาลนโยบายของรัฐบาลรวมถึงเรื่องที่คุณผู้ฟังเป็นประโยชน์กับประชาชนดีกว่า
3: ใช่อ่ะค่ะต่อไปค่ะเป็นข่าว
2: เรียบร้อยใช่ไหมคุณบูดิ้งเมื่อกี
3: ้ใช
2: ่มาดูข่าวต่อไปกันบ้างนะครับในขณะที่เราก็กำลังแบบใช้ชีวิตกันอยู่อะไรเงี้ยต้องบอกว่าเราเนี่ยก็บริโภคแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคดีกว่าทั้งน้ำประปาใช่ป่ะแล้วก็ไฟฟ้าเนาะเขาก็จะบอกว่าเนี่ย MEA เนี่ยการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยแม้กระทั่งว่าเราใช้ชีวิตหรือว่าทำงานหรือนอนกันเนี่ยแต่ว่า MEA เนี่ยไม่เคยหยุดปฏิบัติงานเลยนะครับเพราะว่าช่วง IMF เนี่ย MEA เนี่ยเขาได้ลุยนะหรือเสาไฟฟ้าพร้อมรับ IMF World Bank เนี่ยซึ่งกำลังจัดอยู่เนี่ยภาพเบื้องหลังนะครับการปฏิบัติการข้ามคืนบนถนนพระราม4ช่วงแยก3ย่านแยกวิทยุรวมระยะทางกว่า 1.8 กิโลเมตรนะครับเจ้าหน้าที่ MEA เนี่ยก็คือลุยรื้อถอนเสาไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องก็ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินนะแล้วเสร็จเพื่อ1เลยปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มันสวยงามนะครับ2ก็คือเพิ่มเสถียรภาพระบบไฟฟ้ามหานครลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุแล้วก็ภัยธรรมชาตินะ3ก็คือเนี่ยแหละความพร้อมในระดับสากลช่วยสนับสนุนการประชุมระดับโลกอย่าง IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับ MEA เนี่ยลุยการทำงานอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่พวกเราชาวเมืองหลับไหลกันอยู่นะครับก็เป็นวิถีชีวิตเมืองมหานครกรุงเทพมหานครของเรา Bangkok City
3: เป็นต่อให้เราหลับไหลแต่เมืองไม่เคยหลับไหล
2: ใช่ใช่ก็ 1.8 กิโลเมตรอะพุดดิ้งเหมือนแบบผมมองว่าแบบเป็นเส้นทางที่การจัดการประชุมรัศมีบริเวณนั้นเนี่ยไฟห้ามดับ
3: ใช่
2: ดับไม่ได้นะ
3: ประชุมโดยที่มืดๆเป็นไปไม่ได้
2: ใช่มา ชุมนุมมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายใช่ไหม
3: ไม่ได้ครับเพราะว่าต้องนัดก่อน
2: เพราะว่านัดเนอะไม่นัดก็
3: ไม่นั้นจะไม่มีการ เราต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การประชุมที่นี่โดยที่เราเป็นเขาเรียกว่าเจ้าภาพใช่ไหมก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศเราด้วยณจุดนี้นะคะก็ต้องสร้างทั้งความประทับใจและความสะดวกให้กับผู้ที่มาประชุมรวมไปถึงคนที่อยู่ในประเทศด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ก็คือไม่ทำให้เสียหน้
3: า
2: ไม่ทำให้ประเทศเราเนี่ยคือไหนละไหนคือเมื่อกี้ตอนคุณดิ้งบอกนะว่าคนมาเนี่ยมากันค่อนข้างเยอะเนาะ
3: เยอะค่ะ
2: เป็นหมื่น
3: จำนวน15คนโดยประมาณ
2: แล้วก็จากประเทศกว่า190ประเทศเนาะการที่เราเนี่ยจะได้รับโอกาสตรงเนี้ยเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันนานมากเลยนะดิ้งกว่าจะได้คือคุณรู้ไหมว่าครั้งล่าสุดที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF เนี่ยเมื่อไหร่
3: โอ้โหไม่ทราบเลยค่ะแต่จำได้ว่าเมื่อปีก่อนหรือปีนี้ที
2: ่ไม่ใช่ไหม
3: เอเปก
2: ใช่แต่ว่
3: า IMF ไม่ทราบ
2: IMF เนี่ยจัดล่าสุดเนี่ยที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534 ใช่ปัจจุบันเนี่ย 2569 ผ่านมาแล้วก็ประมาณ35ปี
3: โอ
2: ้
3: โห
2: นานมากเนอะคือในหนึ่งช่วงชีวิตเราแหละต้องบอกว่าอ่ะพูดเป็นแบบโจ๊กๆแล้วกันเนอะก็คือแบบอย่างอายุพวกเราเนี่ยยังไม่ถึงเลยคือที่เขาจัดประชุมกันเนี่ยเรายังไม่เกิดเลย
3: ใช่ไ
2: หมโอ้นี่คุณผู้ฟังรู้อายุพวกเราหมดเลย
3: ไม่รู้เพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่าเราเกิดพ.ศ.ไหน
2: แต่ว่ารู้ว่าเท่าไหร่เอ้ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ว่ารู้ว่าน้อยกว่าก็ดี
3: ใช่รู้ว่า IMF เราเป็นเจ้าภาพเมื่อนานมาแล้ว
2: อืมเพราะฉะนั้นเป็นเกียรติ
3: คราวนี้ก็ได้วนกลับมาอีกรอบนึง
2: อืมใช่เพราะฉะนั้นการทำอะไรก็ตามเนี่ยทำให้มันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศนะก็อย่างไฟฟ้าเนี่ยถ้าไฟดับขึ้นมาโอ้โหเขาจะมองว่าไง
3: มันไม่ได้ค่ะการประชุมถ้ามันไฟดับไหนเราจะต้องใช้สายตาทั้งการพรีเซนต์การทำส
2: ื่
3: อน
2: ู่
3: นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะก็ถือ
2: ไฟเฟย์แอร์อะไรเนาะ
3: ถือว่าจะได้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยของเรานะคะ
2: มาต่อกันที่ข่าวถัดไปกันเลยนะครับก็สำหรับคนที่ชื่นชอบเหรียญเนาะเหรียญเขามีกรมธนารักษ์เนี่ยเขามีการจำหน่ายแลกเหรียญกระสาบคุณพุดดิ้งเป็นคนสะสมเหรียญไหม
3: สะสมเหรียญที่ใช้ได้ค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อไม่สะสมแบบว่าเหรียญที่มีค่าอะไรอย่างงี้ใช่
3: ไ
2: หมแบบที่แบบว่าเป็นคอลเลกชันคอลเลกเตอร์อะไรอย่างงี้ไหมใช่ไหม
3: สะสมแต่ว่าเห็นหลายๆคนนะที่ชอบสะสมเหรียญกระสาบใช่ไหม
2: ใช่อ่ะให้คุณพุดดิ้งดูแล้วนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไง
3: ก็คุณเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเขาได้เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF นะคะประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ที่ดังที่ได้กล่าวไป
2: ที่เราอยู่ในช่วง
3: นี้เลยค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งจะปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญค่ะโดยรูปแบบนะคะจะเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลแล้วก็ชนิดราคาหน้าเหรียญจะเป็น100บาทซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่ายนะคะอยู่ที่700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญค่ะแล้วก็ประเภทธรรมดาราคาจ่ายแรกก็แค่100บาทเท่านั้น
2: ครับ
3: ซึ่งจะผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญประชาชนและนักสะสมนะคะที่สนใจสามารถติดต่อขอจำหน่ายแล้วก็จ่ายแรกได้ตั้งแต่วันที
2: ่ก็ตั้งแต่วัน
3: นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่18ตุลาคมค่ะ
2: ถูกต้องแต่จริงๆพุดดิ้งถ้าเกิดสมมติว่าเหรียญ นี้ยังไม่หมดเนี่ยผมว่าก็ยังน่าจะยังสามารถซื้อได้นะถ้าเกิดว่าเขายังในจำนวนที่พุดดิ้งบอกอ่ะ 30,000 กับ 200,000 ใช่ไหมถ้าเกิดว่ายังมีอยู่เนี่ยคนที่สนใจจะมาซื้อจำหน่ายจ่ายแรกที่เขาบอกเนี่ยก็ยังสามารถได้อยู่เน
3: า
2: ะ
3: ก็ถ้ายังติดต่อไหมลองติดต่อไปผ่านช่องทาง ส่วนกลางค่ะนะกองบริหารเงินตราปทุมธานีเป็นหน่วยจ่ายแรกถนนจักรพงษ์แล้วก็ถนนพระรามที่6
2: กรุงเทพมหานครใช่ไหมครับ
3: กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้ผ่านเว็บไซต์ www.treasury ค่ะ treasury.go.th นะคะแล้วก็แอปพลิเคชัน TRD e-commerce ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกทางเว็บไซต์ก็สามารถโทรไปทางcall center ได้ที่กรมธนารักษ์020594999ค่ะ
2: ว้าวก็สะดวกนะสำหรับคนที่สนใจจะสะสมเหรียญนี้คุณสนใจไหม
3: น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันเป็นเหรียญแบบลิมิเต็ด
2: ใช่ใช่ลิมิเต็ดอย่างที่บอกไง 30,000 กับ 200,000 ใช่ไหมจำนวน 30,000 เหรียญกับ 200,000 เหรียญ
3: ถามว่ามันเยอะไหมจำนวนนี้มันไม่เยอะเลยนะ
2: ใช่ถ้าเทียบแบบไม่เยอะนะ
3: เพราะว่าคนสะสมคนที่ชอบแล้วก็สะสมเนี่ยมันไม่ใช่มี

0: เหรียญนี้ก็คือทางไทยเป็นคนทำเหรียญที่ระลึก
1: ขึ้นมาใช่
0: ผ
1: มคิดว่าใช่ก็จากเนี่ยแหละครับกรมธนารักษ์เนี่ยแหละลงกระสาบ
0: แล้วมันไม่ได้มีบ่อยๆ
1: ใช่ไม่ได้มีไม่รู้อีกทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้มีกำหนดไว้แน่ชัดขึ้นอยู่กับว่าความพร้อมเนาะในการเป็นเจ้าภาพ
0: ใช่ก็อีกครั้งนะคะประเภทมีขัดเงา700บาท
1: ไ
0: ม่เกิน 30,000 เหรียญ นะแล้วก็ประเภทธรรมดา100บาทไม่เกิน 200,000 เหรียญเท่านั้นค่ะ
1: ครับผม
0: จับจองกันได
1: ้เนาะน่าสนใจใครที่เป็น อยากเก็บช่วงเวลาดีๆหรือว่าเป็นนักสะสมไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าถามว่าจริงสะสมโมเมนต์นะนะหมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาที่มันจัดการประชุมเนี่ยบางทีมันสะท้อนได้เลยนะพุดดิ้งสำหรับผมนะผมมองว่าสมมติว่าเรามีของชิ้นหนึ่งน
0: ะ
1: ของชิ้นนี้มันไม่ได้สะท้อนถึงแค่เอ้ยเป็นแค่แบบกี่บาทหรือว่าคืออะไรแค่นี้เนาะแต่มันพอมองเห็นของชิ้นนี้มันทำให้เรานึกถึงช่วงเวลาบางทีมันสะท้อนได้เลยนะพุดดิ้งสำหรับผมนะผมมองว่าสมมติว่าเรามีของชิ้นหนึ่งน
0: ะ
1: ของชิ้นนี้มันไม่ได้สะท้อนถึงแค่เอ้ยเป็นแค่แบบกี่บาทหรือว่าคืออะไรแค่นี้เนาะแต่มันพอมองเห็นของชิ้นนี้มันทำให้เรานึกถึงช่วงเวลา
0: เป็นความทรงจำที่ดีๆอย่างหนึ่งได้เช่นกันค่ะ
1: ครับผมอ่ะช่วงแรกนะครับก็ประมาณนี้เนอะเดี๋ยวขออนุญาตพาคุณผู้ฟังไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
10: ์หมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
11: ้สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
12: ์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณ

0: องค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในรักษาโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
0: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
1: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
0: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเดินทางนะครับขออนุญาตไม่พูดพร้อมกันนะเพราะว่ามันเป็นช่วงระหว่างรายการนะเราจะพูดตอนเปิดกับตอนปิดเนี่ยถึงจะเป็นแบบว่าม
3: ันเป็นกิมมิก
2: เออถูกต้องกิมมิกอ่ะเดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนมาม
3: ีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมไหมคะ
2: แน่นอนครับพามาอัปเดตเรื่องน้ำท่วมก่อนเนาะก็หลังจากที่คือช่วงเนี้ยก็ยังอยู่ในช่วงที่ฝนตกหนักก็ยังอยู่ในความอย่าเพิ่งวางใจเนอะหลายๆพื้นที
3: ่ไม่สามารถไว้วางใจได้ว่าจะตกอีกเมื่อไหร่และน้ำจะท่วมอีกเมื่อไหร
2: ่ใช่ต่อให้หลายๆพื้นที่น้ำลงไปแล้วก็จริงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ปลอดภัยซะทีเดียวนะครับเราเลยมาดูข่าวนี้กันนะครับข่าวนี้ก็คือมีการโอนเงินนะครับปภ.บอกว่ามีการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยเนี่ยแล้วนะครับบางส่วนเนอะ9,000 บาทนะครับ แล้วก็ทางชาวสระแก้วเนี่ยก็เอาไปซ่อมบ้านซื้อของจำเป็นเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยติดตามการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนเนี่ยตามมติครม.ปภ.และธนาคารออมสินเนี่ยก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีประชาชนณวันที่เราอ่านเนี่ยครับก็คือที่ข่าวเนี่ยนะครับก็คือ 35,887 ครัวเรือนใน20จังหวัดนะครับเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับข่าวนี้นะครับ 316.915 ล้านบาทนะครับนายสุพจน์ชาวบ้านชุมชนบ้านลัดกระสังอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นไปสัมภาษณ์มาเนอะได้รับเงินเยียวยาบ้านน้ำท่วมเนี่ย 9,000 บาทก็รู้สึกว่าดีใจเนอะยินดีที่ได้รับเงินเป็นรอบแรกแล้วก็จะนำเงินไปซ่อมบ้านและซื้อของใช้ที่จำเป็นใช้จ่ายแบ่งเบาภาระในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนอะทำให้ค้าขายไม่ได้เลยครับทางด้านนายนิรัตพงสิทธิถาวรนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้กำชับไปยังทุกจังหวัดเลยให้ประสานกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการขอรับเงินของประชาชนตลอดจนเร่งรัดการดำเนินการในส่วนของครัวเรือนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาสิทธิ์ให้ผู้ประสบภัยที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เนี่ยได้รับความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนและรวดเร็วนะครับสำหรับ20จังหวัดเนี่ยปภ.และธนาคารออมสินเนี่ยได้โอนเงินเยียวยาแล้วก็มีกระบี่จันทบุรีเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครพนมนะครับตราดแล้วก็ตากด้วยนะนครพนมน่านปราจีนบุรีพะเยาพิษณุโลกเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนลำปางสมุทรปราการสระแก้วสระบุรีสุโขทัยอุตรดิตถ์และจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งปภ.เนี่ยขอให้จังหวัดอื่นๆเร่งรัดการส่งข้อมูลเพื่อที่เขาจะได้สามารถส่งต่อให้ธนาคารออมสินเนี่ยตรวจสอบเพื่อจะโอนเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยต่อไปนะคุณดิ้งก็ไปแล้ว20จังหวัดใช่ใช่ใช่
3: ที่ต่อให้เราจะเจอเรื่องโชคร้ายเรื่องร้ายมาแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังไม่ได้ยืนอยู่คนเดียว
2: ใช่
3: แล้วยังได้รับการช่วยเหลือนะคะ
2: ต้องบอกคุณดิ้งว่าจะพูดว่าโชคร้ายเนี่ยมันก็น่าจะได้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเวลาฝนตกหรือน้ำท่วมเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดมันเป็นเหมือนกับว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
3: ใช่
2: เนาะ
3: โชคร้ายในที่นี้หมายถึงว่าเรากำหนดไม่ได้แล้วอยู่ดีมันก็มาค่อนข้างจะปุบปับ
2: ใช่
3: ในระดับนึงเลยอย่างเงี้ยค่ะ
2: จริงถึงแม้ว่าอ่ะถามพุดดิ้งอ่ะสมมุติ 9,000 เนี่ยเอาเราคุยกันตรงเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะหรอก
3: ค่ะ
2: เนาะถ้าเทียบว่าข้าวของที่บ้านพังอ่ะบางทีผมว่าบางคนหลักหมื่นหลักแสน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่ว่ามันก็ยังดีอ่ะกว่าที่จะไม่ได้อะไรเลยหรือว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างน้อยๆทางรัฐทางอะไรเนี่ยเขาก็ยังเป็นห่วงประชาชนนะก็ยังช่วยได้ไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับหลายๆคนเข้าใจแหละว่ามันมากกว่านี้แน่นอนเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเน
3: าะอย่างน้อย
2: อย่างของพุดดิ้งก็โดนรับผลกระทบป่ะ
3: ได้รับค่ะแล้วก็กำลังยื่นเรื่องไปแต่ทีนี้มันก็ต้องดูว่าคนที่เขาได้รับผลกระทบหนักเขาก็จะได้รับการพิจารณาในส่วนนี
2: ้
3: มากกว่าในคนในส่วนที่ได้รับผลกระทบน้อยแต่เราก็เข้าใจนะคะว
2: ่
3: าบางทีเสียหายเยอะไง
2: จริงเรา
3: 9,000บาทเนี่ยไม่ได้เยอะมากแต่ว่าบางคนหรือหลายๆคน
2: อ
3: ่ะเขาเอาเงิน 9,000 เนี่ยไปต่อชีวิตอย่างเช่นซื้อข้าวกินหร
2: ือ
3: ว่ามีน้องหมาน้องแมวที่เลี้ยงอยู
2: ่
3: แล้วเขาก็อาจจะไปซื้อในส่วนนั้นนะคะส่วนพวกของหรืออะไรก็ตามที่มันโดนน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาจัดการทีหลัง
2: มาเริ่มกันใหม
3: ่ใช่มันก็ต้องเริ่มกันใหม่อะเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ก็9,000 เอาไปก็เหมือนเป็นการช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วกันแล้วแต่ส่วนหนึ่งผมว่าหลายๆที่อาจจะมีการช่วยเหลือภายในชุมชนภายใน
3: พื้นถิ่น
2: ท้องที่ของตัวเองนะครับก็ประมาณนี้ครับ
3: ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่ฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเรายินดีกับบุคคลที่เขาได้รับการช่วยเหลือไปด้วยนะคะ
2: บุดดิ้งมีอะไร
3: เมื่อกี้พูดถึงเรื่องได้รับเงินเยียวยาเนาะอันนี้เรามาดูเกี่ยวกับการปรับลดวงเงินการเติม Easy Pass กันบ้างนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมค่ะเดินหน้าพัฒนาการให้บริการดิจิทัลเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ Easy Pass ค่ะด้วยการปรับลดวงเงินการเติมขั้นต่ำจากเดิมเนี่ยคือ300 บาทให้มาเริ่มต้นที่100 บาท รวมไปถึงผู้ใช้บริการที่ผูกบัญชีเติมเงินแบบอัตโนมัติ Easy Pass Auto Top Up ก็สามารถกำหนดยอดขั้นต่ำได้เช่นกันค่ะผ่านแอปพลิเคชัน EXAT PORTAL EXAT Portal
2: EXAT ถ้าเวลาเขาเรียกกันก็คือ Exact
3: ใช่ค่ะขอโทษแต่บางคนเขาแบบ Exact อะไรอาจจะไม่เคยได้ยินอย่างนี้นะคะโดยเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะซึ่งการปรับลดวงเงินการเติมเงินขั้นต่ำเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเพิ่มความสะดวกมีการเพิ่มความสะดวกแล้วก็ความคล่องตัวให้กับผู้ใช้บริการด้วย
2: ครับ
3: ซึ่งก็สามารถเติมเงินเข้า Easy Pass ได้ง่ายๆแล้วก็บริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะก็ปรับจาก300เหลือ1ขั้นต่ำคือเริ่มต้นคือ100ก็ลดเยอะนะ
2: ใช่
3: 200เลยลดไป200นะคะก็ผู้ใช้บริการที่ต้องการเติมเงิน Easy Pass ผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portal ให้อัปเดตแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันปัจจุบันด้วย
2: ซึ่งอัปเดตแอป
3: ใช่อัป
2: เดตแพทนี
3: ้แอปของคุณด้วยนะคะโดยให้เป็นเวอร์ชัน 3.7.5 ซึ่งก็รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เลยนะคะถ้าใครที่ยังไม่ค่อยจะเข้าใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปที่เบอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
2: ครับผมพูดถึงการอัปเดตเนี่ยสำคัญนะพูดดิ้งเหมือนกับบางทีเราต้องทยอยบางคนเนี่ยตั้งค่าในโทรศัพท์ไว้เลยว่าออโต้อัปเดตนะแต่อย่างผมเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ตั้งนะว่าให้แบบออโต้อัปเดตเพราะบางทีมันกินเนื้อที่ในหลายๆแอปที่เราไม่ได้ใช้
3: ใช
2: ่เพราะแต่ก่อนเนี่ยเราต้องเล่าให้ฟังอะอย่างพุดดิ้งเนี่ยก็เล่นเกมใช่ไหมอย่างผมเนี่ยแต่ก่อนผมเล่นเกมแบบชอบเล่นเยอะมากเลยอะแล้วอ่ะยกตัวอย่างเกมหนึ่งอย่างเกมมันเป็นเกมปังย่าตีกอล์ฟเกมหนึ่งน่าจะรู้จักไหม
3: เกมกีฬานะเกม
2: ใช่เกมเก่าเหมือนกันต้องมีการอัปเดตแพทอัปเดตแพททุกสัปดาห์
3: สัปดาห์เลยนะคะใช่ว่าสัปดาห
2: ์ใช่มันถ้าเกิดว่าไม่อัปเดตเนี่ยก็เล่นไม่ได้มันก็จะมีการอัปนู่นนี่นั่นฟิกบั๊กฟิกอะไรเนี่ยซึ่งเอามาโยงกับการทำงานแอปพลิเคชันในการแบบที่เอามาช่วยเหลือของทางรัฐเองเนี่ยแอปพลิเคชันที่รัฐเอาออกมาเนี่ยผมว่าทยอยอัปเดตไว้ดีกว่านะ
3: ใช่ค่ะ
2: เวลาจะใช้มันได้ใช้ได้เลย
3: ใช่เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าบางคนเนี่ยคิดว่าโอเคดองไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อนนะแล้วเราค่อยอัปเดตทีเดียวแล้วพอจะใช้หยิบขึ้นมาอ้าวพี่รอแป๊บนึงนะคะขออัปเดตแอปก่อนแล้วบางทีเน็ตช้าอีกทำให้อัปเดตแอปไม่ได้ก็เลยใช้งานแอปพลิเคชันนั้นไม่ได้เลยแอปพลิเคชันนั้นไม่ได้ทีนี้พอไม่ได้ก็เสียผลประโยชน
2: ์เนาะใช่ไหมบางทีจะจ่ายตังค์อ่ะใช่ไหมเอาง่ายๆอย่างแอปเป่าตังค์สมมติว่าต้องอัปเดตเนี่ยพอจะจ่ายตังค์อ่ะสมมติว่าไปอัปเดตทีมนาน
3: ใช่
2: แล้วไม่ได้อัปไปก่อนถ้าจ่ายตังค์คนยืนรออยู่หรือจะกินอะไรทั้งอย่างเนี่ยจ่ายไม่ได้นะทีเพราะอัปเดตแอป
3: แล้วเขาก็ต่อแถวกันอยู
2: ่
3: แล้วเราไปยืนรอเราที่ต้องอัปเดต
2: ใช่สุดท้ายถ้าเราเลือกที่จะยืนรออยู่อ่ะก็ยืนรอไปแล้วก็อัปเดตแต่ถ้าบางทีรีบๆเนาะก็คงจะต้องจ่ายปกติไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันทำไม่ทันแล้วมันก็ใช้เวลานะบางที
3: ใช่เพราะฉะนั้นแอปอะไรที่เราใช้เป็นประจำหรือว่าที่มันสำคัญอย่างเช่นแอปธนาคารแอปเติมเงินหรือแอปอะไรที่เราหยิบขึ้นมาใช้บ่อยๆเนี่ยก็อัปเดตเอาไว้ก็ด
2: ี Apple ได้ไหม
3: Apple อร่อยไม่ใช่นะคะ Apple ไม่เกี่ยว
2: ครับผม
3: ค่ะเป็นเรื่องของ Easy Pass ไปเนาะอย่าลืมนะคะไปอัปเดตแอปพลิเคชันด้วยแล้วก็เป็นข่าวดีๆอีกหนึ่งข่าวเหมือนกันที่เขาปรับลดวงเงินให้นะคะก็ไม่ต้องโอ้โหเริ่มต้น300แล้วบางคนเขาก็บ่นไงว่าแบบต้องเติมเข้าไป300บาทเลยเหรออะไรอย่างนี
2: ้แพงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหลายคนบอกแต่อันนี้ก็เขาก็เอามาลดให้นะครับว่าคือไม่ได้ลดในที่นี้คือเหมือนกับว่าขั้นต่ำ
3: วงเงินขั้นต่ำเนาะบางทีเราสะดวกอยากจะเติมแค่100ไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องใช้เงินไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ย
2: สมมติเหลืออยู่ในกระเป๋า150
3: ก็เติม100อีก50ก็ไป
2: ใช่ใช่ไม่งั้นมันก็ไม่ได้เติมกันทันที
3: ใช่ค่ะ
2: นะอ่ะมาดู
3: ต่อไปนะคะ
2: ข่าวนี้กันบ้างนะครับอ่ะอำนวยความสะดวกกันหน่อยครับสำหรับกรมการขนส่งทางบกเนอะตรวจสภาพรถนะครับตรวจสภาพรถส่วนตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งพื้นที่5ก็คือพื้นที่จตุจักรของเราเนี่ยแหละครับจตุจักรของเรานะครับเขาก็มีโครงการใหม่ครับโครงการ Drive to for Transfer นะครับ ช่องทางด่วนเพื่อประชาชนนะครับเป็นการโอนรถรูปแบบใหม่เนาะก็คือเปิดเลนขึ้นมานะครับโอนรถรูปแบบใหม่สะดวกรวดเร็วสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนนะครับรถเก๋งรอย .1 นะครับทั้งนี้เขาทำมาเนี่ยเพื่อการโอนกรรมสิทธิ์กรณีระหว่างบุคคลต่อบุคคลจะได้จบนะจุดเดียวไปเลยนะครับหรือเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยก็มีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับมีคู่มือจดทะเบียนรถมีใบโอนกรรมสิทธิ์มีสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็มีใบมอบอำนาจนะครับก็เป็นเลนใหม่นะก็จะเข้ามาเหมือนขับมาเหมือนเรามาซื้อกาแฟหรือซื้ อาหารเนี่ยคุณดิง drive thru เข้ามาเลนนี้เลยเพื่อมาเอ้ยโอนรถปกติโอ้โหใช้เวลาค่อนข้างจะนานใช่ไหมอันนี้ก็คือเหมือนเป็นแบบความสะดวกเลยโอนเข้ามาปุ๊บจัดการจะได้ไม่ต้องคือพอไปต่อหลายๆอันเนี่ยบางทีมันไม่ได้แบบclassify นะว่าอันนี้ทำไรทำไรทำไรอันนี้คือเข้ามาอยู่โอนรถอย่างเดียวเลยเข้าไปตึ๊บจบใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ก็อันนี้เริ่มมาแล้วนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับ2569เนื้อวันเวลาราชการนั่นคือเขาก็ทำตั้งแต่7โมงครึ่งจนถึง 15.30 คือ3โมงครึ่งนะครับ3โมงบ่าย3โมงเรานี่แหละแต่ว่ามีแค่เฉพาะสำนักงานเขตสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5นะครับจตุจักรนะครับก็เน้นย้ำมานะครับจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะครับควบคุมกำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัยก็ใครจะโอนรถจะทำอะไรก็ไปชำกันได
3: ้
2: นะคุณดิ้งนะ
3: ต่อไปเราอัปเดตอีเวนต์ประจำสัปดาห์กันสักหน่อยไหมคะ
2: มีอะไรให้ดูบ้างครับ
3: ช่วงนี้ก็เป็นอีเวนต์ The Great Spell ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง
2: กรุงเทพใช่ไหมครับ
3: 18ตุลาคม The Great Spell คำแห่งความสุขนะคะที่ Sikon Square 4นครินทร์ค่ะ อาจจะงงๆว่า The Great Spell คืออะไรเขาคืองานอีเวนต์ที่แบบว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนฮาโลวีนแล้วก็ Great Spell ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเวทมนต
2: ์
3: เป็นธีมเวทมนต์ค่ะที่เป็นขนมแล้วก็เป็นเวทมนต์
2: สเปลในที่นี้ไม่ใช่เหมือนกับว่าสะกดคำศัพท์แต่เหมือนการร่ายมนต์ใช่ไหม
3: ร่ายมนต์ค่ะเขาก็เลยเอาธีมเนี้ยมาเป็นจัดอยู่ที่โถงฮอของเขาแล้วก็เป็นงานใหญ่นะคะก็สามารถไปเดินเที่ยวเดินดูเดินช้อปปิ้งได้นะคะแล้วก็วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมก็จะมีงาน BKK Comics Art Festival ค่ะที่หอศิลป์กรุงเทพมหานครค่ะ
2: คนที่สนใจพวกการ์ตูนหนังสือการ์ตูนอะไรอย่างง
3: ี้
2: ไหม
3: ต่างๆนะคะก็ไปเดินเที่ยวเดินดูได้นะคะแล้วก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคม
2: ครับ
3: เช่นอีกเช่นกันนะคะมี One Stop Shopping Expo เลยนะคะ2026ที่ไบเทคบางนาใครสายช็อปช้ำๆสามารถไปเดินเที่ยวเดินช็อปกันได้นะคะแล้วก็วันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคมค่ะมีเทศกาลนวราตรี2569ที่เทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวีค่ะหรือว่าวัดแขกสีลม
2: เคยไปไหมพุดดิ้ง
3: เคยไปค่ะแต่ว่านานมาแล้วจำวัดไม่ค่อยได้แล้ว
2: อยู่ตรงสีลมซึ่งเทศกาลนี้ก็คือโอ้เรียกว่าฮิตมากคนเข้าร่วมเยอะมากคือบางจริงๆนะไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าศาสนาพราหมณ์ศาสนาอะไรเนื้อแต่ว่าคนที่สนใจอยากไปร่วมบูชาอยากไปร่วมขอพรเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองอะไรเงี้ยก็สามารถไปเอนจอยหรือว่าไปร่วมได
3: ้โอเคค่ะแล้วก็มีตั้งแต่วันนี้ถึง25ตุลาคมนะคะเป็นเทศกาลมอลลี่20 anniversary exhibition นะคะที่แบงคอก The Little Galaxy
2: อ
3: ุทยาน100ปีจุฬาค่ะมอลลี่นี้น่าจะเป็น
2: ใช่ๆน่าจะเป็นฟิกเกอร์ตัวอ
3: าทอยเนาะ
2: เออใช
3: ่มอลลี่นะคะ
2: เออแต่ผมก็จำไม่ได้อ๋อมอลลี่มันจะเป็นหน้าเหมือนเป็นมอนสเตอร์ป่ะ
3: ใช่มั้ยไม่ค่ะมอลลี่เป็นเด็กผู้หญิง
2: อ๋อเป็นเด็กผู้หญิง
3: ที่ปากเขาจะเจอนิดนึงน่ารักนิดนึงปากเหมือนลูกเจี๊ยบ
2: อ๋อเออผมนึกไม่ออกเลยว่ามัน
3: น่าแฟนคลับเยอะนะคะคนที่ชอบมอลลี่ค่ะ
2: มอลลี
3: ่แล้วก็มีตั้งแต่วันนี้จนถึง1พฤศจิกายนนะคะมีนิทรรศการ World Buildingแมคโครไมโครก่อสร้างสันฐานที่ River City Bangkok และอีกหนึ่งเทศกาลที่สำคัญเลยก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงตั้งแต่วัน ผ่านมาแล้วสิจนถึงวันที่18ตุลาคมเทศกาลกินเจค่ะ
2: wow.
3: ซึ่งก็คือในช่วงอาทิตย์ของสัปดาห์นี้เนี่ยแหละ มีเทศกาลกินเจนะคะโดยจัดที่ถนนเยาวราชศาลเจ้าโจซือกงตลาดน
2: ้
3: อยและใต้สะพานตลาดพลูค่ะ
2: wow.
3: พูดถึงเทศกาลกินเจเมื่อกี้บอกว่าจัดที่เยาวราชเมื่อวันที่9
2: คุณพุดดิ้งคุณมีของนะมีแบบว่ามีทิปเกี่ยวกับการกินเจด้วยนะแล้วก็เป
3: ็
2: น
3: ง
2: านใช่ไหมอ๋อผมก็เลยงงอยู่ว่าพุดดิ้งก็จริงๆมันเรียงอันนี้มานะเรียงแบบว่าเป็นแต่ก็ทำไมถึงไม่เอากินเจก่อนแสดงว่ามีของอยู
3: ่ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะเทศกาลกินเจเป็นเทศกาลที่เรียกว่าใหญ
2: ่
3: ยิ่งใหญ่ในประเทศของเราเพราะว่าคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนจีนเนี่ยเยอะนะคะรวมไปถึงตัวพุดดิ้งเองก็มีเชื้อสายจีนด้วย
2: กินเจไหม
3: ครอบครัวกินนะคะก
2: ินทุกปีตัวเอง
3: กินบ้างไม่กินบ้าง
2: อ๋อจริง
3: ๆแล้วแต่สะดวก
2: เหมือนกันร้อยฝ่ำกันจริงๆที่บ้านกินทุกแบบกินแบบเคร่งเลยนะพุดดิ้งกินแบบเข้าโรงเจแต่งชุดขาวเลยนะแต่ก่อนผมก็ทำนะจนมาถึงช่วงมหาลัยมหาวิทยาลัยตอนปริญญาตรีประมาณปี2ปีอะไรเงี้ยพอปี3ปี4ใช่ไหมเราให้คุณผู้ฟังฟังด้วยเริ่มเกเรไงเริ่มไม่ทานแล้วทีเนี้ยเริ่มไม่สนใจแล้วเริ่มแบบอยากกินอะไรก็กินอยากอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็ปกติผมจะไม่ทานเนื้อวัวใช่ไหมเพราะว่ากินเจเนี่ยก็คือเป็นการนับถือเจ้าแม่กวนอิมด้วยเพราะว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็จะไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ถ้าเกิดว่าตามหลักเขาว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าแต่ว่าจริงๆเขาไม่ทานกันหรอกจริงๆแต่ว่าลึกลงไปกว่านั้นนะเขาบอกว่าสิ่งที่ทานได้ก็คือหอยนางรมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเดินทางเนี่ยไปแสวงบุญเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เอาไม้เนี่ยเดินทางด้วยเรือนะจิ้มลงไปคือตอนนั้นก็คนเราก็ต้องกินต้องอะไรนะจิ้มลงไปใต้พื้นดินเนี่ยก็แล้วมีหอยนางรมติดมาเนี่ยแบบก็น่าจะผมคิดว่าน่าจะแบบหิวหรืออะไรก็ตามอ่ะแล้วก็เลยอ่ะใช้เนี่ยหอยนางรมตัวเนี้ยก็สามารถเอามาบริโภคได้แต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่กินกันหรอกนะกินเจซึ่งเขาก็จะไม่ค่อยทานเนื้อวัวใช่ไหมก่อนผมก็ไม่ทานนะแต่หลังจากปี3ปี4ตอนปริญญาตรีเนี่ยทานมาโดยตลอดเลยก็ต้องยอมรับด้วยนะ
3: ต้องบอกว่ามันกินอะไรก็ตามให้ตัวเองมีความสุขและไม่เดือดร้อนคนอื่นดีกว่าการกินเจเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่ดีอีกเทศกาลหนึ่งเลยแต่ถ้าสมมติว่าเรากินแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้หรือว่าอย่างเช่นทางเนี้ยกินบ้างเพราะว่าออกกำลังกายโดยที่เข้มงวดในการออกกำลังกายบางทีเนี่ยสารอาหารหรือโปรตีนมันไม่ถึงมันไม่ถึงแล้วเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เราไปหาโปรตีนจากพืชได้อยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกในสิ่งที่ว่าเราสะดวกเราด้วยดีกว่า
2: ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำอะไรก็ตามถ้าเราอยากทำดีเราเจตนาดีอยากทำบุญอยากทำอะไรเนี่ยถ้าใจเราทำใจเราเจตนาที่จะทำดีแล้วเนี่ยเรื่องการกินไม่กินหนุนนั่นหรือนี่อะไรเงี้ยมันก็เป็นของนอกกายอย่างนึงนะถ้าเราจะทำดีมันก็มีหลายวิธีให้เราได้เลือกทำ
3: ใช่ก็ทำตามที่เราสะดวกที่สุดดีกว่า
2: อ
3: ่ะนี่พูดถึงกินเจแล้วที่งานเจเยาวราชนะคะเมื่อวันที่9ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยเขามีพิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้าไปแล้วก็10ตุลาก็มีขบวนแห่รถปุพพชาติและองค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิมไปแล้วทีนี้วันที่15ค่ะซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้เลยใน เวลา 14:00 นนะคะหรือว่าบ่าย 2:00 ยาวไปจนถึงเสร็จสิ้นภารกิจเนี่ยเขามีขบวนแห่ลอยกระทงสะเดาะเคราะห์ค่ะโดยเส้นทางขบวนแห่ลอยกระทงสะเดาะเคราะห์นะคะจะอยู่ที่วัดโลกาณุเคราะห์แล้วก็วัดโลกาณุเคราะห์ถนนราชวงศ์นะคะเลี้ยวขวาแยกเสือป่
2: า
3: ถนนเจริญกรุงที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบถนนเยาวราชเลี้ยวซ้ายถนนมังกรเลี้ยวซ้ายถนนทรงวาดไปยังท่าน้ำสวัสดี
2: ครับ
3: แล้วก็จุดที่2ก็จะเป็นท่าน้ำสวัสดีนะคะไปที่เลี้ยวซ้ายไปที่ถนนตรีมิตรซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบค่ะแล้วก็จุดที่3เป็นซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบนะคะไปที่ถนนเยาวราชเลี้ยวซ้ายแยกราชวงศ์วัดโลกาณุเคราะห์ค่ะจะไม่มีการปิดการจราจรนะคะแล้วก็วันสุดท้ายของการกินเจซึ่งก็คือ18ตุลาคมเวลาดึกหน่อย23:00 น.
2: 5ทุ่ม
3: ค่ะเป็นต้นไป จะมีขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้ากลับวัดโลกานุเคราะห์ค่ะเป็นขบวนปิดพิธีปิดอย่างนี้ดีกว่าเส้นทางขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้ากลับวัดโลกานุเคราะห์นะคะจะตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติไปถนนเยาวราชแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกราชวงศ์แล้วก็ไปวัดโลกานุเคราะห์ค่ะแล้วก็ไปทำพิธีจบที่วัดโลกานุเคราะห์ซึ่งจะไม่มีการปิดการจราจรค่ะก็อาจจะมีการตรงนั้นสัญจรช้าลงหรืออะไรอย่างนี้ก็ผู้คนแออัดก็บอกให้ทราบกันล่วงหน้านะคะ
2: สัญจรได้ปกติ
3: ใช่
2: ใช่ไหมครับ
3: สามารถไปเข้าร่วมได้ค่ะทีนี้เราปิดท้ายกันด้วยข้อมูลความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการกินเจดีกว่า
2: ไหน
3: เราก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะบางคนเนี่ยต้องพูดเลยว่ากินเจแต่ว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากินไปทำไม
2: บางทีตามกระแส
3: ใช่ก็คุณพ่อคุณแม่กินเราก็กินบ้างหรืออะไรอย่างนี้ก็อยากจะมาพูดให้ทราบถึงข้อควรยึดข้อควรปฏิบัติที่สำคัญ5ประการแล้วกันค่ะสำหรับเทศกาลกินเจเนาะก็หนึ่งก็คือเขาจะมีการงดเว้นเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดเลยยกเว้นน้ำปลากะปิมันหมูเจลาตินนมไข่เนยไม่ใช่ยกเว้นก็คือไม่กินน้ำปลากะปิมันหมูเจลาตินนมไข่เนยและชีสนะคะ
2: ครับ
3: โดยที่เราเนี่ยสังเกตที่ตราสัญลักษณ์เจสีเหลืองบนบรรจุภัณฑ์ได
2: ้
3: อันไหนที่เขียนว่าเจก็คือสามารถกินได้นะคะแล้วก็สองคือจะต้องงดอาหารรสจัดแล้วก็อาหารที่ไม่บริสุทธิ์ค่ะ มีการหลีกเลี่ยงรสเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดเพื่อให้ระบบอาหารระบบย่อยอาหารได้พักผ่อนบ้าง
2: โอ้เห็นด้วยเลย
3: กินเบาๆ
2: ครับ
3: แล้วก็อย่างที่สามนะคะงดใช้ภาชนะปะปนกับผู้ที่ไม่ได้กินเจอันนี้หลายๆท่านน่าจะรู้ก็คือแบ่งอุปกรณ์หรือว่าช้อนส้อมจานชามนะคะไม่ใช้ปะปนกันนะคะแล้วก็4งดเครื่องดื่มมึนเมาและพฤติกรรมผิดศีลธรรมด้วยค่ะ
2: นน
3: ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่อย่าพูดเท็จอย่าพูดหยาบอย่านินทาแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ตลอดช่วงเทศกาลก็งดไว้ก่อนนะคะเพียง1สัปดาห์เท่านั้น
2: อันนี้ความรู้ใหม
3: ่ค่ะแล้วก็อย่างที่5ค่ะเขาให้งดผักกลิ่นฉุน5ชนิดเพื่อเป็นการปรับสมดุลในธาตุร่างกายนะคะโดยผัก
2: กระเทียม
3: เนี่ยกระเทียมก่อนเลยทั้งหัวและใบผักชีไม่มี
2: อ่ะ
3: มี
2: หัวหอมไหม
3: มีกระเทียมนะคะแล้วก็มีหัวหอมซึ่งทั้งหอมแดงหอมใหญ่ต้นหอมเนี่ยส่งผลกระทบต่อการเมื่อกี้บอกต้นหอมปะไม่ใช่เมื่อกี้บอกผักชี
2: ใช่แล้วก็มีหัวหอมอัน
3: ใช่ที่เขาให้งดเพราะว่ามันส่งกับผลกระทบต่อการทำงานของไตด้วยทำให้การทำงานของไตหนักขึ้นนะคะแล้วก็มีงดกุยช่าย
2: กุยช่าย
3: กุยช่าย
2: ก็คือกินเจเนี่ยไปกินขนมกุยช่ายไม่ได้นะ
3: อย่าเพิ่งไปกินกุยช่ายทอดอะไรอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็หลักเกี๊ยวค่ะหลักเกี๊ยวคือกระเทียมโทนจีนที่มันลูกใหญ
2: ่ๆ
3: กระเทียมลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อม้ามนะคะทำให้ระบบการย่อยอาหารดูซึมอาหารผิดปกติแล้วก็อย่างที่5ก็คือใบยาสูบค่ะพวกบุหรี่สารเสพติดชนิดสูบเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อปอดนะคะเขาก็เลยให้เว้นไปเลย
2: งด
3: ไปก่อนไหนก็กินเพื่อสุขภาพแล้ว
2: อ
3: ะไรที่มันแย่ต่อสุขภาพก็คืองดไปก่อน
2: จริงก็ทำดีทั้งกายและใจเนอะพูดจริงอย่างไหนจะทำแล้วอ่ะก็ทำให้มันเต็มที่ไปเลย
3: ใช่ลองทำดีดูก่อน1สัปดาห์แล้วถ้ารู้สึกว่ามันดีต่อใจอยากจะทำต่อไปเรื่อย
2: ๆก็โอเค
3: เราจะได้ค้นพบตัวเอง
2: ใช่ใช่
3: ว่าเราสะดวกแบบนี
2: ้ใช่
3: เราโอเคกับแบบนี
2: ้แต่ถ้าแต่ผมว่าจริงๆอ่ะเจตนาเนี่ยคือที่ใจเนี่ยสำคัญมากเลยเนอะ
3: ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่ว่าคุณปากคุณกินเจกินไม่กินเนื้อสัตว์แต่ว่าใจคุณคิดร้ายคิดจะโกงคิดจะทำร้ายคนอื่นให้เดือดร้อนคิดจะเอาเปรียบคนคิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะ
3: มันไม่ได้อะไรหรอกค่ะ
2: เออ
3: มันได้แค่การเปลี่ยนวิธีการกินแต่ว่าจิตใจมันเราไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยอย่างเงี้ย
2: ใช่ๆอันนี้เห็นด้วยเลยดีทั้งข้างในและข้างนอกจากภายในสู่ภายนอกเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะครบสูตร
3: ใช
2: ่ใช่มั้ย
3: ค่ะ
2: อ่ะก็ต้องวันนี้เนาะเวลาหมดเวลา
3: หมดเวลาแล้วแม่ก็ได้รับข่าวสารและความรู้กันไป
2: อย่างเต็มๆ
3: จุก
2: ๆใช่จุกๆเลยเดี๋ยวเราต้องไปหาข้าวทานกันแล้วเย็นนี้เพื่อให้ จุกๆบ้าง
3: ค
2: ่ะครับผมวันนี้นะครับผมเอิร์ธรัชภาครับ
3: แล้วก็พลอยสายกนกนวลพัทรมังคลานนท์ค่ะ
2: พร้อมพี่ๆทีมงานนะครับทีมนิวมีเดียแล้วก็พี่ช่างเทคนิคของเรานะครับต้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
4: แดดจ้าเหงื่อไหลเอ้ยอันนี้เรียกอากาศร้อนจะข้ามถนนรถก็เยอะเมื่อไหร่จะได้ข้ามสักทีอันนี้เรียกใจร้อนทำไมขับช้าเป็นเต่าอันนี้ก็เรียกใจร้อนใจร้อนทั้งคนข้ามใจร้อนทั้งคนขับแบบนี้ไม่ดีแน่ยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถขับรถระวังคนข้ามถนนระวังรถ
5: ใช้รถใช้ถนนทุกคนจงอย่าประมาท
6: ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยเนื้อหาเพลงนี้ไม่เคยล้าสมัยสักทีเลยนะ
7: ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามอย่างจริงจังด้วยใช้รถใช้ถนนต้องเคารพกฎจราจรและมีน้ำใจให้กันและกัน
6: พวกที่เรียกกันว่าหัวร้อนลูกใครพ่อใครต้องหมดไปจากท้องถนนสักที
8: ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมย้ำติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
9: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยแม้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหากฝนตกต่อเนื่องหรือน้ำมีสีขุ่นเปลี่ยนไปจากปกติให้รีบยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังจุดปลอดภัยพร้อมจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินและเสริมแนวคันกั้นน้ำให้มั่นคงหากน้ำท่วมภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีและห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกส่วนชาวเรือควรงดออกจากฝั่งในช่วงฝนฟ้าคะนองและนำเรือเข้าจอดในพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านไลน์แอดปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งเลื่อนการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นวันที่1มกราคม2570เพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการร่างกฎหมาย3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยเลื่อนกำหนดการเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบจากเดิมวันที่1ตุลาคมปีนี้เป็นวันที่1มกราคมปีหน้าเพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและภาวะเศรษฐกิจทั้งนี้การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมการเลื่อนกำหนดการจัดเก็บเงินการปรับกรอบเวลาการนำส่งเงินโดยในช่วงวันที่1มกราคมปีหน้าถึงวันที่31ธันวาคมปี2574 กำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบฝ่ายในจ้างร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างและปรับวันเริ่มใช้หลักเกณฑ์การสงเคราะห์ลูกจ้างให้สอดคล้องกันทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการตามขั้นตอนการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ในจ้างลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มจัดเก็บเงินตามกำหนดใหม่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผลไม้และขนมไทยโบราณสร้างสีสันในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569
11: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในวันที่3เป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยผ่านรถเข็นผลไม้และขนมไทยโบราณซึ่งจัดเตรียมเมนูหมุนเวียนให้บริการวันละ2รอบอาทิกล้วยไข่กำแพงเพชรซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ขนมบุหลันด้านเมฆรวมถึงเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสำหรับรับรองสื่อมวลชนกิจกรรมดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจร่วมถ่ายภาพและต่อแถวลิ้มลองรสชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมถึงความสร้างสรรค์และรสชาติอาหารที่ยอดเยี่ยมตลอดจนความประทับใจในความงดงามของถุงผ้าทอพื้นเมืองที่แจกจ่ายภายในงานซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการนำเสนอเสน่ห์ของวิถีไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศสู่สายตานานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพุมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่14ตุลาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับบอนสกันแก้วประจันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาเดียวกันนี้17:07 น.ถึง19:00 น.ครับแน่นอนว่าวันนี้มีหลายเรื่องราวหลายข่าวที่ยังคงต้องติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz AM 819 KHz AM 891 KHz ครับและ AM 1467 KHz วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่กำลังติดตามอยู่นะครับในเพจ Facebook ของเราก็ตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีคำว่าไลฟ์ด้วยนะครับ LIVE ก็สามารถที่จะกดติดตามกดถูกใจนะครับแล้วก็แชร์ไลฟ์ของเราไปยังกลุ่มก็ได้ครับหรือว่าใครที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok ตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันเบอร์โทรศัพท์ครับ02-276-9717ครับแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับพูดคุยกันแล้วก็ส่งข้อความวันนี้ทีมงานของเราครับพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนเดิมนะครับวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับช่างเทคนิคของเราประสานงานดูแลรับสายหลังไมค์คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งอย่างที่บอกว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับแน่นอนว่าหลายๆเรื่องหลายๆข่าวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประชุมสำคัญครับที่ทุกๆท่านได้ติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับโดยเฉพาะการสื่อสารเรื่องราวของการประชุม IMF World Bank 2026นะครับซึ่งต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้ครับตั้งแต่วันที่12ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ครับแน่นอนว่าวันเมื่อวานก็ได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปหลายเรื่องเป็นประเด็นสำคัญที่สรุปมาให้ได้ติดตามกันวันนี้ก็ยังมีประเด็นสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นภายในเรื่องราวของการประชุมสำคัญในปีนี้ที่เกิดขึ้นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF และกลุ่มธนาคารโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องสำคัญต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ติดตามกันแต่เรื่องแรกเลยครับเป็นเสียงชื่นชมนะครับสื่อมวลชนทั่วโลกอย่างที่บอลนำเรียนว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มงานก่อนวันที่12ตุลาคมนี่สื่อทั่วโลกครับก็ปักหมุดหมายมาร่วมงานนี้ล่าสุดครับผ่านไป2วันตั้งแต่วันที่12แล้วก็วันที่13นะครับจนถึงวันนี้เรียกว่าเสียงชื่นชมสื่อต่างชาตินี่เขาบอกยกนิ้วให้เลยนะครับแล้วก็การจัดงานยอดเยี่ยมนะครับการสื่อสารการเตรียมงานทั้งหมดเลยการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดสะท้อนถึงการตั้งใจของทีมผู้จัดด้วยนะครับรวมถึงความสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยของเราครับโดดเด่นบนเวทีนานาชาติจริงๆครับโดยเรื่องนี้ทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับถึงผลสำเร็จนะครับกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ครับและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพต้องบอกแบบนี้ครับว่าได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาตินะครับทั้งสื่อด้านกิจการระหว่างประเทศสื่อด้านเศรษฐกิจนะครับสื่อด้านสังคมสื่อด้านธุรกิจต่างๆทั่วโลกนะครับเขาก็เดินทางมาก็ได้มีการเผยแพร่บทวิเคราะห์นะครับไปเมื่อวันที่12ตุลาคมชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ มีบทวิเคราะห์นึงที่น่าสนใจครับซึ่งต้องบอกว่าสะท้อนถึงบทบาทของประเทศไทยนะครับแล้วก็สะท้อนถึงบทบาทของเอเชียต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพทั้งด้านการเงินของโลกโอกาสที่ประเทศไทยมีส่วนร่วมนะครับกับการแลกเปลี่ยนแนวทางเรื่องของการรับมือเรื่องความท้าทายทางเศรษฐกิจโดยบทความนี้ครับเขายังได้มีการกล่าวชื่นชมนะครับเจ้าภาพซึ่งต้องบอกว่าจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งเรื่องของการประสานงานทั้งข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องสำคัญครับนอกเหนือจากการเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วเนี่ยยังมีโอกาสสำคัญในการที่มีส่วนร่วมนะครับเสนอแนวทางโครงสร้างเชิงนโยบายที่สามารถจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจระดับโลกด้วยนะครับรวมถึงเรื่องนี้สื่อต่างชาติครับเขาก็ให้ความสนใจกับบทบาทของประเทศไทยดังนั้นครับจะสังเกตเห็นเลยว่าสปอตไลท์ก็สาดส่องมาที่ประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่เราก็ได้โชว์ศักยภาพความเป็นไทยอาหารไทยวัฒนธรรมไทยนะครับรวมถึงการแสดงต่างๆที่เรียกว่ามีการโชว์ภายในงานนี้ด้วยเหล่านี้ครับเขาเรียกเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับการต้อนรับที่มีน้ำจิตน้ำใจนะครับรอยยิ้มต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าเป็นเสน่ห์ที่ต่างชาติเนี่ยมีความประทับใจสื่อต่างชาติก็เลยยกย่องครับว่าประเทศไทยจัดงานครั้งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026นะครับซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยของเราครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่านี่คืออีกความภาคภูมิใจครับของพวกเราคนไทยในการที่เราก็เป็นเจ้าภาพนะครับหรือว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับนักท่องเที่ยวนะครับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งจากทั่วโลกเนี่ยมากว่า191ประเทศทีแรกเขาบอกประมาณ 15,000 คนแต่ตอนนี้เขาบอกเป็น 20,000 เกิน 20,000 ไปอีกนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งด้านการเงินการคลังการลงทุนระดับโลกที่ปักหมุดหมายครับมาประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เรียกว่ามีแต่เสียงชื่นชมทั้งเรื่องของการจัดงานทั้งเรื่องของการบริการทั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ทุกๆภาษาด้วยเขาบอกว่าจัดงานครั้งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวดังนั้นครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวนะครับที่ได้ติดตามกันมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่หลายๆท่านเลยก็ส่งมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อกี้นี้มองไปนอกห้องจัดรายการปรากฏมืดครึ้มเลยทีเดียวมีข้อความบอกว่าแถวๆบ้านพระราม2ค่ะพี่บอลฝนตกนะครับก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับมีคุณรจนาบุรณกิตตินะครับทักทายมาแล้วก็กดถูกใจอย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วก็แชร์ไลฟ์ด้วยบางท่านบางคนก็ลงกรุ๊ปลงกลุ่มนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลที่สร้างสรรค์นะครับเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องคนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆให้ดีขึ้นในขณะเดียวกันครับก็มีข้อความส่งมานะครับจากหลากหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับที่กำลังติดตามอยู่ล่าสุดอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับจากการประชุมครั้งนี้ครับวันนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่การประชุมประจำปีธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026ครับนอกเหนือจากเสียงชื่นชมไปทั่วโลกแล้วเนี่ยวันนี้ครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะครับก็คือการเปิดตัว Bangkok Blueprint นะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้หลายๆคนว่าเอ๊ะคืออะไรคุณบอลตรงนี้ครับต้องบอกว่าคือพิมพ์เขียวกรุงเทพมหานครที่จะทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารโลกและ IMF ตรงนี้ครับ Bangkok Blueprint เนี่ยก็คือกรอบแนวทางการดำเนินงานระดับสูงเพื่อรับมือกับการฉ้อโกงเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์นะครับโดยอาศัยเทคโนโลยีไซเบอร์ผ่านแนวทางต่างๆครอบคลุมทั้งระบบนิเวศนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าก็มีความเสี่ยงในหลายๆมิติทั้งในส่วนของการต้องรับมือนะครับกับเรื่องนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยความร่วมมือระหว่างประเทศจึงถือว่าเป็นมาตรการสำคัญนะครับที่จะป้องกันรวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็ระบบขั้นสูงเพื่อลดจุดเปราะบางแล้วก็เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินนะครับ อย่างที่บอกวันนี้มีการเปิดตัวครับ Bangkok Blueprint เพื่อยกระดับโลกในเรื่องของการสกัดกั้นภัยสแกมเมอร์นะครับ Bangkok Blueprint เนี่ยเน้นเลยสกัดกั้นเรื่องอาชญากรรมข้ามแดนนะครับเรื่องของความเสี่ยงต่างๆในทุกๆมิติการฉ้อโกงที่อาศัยเทคโนโลยีไซเบอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์จากพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับโดยประธานกลุ่มธนาคารโลกครับก็จะเข้าร่วมกับนักลงทุนหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทประกันภัยและผู้นำทางด้านการเงินเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนามีการหารือเกี่ยวกับวิธีการต่างๆการจัดหาเงินทุนด้วยสกุลเงินท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีการค้ำประกันการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์การปฏิรูปนโยบายสามารถที่จะลดความเสี่ยงครับแล้วก็เกิดการสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆทั้งการค้าการลงทุนนะครับดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนเข้าสู่ตลาดใหม่ๆนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์อีกหนึ่งเรื่องซึ่งการประชุมประจำปีของธนาคารโลก World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF วันนี้ครับจัดขึ้นเป็นวันที่3อย่างที่นำเรียนว่าเราเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมครับวันจันทร์ที่12อังคารที่13จนมาถึงวันนี้ครับวันที่14ตุลาคมประเทศไทยของเราครับก็มีการเปิดตัววันนี้การแถลงข่าวรายงานการคลังโลกนะครับซึ่งต้องบอกว่าประเด็นสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้ทั้งเรื่องของการป้องกันเรื่องของความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์เรื่องของภาระดอกเบี้ยที่หลายๆคนมองว่าตอนนี้ดอกเบี้ยก็เพิ่มสูงขึ้นมองตรงนี้ครับเรื่องของการปรับต่างๆนะครับที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกกลุ่มก็ต้องติดตามกันนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญอย่างที่บอกวันนี้มีการเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมเขียวกรุงเทพซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับธนาคารโลกและ IMF ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานระดับสูงเพื่อรับมือกับเรื่องราวของสแกมเมอร์การฉ้อโกงที่อาศัยเทคโนโลยีไซเบอร์ผ่านแนวทางครอบคลุมทั้งระบบนิเวศนะครับรวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วก็เกิดความเสี่ยงนะครับทั้งหลายภาคส่วนเสี่ยงต่างๆก็ต้องมีการรับมือซึ่งก็ต้องมีการประสานความร่วมมือที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเกิดการร่วมมือกันระหว่างประเทศแล้วก็ก่อให้เกิดมาตรการในการป้องกันรวมถึงเทคโนโลยีระดับขั้นสูงนะครับเพื่อที่จะลดจุดเปราะบางแล้วก็เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับเป็นกรอบสำคัญนะครับที่หลายๆคนก็ได้มีการส่งข้อมูลเข้ามาด้วยบอกติดตามทุกวันนะครับแล้วก็มีการสรุปประเด็นสำคัญที่จากการประชุมนะครับเรื่องราวของการประชุมสำคัญในครั้งนี้ด้วย IMF World Bank 2026และแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญซึ่งหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้มีการร่วมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในงานสำคัญครั้งนี้ IMF World Bank 2026ซึ่งเป็นการชูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมพลังประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็รับมือกับความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครับซึ่งจัดขึ้นควบคู่กับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการIMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือภาษาอังกฤษคือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีครับซึ่งจัดขึ้นควบคู่กับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือภาษาอังกฤษคือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมงานในครั้งนี้หลักใหญ่ใจความครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของความมุ่งมั่นของประเทศไทยนะครับในการที่ให้ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการพัฒนาเสริมสร้างความสามารถของสังคมในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้ครับก็มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับเกิดความขัดแย้งกันมากมายจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับประเทศไทยครับแนวคิดสำคัญที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือการนำเอาหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งโดยตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาสะท้อนหลักความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของความรู้แล้วก็คุณธรรมซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาในปัจจุบันด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังกล่าวต่ออีกครับว่าพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแสดงให้เห็นแล้วว่าความก้าวหน้าไม่ควรวัดแค่เรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ควรจะครอบคลุมถึงความเข้มแข็งความเข้มแข็งด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังกล่าวต่ออีกครับว่าพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแสดงให้เห็นแล้วว่าความก้าวหน้าไม่ควรวัดแค่เรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ควรจะครอบคลุมถึงความเข้มแข็งความเข้มแข็งของเพียงก็ยังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์นะครับเรื่องของการพัฒนาที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในงานนี้แหละนะครับในงาน IMF World Bank Group 2026ชูหลักใหญ่ใจความก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนนะครับแน่นอนว่าข้อความต่างๆก็เดินทางมาส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับบอกว่าติดตามเรื่องของการประชุมต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีประเด็นสำคัญต่างๆมากมายนะครับจากการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้แล้วก็ทุกๆประเด็นครับก็มีประโยชน์นะครับที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยแต่นอกเหนือจากเรื่องของการประชุมครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีหนึ่งภารกิจสำคัญด้วยเชื่อว่าหลายคนก็ได้ติดตามในเพจของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงเอาไว้เรื่องราวของเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานครับในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากครับเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรี

นายอนุทินชาญวีรกูลครับก็กล่าวบอกว่าในนามของคนไทยทุกคนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนางเกษรินทร์ที่ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากรัฐบาลครับตระหนักถึงความเดือดร้อนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมา

0: ในห้วงเวลาที่เรียกว่าหลายๆคนก็ไม่อยากให้เกิดภัยธรรมชาตินะครับแต่ว่าก็มาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนครับที่ได้รับความเสียหายเนี่ยได้รับการเยียวยาได้รับการดูแลได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีท่านนายกบอกเพิ่มเติมครับบอกว่าการจ่ายสินใหม่ทดแทนในวันนี้ถือว่าเป็นรายแรกนะครับของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนครับได้มั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยได้เตรียมไว้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความห่วงใยด้วยความตั้งใจที่จะก่อให้เกิดความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับนี่คือเรื่องจริงที่รัฐบาลทำจริงแล้วก็มุ่งมั่นที่จะต้องทำให้สำเร็จด้วยกรณีของครอบครัวนางเกศรินนะครับซึ่งเสียชีวิตครับคุณผู้ฟังจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบเรียกว่าอุทกภัยครอบครัวครับก็จะได้รับการเยียวยา2ล้านบาทนะครับวันนี้ท่านนายกก็มอบเงินสินไหมทดแทน2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตครับจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นรายแรกนะครับภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกหน่วยงานที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยความรวดเร็วพร้อมฝากนะครับกับผู้ว่าราชการจังหวัดว่ายังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับที่ต้องบอกว่าท่านนายกก็สั่งการนะครับให้ทุกๆจังหวัดติดตามนะครับการรายงานข้อมูลต่างๆการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงการเยียวยาอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำนะครับการเยียวยาเนี่ยต้องรวดเร็วนะครับแล้วก็เรียกว่าต้องมีการอนุมัติทันทีนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยได้รับการดูแลนั่นเองนะครับแน่นอนพอบรรพูดถึงการเยียวยาครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับมีคุณวีบอกว่านี้นะครับมีเงินเยียวยาโอนเรียบร้อยทั้งเพจของ NBT ทั้งเพจของสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เรียกว่าทีมข่าวอัพข้อมูลกันตลอดครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พอเกิดเหตุอุทกภัยเนี่ยแน่นอนว่าความเดือดร้อนก็ต้องมีการเยียวยาล่าสุดครับวันนี้มาติดตามกันสักนิดนึงคุณผู้ฟัง14ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ครับได้มีการเผยยอดโอนนะครับย้ำเลยยอดโอนเงินเยียวยาโอนสำเร็จแล้วครับวันนี้นะคุณผู้ฟังวันนี้300,000ครัวเรือนเป็นเงินนะครับเป็นเงินนะวันนี้นะครับ 2,409,836,000 นี่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเอาเลขกลมๆก็แล้วกัน2,409 ล้านนะครับฟังไม่ผิดนะครับวันนี้ไปดูเพิ่มเติมในทุกๆเพจเลยนะครับก็ลงเอาไว้นะครับเป็นข้อสั่งการสำคัญโอนไป 2,000 กว่าล้านนะครับวันนี้เรียกว่ามีข้อความเยอะแยะเลยบอกได้รับแล้วครับขอบคุณท่านนายกอนุทินนะครับบอกได้รับแล้วขอบคุณคณะรัฐบาลด้วยที่ดูแลในยามที่เดือดร้อนนะครับบอกว่าจะนำเงินตรงนี้ก็ไปใช้ในเรื่องจำเป็นนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าเยียวยาความเดือดร้อนจากอุทกภัยด้วยโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านได้เปิดเผยนะครับบอกปภ.และธนาคารออมสินครับได้ส่งข้อมูลนะครับแล้วก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรียกว่าธนาคารออมสินนี่โอนนะครับให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วเนี่ยกว่า 306,384 ครัวเรือนนะครับก็เป็นเงินกลมๆตัวเลขนะครับ 2,000 กว่าล้านนะครับต้องบอกว่า 2,000 กว่าล้านครอบคลุม39จังหวัดนะครับโดยปภ.ก็ได้มีการส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลให้กับออมสินออมสินก็โอนเงินให้กับประชาชนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็จะทำแบบนี้ครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับจากเรื่องราวของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็กดติดตามไว้นะครับในเพจของสวท.ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังจะได้รู้ว่าเขาจะมีการสรุปแบบนี้ครับสรุปการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี2569ตามมติครม.นะครับประจำวันที่นะครับอย่างเช่น13ตุลาคมที่ผ่านมาเราก็จะมารายงานว่าโอนไปเท่าไหร่กี่ครัวเรือนนะครับจำนวนเงินเท่าไหร่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอินโฟกราฟิกที่ชัดเจนนะครับเพื่อที่คุณผู้ฟังก็จะได้มาดูรายละเอียดกันนะครับว่าโอนสำเร็จแล้วกี่รายเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับก็มาติดตามกันได้อ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย

0: เพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: เมื่อกี้นี้มีหลายคนนะครับฟังเพลงอยู่แล้วก็บอกชอบมากเพลงนี้เปิดบ่อยๆนะครับคึกคักดีแล้วก็เป็นเพลงที่เรียกว่าอยู่ในห่วงเวลาสำคัญด้วยที่พวกเราได้เป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือที่เราคุ้นกันก็คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเพลงที่จังหวะก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับบางคนก็โยกมีร้องตามไปด้วยบางคนก็รีคอร์ดเพลงไว้ด้วยนะครับเอาไปเปิดในที่ต่างๆด้วยเรียกว่าถูกอกถูกใจกันนะครับทำให้เป็นเพลงฮิตไปเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ได้ฟังกันอีกแต่นอกเหนือจากการเปิดเพลงที่เข้ากับบรรยากาศแห่งความคึกคักในห้วงเวลานี้แล้วกับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการชูวิสัยทัศน์เรื่องสำคัญด้วยเพื่อที่จะดันเศรษฐกิจไทยของเราครับให้เติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand บนเวทีคู่ขนาน IMF World Bank Annual Meeting 2026เพื่อที่จะผลักดันเศรษฐกิจไทยของเราครับให้เติบโตนะครับโดยวันนี้ครับ14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งต้องบอกว่านี่ครับคือเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลได้ประกาศยุทธศาสตร์สำคัญ Future Ready Thailand นะครับแน่นอนมุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนโดยรัฐบาลครับเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นะครับทั้งเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาผลักดันภาคเกษตรครับสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่าพวก AI เหล่านี้ครับเข้ามาและก็มีการผลิตเรื่องราวสำคัญสำคัญต่างๆเพื่อต่อยอดรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเหล่านี้ก็จะมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขนะครับภาคของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงแล้วก็สร้างความมั่นคงเชิงระบบในทุกมิติทั้งอาหารทั้งด้านพลังงานด้านการเงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดครับทั้งนี้ครับรัฐบาลก็ได้เดินหน้าโครงการสำคัญสำคัญต่างๆมากมายนะครับเพื่อทลายอุปสรรคแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนพร้อมเร่งกระบวนการการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับประเทศมาตรฐานของประเทศโดยเน้นย้ำครับว่าความสำเร็จสูงสุดนะครับไม่ได้วัดเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนเท่านั้นครับแต่สะท้อนผ่านเรื่องของเทคโนโลยีการสร้างงานที่มีคุณภาพการเพิ่มรายได้การวัดเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องราวข้อความก็ทยอยส่งมาต่อเนื่องกันเลยนะครับมาดูข้อความกันนิดนึงคุณผู้ฟังในเพจของเราที่หลายๆท่านเลยนะครับก็ส่งข้อมูลแล้วก็ทักทายมาบอกวันนี้คุณป้าลำไยด้วยนี่นะครับติดตามทุกวันเลยนะครับแม้ว่าบางพื้นที่ก็จะมีการรายงานเรื่องของฝนฟ้าที่ตกต่อเนื่องกันอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปว่าในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูข้อความที่ส่งมาอย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยคุณดาวอรุณกมลคุณปราณีนะครับคุณพิสมัยบอกตอนนี้คุณบอลฝนตกหนักมากที่ราชบุรีนะครับก็แจ้งข่าวมาด้วยนะครับตอนนี้บอกขณะที่ฟังรายการอยู่ก็มีฝนตกหนักเลยนะครับแล้วก็มีคุณจรินีนะครับอยู่ที่ภาษีเจริญฝนตกเช่นเดียวกันครับฟ้าก็แรงด้วยนะครับดูแลสุขภาพฝนตกในหลายๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ดังนั้นก็ดูแลเรื่องของการขับรถนิดนึงนะครับใครที่ใช้รถใช้ถนนครับต้องใจเย็นๆแล้วก็เดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายบางคนเลิกงานนะครับบางคนก็ ก็กำลังออกกำลังกายอยู่ก็มีนะครับหรือว่าบางคนก็ถึงบ้านแล้วนะครับก็เปิดฟังกันพูดถึงการประชุม IMF World Bank 2026ทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับล่าสุดท่านก็ได้มีการโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีโลกชูยุทธศาสตร์เรื่อง AI นะครับในงานนี้แหละการประชุม IMF World Bank 2026โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านได้มีการเสนอแนวทางการขับเคลื่อน AIของไทยของเราครับบนเวทีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมสำคัญแล้วก็แน่นอนว่าก็มีสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะครับจับตาเรื่องการประชุมครั้งนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับปักหมุด3เป้าหมายหลักครับท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ่ะเรื่องแรก AI in all นะครับคือมุ่งเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจที่มีอยู่ยกตัวอย่างคือยกตัวอย่างเช่น AI นกกระซิบแหมบนแอปพลิเคชันถุงเงินทุกท่านก็คงจะเห็นใช่ไหมฮะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40ร้านค้าจะมีเรื่องของแอปถุงเงินนะครับแล้วก็จะมี AI อยู่ก็คือ AI นกกระซิบนะตรงนี้ครับเป็นประโยชน์กับร้านค้ามากๆเลยประเมินเรื่องของต้นทุนประเมินเรื่องของผลกำไรเช็คเรื่องของสต็อกเห็นไหมฮะง่ายมากต้องบอกว่าคุณพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการนี่ถูกอกถูกใจครับกับแอปพลิเคชันถุงเงินในส่วนของ AI นกกระซิบเพราะว่าเป็นการต่อยอดข้อมูลทางธุรกิจตรงนี้คือการเพิ่มโอกาสแน่นะครับให้เข้าถึงสินเชื่อได้ด้วย AI in all นะครับเรื่องที่2 all in AI มุ่งนะครับเรื่องของการเปลี่ยนการลงทุน data center และ cloud ให้เป็นงานคุณภาพสำหรับคนไทยผ่านโครงการ skill bridge นะครับคือการเชื่อมโยงพัฒนาทักษะแรงงานกับความต้องการของภาคธุรกิจนะครับโดยมี42โครงการแล้วคุณผู้ฟังที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนกว่า 2,030 ล้านบาทครอบคลุมแผนเรื่องการฝึกอบรมนะครับแล้วก็ลดต้นทุนการเข้าถึง AI สำหรับ SME และสตาร์ทอัพด้วยนี่ก็เป็นประโยชน์อีกแล้วที่เกิดขึ้นจากการประชุม IMF World Bank Group 2026อีกเรื่องนึงครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวจากงานนี้ IMF World Bank Group นะครับเรื่องของท่านเอกนิติธันประภาสที่ได้มีการโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีโลกในงานนี้ครับ IMF World Bank Group นะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องที่3นะครับเป้าหมายหลักที่3ทั้งเรื่องการยกระดับงานสร้างงานใหม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ประโยชน์ AI for all มุ่งช่วยเหลือแรงงานและก็ธุรกิจที่อาจจะบางคนบอกปรับตัวไม่ค่อยทันไม่เป็นไรนะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังติดปีกโอกาสควบคู่กับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ก็เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนและก็ที่สำคัญต้องมาพร้อมกับการปกป้องนะครับรัฐบาลก็มุ่งป้องกันอาชญากรรมเรื่องของการหลอกลวงทางดิจิทัลเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World BankIMF ธนาคารพัฒนาพหุภาคีและนานาประเทศเพื่อให้ AI ครับสร้างนะครับเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้นะครับแล้วก็เรียกว่าสร้างความยั่งยืนในระยะยาวต่อไปด้วยนะครับแน่นอนว่านี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเกิดขึ้นจากประโยชน์ล้วนๆเลยของงานนี้นะครับ IMF World Bank 2026การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งต้องบอกว่าเสียงชื่นชมนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะครับเขาบอกโอ้จัดงานดีมากนะครับทั้งระบบการดูแลนะครับผู้เข้าร่วมงานระบบ security ความปลอดภัยนะครับเรื่องของการโชว์เรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆการดำเนินงานการจราจรต่างๆทุกมิติเลยก็ต้องบอกว่าเสียงชื่นชมไปทั่วโลกจริงๆสำหรับการจัดงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับก็ยังคงเดินหน้าส่งข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจต่างๆเรียกว่ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เรียกบางคนก็กดถูกใจนะครับบางคนก็แชร์ลงกลุ่มนะครับหรือว่าโทรศัพท์มาเพิ่มเติมกันนะครับที่02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721ก็ฝากติดตามนะครับใครที่อาจจะยังไม่ได้กดถูกใจก็ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดครับทุกเรื่องราวที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ทุกเรื่องราวที่นำมาซึ่งการยกระดับ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่ามีอีกหลายๆเรื่องราวนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับเรื่องราวสำคัญต่างๆนี่ทยอยนำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมขอบคุณด้วยนะครับที่เรียกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรตินะครับแก่นายธามันซันมูกาลัตนำนะครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลแล้วก็เข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกนะครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานสำคัญด้วยการเดินทางมาเยือนของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้ครับบอกว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการเดินทางเยือนไทยครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีสิงคโปร์นะครับทั้งสองประเทศครับทั้งไทยแล้วก็สิงคโปร์ยืนยันครับถึงความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เราจะมองไปข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการหลอกลวงออนไลน์เรื่องเหล่านี้ครับถูกหยิบยกมาพูดถึงแล้วก็เดินหน้าในการปราบปรามนะครับทั้งเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องของการแลกเปลี่ยนมุมมองไม่ว่าจะเป็นมุมมองความมั่นคงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการหารือถึงการประสานความร่วมมือในโอกาสที่สิงคโปร์และไทยก็จะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนนะครับในปี2570แล้วก็2571ตามลำดับเป็นการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและบทบาทของอาเซียนให้เกี่ยวกับการรับมือนะครับกับความท้าทายในระดับภูมิภาคและก็ในระดับโลกด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าติดตามกันอยู่นะครับหลายพื้นที่เลยคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็เรียกว่าเพิ่มเติมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็ที่บอกไปจุดสำคัญต่างๆครับที่เรียกว่ามีข้อมูลนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมแล้วก็ส่งเรื่องราวสำคัญต่างๆมาได้ขณะเดียวกันครับแน่นอนความสำเร็จอย่างที่บอกไปทางด้านของท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลครับซึ่งได้มีการเผยข่าวดีบอกเลขาธิการ OECD ยกไทยเป็นหนึ่งในความสำเร็จของภูมิภาคนะครับชี้การเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group เนี่ยสะท้อนพัฒนาการและบทบาทของไทยในเศรษฐกิจโลกพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลเพื่อเดินหน้าการเข้าเป็นสมาชิกOECD นะครับล่าสุดนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยถ้อยแถลงของเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือชื่อย่อก็คือOECD ในการเปิดงาน Future Ready Economy นะฮะ2026ซึ่งต้องบอกว่าที่นำเรียนไปแล้วก็เป็นกิจกรรมทางการคู่ขนานของการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026นะครับตรงนี้สะท้อนเรื่องของการยอมรับในพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับที่เติบโตการเพิ่มบทบาทนะครับที่ต้องบอกว่าทั้งไทยเองและก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องของเศรษฐกิจโลกทางด้านของเลขาธิการ OECD ได้กล่าวด้วยครับบอกว่าสัปดาห์นี้บทสนทนาทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยได้มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครพร้อมระบุด้วยครับว่าการที่ไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เป็นครั้งแรกในรอบ35ปีตรงนี้ครับถือว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง1เลยคือความก้าวหน้าของประเทศไทย2ความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ครับท่านเลขาธิการ OECD ก็ยังยกย่องประเทศไทยบอกเป็น1ในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเติบโตนะครับคุณภาพชีวิตของคนไทยตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับบอกการ ข้าเป็นสมาชิก OECD ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ OECD เองเนี่ยยังมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าแน่นอนสิ่งที่เลขาธิการ OECD กล่าวนะครับมองถึงประเทศไทยจัดงานครั้งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกสะท้อนถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งในมิติของเศรษฐกิจศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับโลกบทบาทของประเทศไทยนะครับที่สปอตไลท์จากทั่วโลกเนี่ยเรียกว่าสาดส่องมาที่ประเทศไทยแน่นอนตรงนี้คือมาตรฐานสำคัญที่ประเทศไทยก็แสดงศักยภาพให้โลกได้เห็นนะครับถึงเรียกว่ามาตรฐานการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทางด้านของเลขาธิการ OECD ก็ยกย่องไทยเป็นหนึ่งในความสำเร็จสำคัญของภูมิภาคนะครับจากเพจของ NBT Connect นะครับก็ได้มีการสรุปเรื่องนี้เอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ยังมีการชื่นชมพัฒนาการเศรษฐกิจไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นข้อมูลที่เกิดประโยชน์นะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับแน่นอนอีกเรื่องนึงนะครับหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนก็มีการพูดถึงนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์กันละกันวันนี้นะครับมีคนพูดถึงเรื่องของโอเลี้ยงคุณผู้ฟังชอบดื่มไหมครับส่วนตัวบอลชอบมากมันชื่นใจจริงๆนะครับชื่นใจมากๆเลยแน่นอนครับข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีไปร่วมงานเสวนา CNN นะครับซึ่งต้องบอกว่าเนื้อหาสาระบนเวทีเนี่ยหลายๆคนก็ชอบอกชอบใจกันนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับต้องบอกว่าหยิบสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่ต้องบอกทานง่ายทุกคนรู้จักกันนะครับท่านนายกบอกแบบนี้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลแนะนำเครื่องดื่มตอนนี้เป็นไวรัลเลยบอกผมขอแนะนำให้พวกคุณได้ลองชิมกาแฟดำเย็นของไทยเขาเรียกว่าโอเลี้ยงนะครับโอ้โหตอนนี้ขายดีมากแอบบอกหลายคนบอกว่าพอท่านนายกชูซอฟต์พาวเวอร์โอเลี้ยงเนี่ยพอคุณได้ชิมมาแล้วนะรับรองคุณจะลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลยส่วนตัวนี่ชอบมากนะครับเรียกว่ากลมกล่อมแล้วก็เวลาที่ทานกับอาหารนะมันจะเพิ่มอรรถรสในการทานข้าวนี่นะครับรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยตอนนี้หลายคนพอบอกว่าดื่มโอเลี้ยงดังที่ท่านนายกอนุทินบอกปุ๊บเนี่ยรถเข็นนะขายดีร้านกาแฟเก่าแก่ต่างๆในชุมชนต่างๆนี่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าโอเลี้ยงเนี่ยก็ถือว่าเป็นกาแฟโบราณครับที่มีรากวัฒนธรรมจีนผสมกลมกลืนอยู่ในสังคมไทยนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนบอกเสน่ห์ของโอเลี้ยงนะครับคือทานแล้วเนี่ยสดชื่นนะครับทานแล้วเนี่ยบางคนบอกช่วยเจริญอาหารด้วยเมล็ดกาแฟคั่วผสมตามสูตรของแต่ละร้านเนี่ยถูกนำมาใส่ถุงกลองใช่ไหมแล้วก็เวลารินน้ำร้อนผ่านเนี่ยมันจะได้แบบรสชาติที่กลมกล่อมเข้มข้นหลังจากนั้นพอเราเติมน้ำตาลแล้วก็เทลงแก้วที่ใส่น้ำแข็งนะบางร้านบางสูตรเนี่ยบอกเลยกลิ่นหอมมากบางคนข้อความมาบอกน้ำลายไหลเลยอยากทานโอเลี้ยงอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินบอกเลยทีเดียวนะครับก็มีหลายร้านครับคุณผู้ฟังโอเลี้ยงนะครับกาแฟดำเย็นแบบไทยนะครับที่รสชาติกลมกล่อมแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ก็เรียกว่าถูกอกถูกใจหลายแต่หลายคนเลยเย็นวันนี้ทานข้าวเย็นควบคู่กับโอเลี้ยงส่งข้อความมานะครับมีข้อความส่งมาเพิ่มเติมข้อความที่เรียกว่าเดินหน้าในการที่จะติดตามข้อมูลแล้วก็ข่าวสารนะครับสำคัญต่างๆส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันได้ครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่คุณผู้ฟังติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนว่าเรื่องราวสำคัญการประชุมสำคัญนะครับผู้บริหารธนาคารโลกก็ได้มีการหารือกับท่านอัยการสูงสุดไทยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางด้านกฎหมายเรื่องของ AI เดินหน้ารับมืออาชญากรรมออนไลน์นะครับทางด้านของนายคริสโตเฟอร์สตีเฟนรองประธานอาวุโสและที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปกลุ่มธนาคารโลกครับพร้อมด้วยหัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มธนาคารโลกและคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายโกวิทศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดณสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการหารือคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของความร่วมมือด้านกฎหมายการ แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับหลักนิติธรรมหลักธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแน่นอนว่านี่ก็เป็นเรื่องสำคัญโดยเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนครับบอกมีความสำคัญต่อกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะว่าความยากลำบากในการดำรงชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมพร้อมการคาดหวังว่าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะครับซึ่งประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับของประชาชนควบคู่กับการเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนว่าใครที่ติดตามกันอยู่นะครับก็มีข้อมูลต่างๆส่งมานะครับแล้วก็ประสานเรื่องราวต่างๆกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวทางด้านของการจ่ายเงินเยียวยานะครับก็หลายพื้นที่นะครับที่มีการจ่ายเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีข้อความส่งมาบอกว่าได้รับเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้วนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เพราะวันนี้ก็มีการโอนไปหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกกันไปเข้าไปดูในเพจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการอัพข้อมูลนะครับแนะนำในหลายพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันครับปภ.ก็แนะนำเรื่องของพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือน้ำท่วมอย่างปลอดภัยอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนเพราะว่ามองไปนอกห้องจัดรายการตอนนี้มีข้อความส่งมาบอกฝนตกหนักในหลายพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำประชาชนที่อาศัยครับในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมนะครับเพราะต้องติดตามข้อมูลทั้งสภาพอากาศการปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการรวมถึงการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นเอาไว้ในช่วงเวลาที่อาจจะเกิดน้ำท่วมนะครับแล้วก็วางแผนการอพยพออกนอกพื้นที่อย่างปลอดภัยเรื่องนี้ครับนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านเปิดเผยว่าแม้ในห้วงเวลานี้ระดับน้ำที่ท่วมจะเริ่มลดลงแต่ในขณะเดียวกันหลายจุดก็ยังมีฝนตกหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้นะครับอย่างที่บอกว่าสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าก็แน่นอนจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นครับเพื่อความปลอดภัยปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะพี่น้องประชาชนนะครับที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต้องเตรียมรับมืออุทกภัยโดยการติดตามข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของปริมาณน้ำในพื้นที่อาทิเรื่องของการพยากรณ์อากาศการประกาศแจ้งเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดอาจจะต้องสังเกตนิดนึงคุณผู้ฟังเรื่องความผิดปกติทางธรรมชาติหากเกิดว่ามีฝนตกต่อเนื่องนะครับเรียกว่าเรนบอมที่เราพูดกันภาษาที่เรารู้จักคือเรนบอมโอ้ตกลงมาเช้าถึงเย็นแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะหยุดเลยอย่างเงี้ยนะครับเราต้องสังเกตอันนี้ต้องสังเกตแล้วก็หากมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นน้ำเนี่ยมีสีขุ่นหรือว่าน้ำเนี่ยครับเปลี่ยนสีเดียวกับสีดินภูเขานะครับตรงนี้ท่านต้องเตรียมนะครับต้องสังเกตแล้วก็เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นระดับน้ำท่วมแล้วก็ต้องอพยพนะทั้งสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายพาหนะไปยังจุดที่ปลอดภัยท่านต้องจัดเตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภคเอาไว้ยามฉุกเฉินด้วยยารักษาโรคเอกสารนะครับที่จำเป็นรวมถึงการเสริมกระสอบทรายจัดวางแนวคันกั้นน้ำเสริมคันดินบริเวณรอบๆ บ้านตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันกระแสไฟรั่วไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกด้วยเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้มองข้ามเลยเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่บางทีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราประมาทไปอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับดังนั้นก็ย้ำเตือนกันหน่อยนึงนะครับสำหรับชาวเรือผู้ประกอบการทางทะเลครับควรงดประกอบกิจกรรมทุกชนิดที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีสภาพอากาศแปรปรวนทะเลที่มีคลื่นลมแรงนะครับเรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งแล้วก็ติดตามข้อมูลจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อเนื่องนะครับเวลาช่วงนี้เดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาติกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี256918ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ญาติหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อพุทธศักราช2521สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดโรงฝึกศิลปาชีพในสวนจิตรลดาเพื่อเป็นแหล่งอบรมราษฎรผู้ยากไร้ลูกชาวนาลูกชาวไร่ที่ขาดโอกาสและไม่มีที่ทำกินพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าหากได้รับการฝึกฝนด้านหัตถศิลป์ชีวิตของพวกเขาจะมีความหวังมีอาชีพและสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างสง่างามด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมเมตตาพระองค์ทรงคัดเลือกผู้เรียนด้วยพระองค์เองต่อมาโรงฝึกศิลปาชีพได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันสิริกิติ์กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างช่างฝีมือชั้นสูงด้วยหลักสูตรที่หลอมรวมภูมิปัญญาโบราณกับความประณีตในแบบไทยแท้ไม่ว่าจะเป็นงานปักงานแทงหยวกงานแกะสลักงานทอผ้างานเครื่องเงินหรือศิลปะแขนงต่างๆวันนี้สถาบันสิริกิติ์ได้ผลิตช่างศิลปาชีพผู้ทรงคุณภาพจำนวนมากผลงานอันงดงามทรงคุณค่ารวบรวมและจัดแสดงณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้ประชาชนได้ชื่นชมสถาบันแห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพที่เปลี่ยนชีวิตเป็นแหล่งสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ชาติคู่แผ่นดินไทยตลอดไป
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: เรามาติดตามกันครับช่วงเวลา 18:00 น.กับอีก 5:00 น.หลังจากที่ไปเคารพธงชาติกลับมานะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็ถูกอกถูกใจนะครับแล้วก็เปิดเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้กับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับแน่นอนหนึ่งเรื่องสำคัญครับรัฐบาลก็เปิดเวทีหารืออนาคตเศรษฐกิจไทยกับIMF นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับแน่นอนเวทีนี้ครับเป็นการยกระดับเรื่องของเศรษฐกิจไทยแล้วก็ร่วมกันกับผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้ก็มีทั้งท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งก็มีกำหนดเข้าร่วมเวทีเสวนานะครับเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือกับเรื่องของเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างบางคนบอกว่าเรื่องนี้จะเห็นถึงการเติบโตการเสริมสร้างขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันนะครับประเด็นสำคัญครับที่มุ่งเน้นนะครับในการเปิดเวทีหารืออนาคตเศรษฐกิจไทยกับ IMF เนี่ยแน่นอนเรื่องแนวทางการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพการเติบโตของประเทศไทยนะครับเรื่องของการยกระดับการผลิตต่างๆนะครับเรื่องของภาคธุรกิจการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยอันนี้ก็เป็น1 point นะครับที่เรียกว่ามีการพูดคุยกันในประเด็นนี้ด้วยตลอดจนความเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการหยิบยกมาพูดคุยกันในเวทีนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะจะสังเกตเห็นว่าทุกๆประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบจากเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับทั่วโลกจริงๆน้ำท่วมนะครับแผ่นดินไหวเห็นไหมครับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นดินโคลนถล่มในหลายจุดเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับเวทีดังกล่าวก็ยังมีการหารือเรื่องของผลกระทบความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกทั้งมาจากความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์การแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจอุปสรรคทางการค้าอันนี้ก็ถูกพูดถึงเช่นเดียวกันความผันผวนเรื่องราคาพลังงานเห็นไหมครับราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางเชิงนโยบายที่จะทำให้ประเทศไทยของเราสามารถรับมือกับแรงกระแทกแรงกระทบจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจนักลงทุนนะครับอีกหนึ่งประเด็นนอกเหนือจากเรื่องของความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกแล้วนะครับการนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนี่ก็ถูกหยิบยกมาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการเงินดิจิทัลการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับการเชื่อมโยงการค้าการเงินในภูมิภาคเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็เสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียนแล้วก็เวทีระดับโลกนะครับการที่ประเทศไทยนะครับได้มีการพูดคุยเรื่องของเศรษฐกิจร่วมกับ IMF เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรื่องแนวทางการปฏิบัติต่างๆนะครับรวมถึงรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างควบคู่กับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ให้เกิดการเติบโตนะครับอย่างเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวต่อไปด้วยครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังติดตามกันตลอดจริงๆนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญจากงานเมื่อสักครู่นี้ครับ IMF นะครับซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดก็มีการเปิดตัวหนังสือ ShapingThe Future of Asia นะครับซึ่งก็มีการชี้3ปัจจัยสำคัญที่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจเอเชียด้วยโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ครับได้มีการเปิดตัวเรียกว่าเป็นหนังสือสำคัญเลยทีเดียวซึ่งใจความสำคัญนะครับของเล่มนี้ครับหนังสือเล่มนี้ที่มีการเปิดตัวนะครับก็คือเรื่องของ3ประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับเอเชียของเรา ข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว IMF ก็เน้นความสำคัญในเรื่องของการเพิ่มโอกาสนะครับการจ้างงานทั้งผู้สูงอายุนะครับสตรีแล้วก็การส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าสังคมสูงอายุตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเอเชียก็กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วการเพิ่มทักษะนะครับแล้วก็การที่จะต่อยอด upskill reskill ตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกประเด็นนึงก็คือ AI นะครับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแม้ว่า AI ครับจะมีศักยภาพในการเพิ่มผลิตภาพและก็ช่วยบรรเทาผลกระทบต่างๆแต่ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีควรส่งเสริมครับให้ประชาชนได้รับประโยชน์จาก AI อย่างทั่วถึงผ่านการนำเทคโนโลยีมาใช้ทั้งภาคเกษตรการศึกษาและก็บริการสาธารณะด้วยอีกเรื่องนึงนะครับคือการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคท่ามกลางข้อจำกัดทางการค้าความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร์เอเชียจำเป็นต้องกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ขยายตลาดในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งที่ติดตามกันต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าทุกๆเรื่องราวนะครับแล้วก็ทุกๆการนำเสนอเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอีกเรื่องนึงครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับทางด้านของนายพราดรปริศนานันทกุลก็ได้มีการประกาศบนเวทีธนาคารโลกและ IMF ว่าไทยทุ่ม 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับโดยนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสำคัญครับเรื่องของการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างงานและก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในการประชุมประจำปีกลุ่มธนาคารโลกและ IMF หรือ World Bank IMF Annual Meeting 2026นะครับโดยนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการอ้างอิงข้อมูลจากธนาคารโลกครับบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยคุณผู้ฟังทำให้ไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจเฉลี่ยราว600ล้านดอลลาร์สหรัฐเกิดความสูญเสียจากการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นเนื่องด้วยนักลงทุนเขาก็มีความกังวลใช่ไหมครับไทยรู้ถึงความจำเป็นของโครงการนี้มาหลายทศวรรษแต่ติดเรื่องของข้อจำกัดด้านงบประมาณนะครับแต่ในวันนี้รัฐบาลเห็นแล้วว่าประเทศไทยชะลอต่อไปไม่ได้เพราะต้นทุนของการลงทุนต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ลงทุนสูงกว่านะครับดังนั้นเนี่ยการระดมทุนรัฐบาลก็จะใช้เงินลงทุนภาครัฐอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อดึงเอกชนนะครับแล้วก็สถาบันการเงินเพื่อเข้ามาพัฒนาร่วมกันนะครับทั้งบรูบรอนนะครับของ East Water ที่ได้รับการสนับสนุนจาก IFC เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำในพื้นที่ EEC ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการขยายผลนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการขยายผลโดยต้องอาศัยมากกว่าเงินทุนรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนนะครับวางกติกาที่โปร่งใสกฎระเบียบที่คาดการได้นะครับธรรมาภิบาลที่ดีไม่เป็นเพียงแค่เรื่องของความรับผิดชอบแต่คือสิ่งที่ทำให้การลงทุนเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะครับคำถามวันนี้ไม่ใช่ว่าเรามีเงินลงทุนพอเพื่อความมั่นคงด้านน้ำหรือไม่แต่เราจะแบกรับต้นทุนหรืออย่างไรต่อไปในอนาคตด้วยนะครับแน่นอนว่าพราดรปริศนานันทกุลครับก็ประกาศกลางเวทีทุ่ม 8,000 ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับแน่นอนว่านี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะที่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับปภ.ครับมีการประกาศแจ้งเตือนด้วยนะครับเรื่องของพื้นที่เสี่ยงตอนนี้เช็ค4ความพร้อมสำคัญครับรับมือน้ำท่วมอย่างปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกเลยคือติดตามสถานการณ์พร้อมกับสัญญาณเตือนต้องมีการตรวจสอบครับเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับปริมาณน้ำแล้วก็การประกาศเตือนภัยจากทางราชการเรื่องที่2คุณผู้ฟังนั่นก็คือการเตรียมถุงยางชีพแล้วก็ต้องวางแผนอพยพต้องสำรองอาหารนะครับน้ำดื่มยารักษาโรคเอกสารจำเป็นต้องเก็บเอาไว้ในที่ที่จำเป็นที่สำคัญที่ต้องดูแลกันอย่างดีนะครับเรื่องของระบบไฟฟ้าระวังไฟฟ้าดูดเมื่อเกิดน้ำท่วมแล้วก็อีกเรื่องนึงปิดท้ายคือพี่น้องชาวเรือชาวประมงผู้ประกอบการทางทะเล ต้องระวังอย่างใกล้ชิดนะครับก็ติดตามเรื่องนี้ได้นี่คือการเตรียมนะครับในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์ต่างๆด้วยอ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวเลยที่ต้องกลับมาติดตามกันแต่เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
0: จับประเด็น VIP
1: 18:18 นครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับอย่างที่บอกกันไว้ว่าช่วงของจับประเด็น VIP ครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ก็จะมีแขกรับเชิญคนสำคัญนะครับมาร่วมพูดคุยในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งประเด็นครับที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนก็ติดตามกันมาโดยตลอดเช่นเดียวกันเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับเรื่องของเยาวชนที่ปัจจุบันนี้ถ้าเราไปดูตัวเลขเนี่ยพบว่าก็มีเยาวชนที่เรียกว่าน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับกับการที่บางทีแล้วเนี่ยก็ไปเรื่องของการเสพเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับหลายคนก็บอกว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้รูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันนี้เห็นบอกว่ามีการพัฒนานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีอะไรที่ล่อตาล่อใจเด็กๆมากวันนี้ครับได้รับเกียรตินะครับจากคุณพัชรพันธ์ประจวบลาบเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับจะมาพูดคุยประเด็นของสสส.สารพลังช่วยเด็กและเยาวชนเลิกบุหรี่แล้วก็รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผม
1: ครับยินดีต้อนรับครับสู่สวทของเรานะครับเมื่อกี้มีบอลเกล่นบอกไปประเด็นหลักๆเลยเรียนถามแบบนี้ก่อนเลยว่าปัจจุบันนี้ครับสถานการณ์ภาพรวมณปัจจุบันนี้เรื่องของทั้งบุหรี่และก็บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอย่างไรบ้างครับ
7: ครับจริงๆก็ต้องยอมรับเรื่องนึงก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นผลของการทำงานที่มีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็คือทำให้เรื่องของการสูบบุหรี่มวนบุหรี่มวนก่อนนะครับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับในประเทศไทยแต่ว่าไอการที่เราทำงานดีมีประสิทธิภาพนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลอีกอย่างนึงเลยก็คือว่า บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนเนี่ยได้ตระหนักรู้แล้วแหละว่าการสูบบุหรี่มวนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับแต่ว่าพอมีผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็มีคนทำงานรณรงค์เรื่องนี้น้อยมากนะครับก็เลยทำให้ไอตัวความเข้าใจผิดหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนของคนในสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เอาง่ายๆก็คือว่าลดการสูบบุหรี่ลงแต่ว่า
8: บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
7: ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นใช่ครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นเทรนด์ทั้งโลกนะฮะ
8: ค
7: ือคนทั่วโลกก็สูบบุหรี่น้อยลงเหมือนกันเพราะว่ามันมีการทำงานในแต่ละประเทศในการที่จะรณรงค์แต่ว่าเป็นที่ทราบกันดีแหละครับว่ามันก็คือสินค้าชนิดนึงเนาะอุตสาหกรรมเขาก็มองว่าในเมื่อสินค้าชิ้นเดิมขายไม่ได้แล้วก็ต้องหาสินค้าหรือว่าโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาทดแทนของเดิมมันก็เลยทำให้การสูบบุหรี่มวนเนี่ยลดลงแต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเติบโตขึ้นซึ่งตอนนี้น่ากังวลมากครับเพราะว่าอัตราการเติบโตของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันดันไปเติบโตในกลุ่มเด็กเยาวชนแล้วก็ไม่พอนะฮะมันดันไปโตในกลุ่มเด็กผู้หญิงด้วยก็เลยมีความน่ากังวลมากเมื่อก่อนเนี่ยบุหรี่มวนก็อาจจะอยู่ในกลุ่มผู้ชายใช่ไหมครับผู้หญิงอาจจะมีบ้างเล็กน้อยปะปนกันไปแต่ว่าตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็มุ่งเป้าเจาะกลุ่มไปที่เด็กผู้หญิงเป็นการเฉพาะเลยครับผม
8: ครับงั้นมาลงรายละเอียดกันสักนิดนึงว่ากลุ่มผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าเป็นเด็กแล้วก็เป็นเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้หญิงด้วยกลุ่มช่วงอายุถ้าเกิดว่าเราจะเจาะลึกลงไปประมาณวัยประมาณไหนที่เป็นคนที่สูบครับ
7: จริงๆถ้าเกิดเรามีข้อมูลจากการสำรวจนะฮะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยเขาก็ไปสำรวจเด็กมาทั่วประเทศเลยประมาณสัก 40,000 กว่าคนนะครับเราก็พบว่าค่าเฉลี่ยนะฮะเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 13.34 ปีโดยประมาณบวกลบก็แปลว่าเด็ก
8: เด็กมาก
7: เข้าถึงใช่เข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ตั้งแต่อายุ13อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีต่ำกว่านี้แล้วก็อาจจะสูงกว่านี้ก็มีแต่ว่าถ้าเราไปดูจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลภาพรวมของประเทศเราก็จะเห็นว่าก็อยู่เฉลี่ยประมาณ 17-18 ปีแต่ว่าพอเป็นเน้นเรื่องบุหรี่ไฟเน้นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวเลขเนี่ยมันลดลงกว่าบุหรี่มวนนะครับบุหรี่มวนอาจจะเป็น 16-17-18 เริ่มสูบแต่พอเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 13.34 ปีอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากว่ามันอายุน้อยลงเรื่อยๆ
8: น้อยลงเรื่อยๆเลย
7: ใช่
8: สาเหตุหลัก
7: ๆค่าเฉลี่ยนะฮะอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะ
8: ค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับ
7: ใช่เด็กกว่านี้เราก็เจอเราก็พบ7ขวบเงี้ยเราก็พบแหละก็มีเหมือนกันเกิดขึ้นในประเทศไทยครับผม
8: เบื้องต้นนะครับท่านเลขาธิการครับสาเหตุหลักๆที่เกิดเด็กอายุน้อยๆแล้วเขาเรียกว่าหลงผิดกันแล้วกันไปสูบบุหรี่แล้วก็รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับ
7: ครับจริงๆการติดบุหรี่เนี่ยมันมีอยู่สัก2ลักษณะด้วยกันนะฮะอันแรกก็คือติดด้วยพฤติกรรม
8: อ
7: ันที่2ก็คือติดด้วยสารเสพติดเอาเราดูเรื่องติดพฤติกรรมก่อนเด็กที่เข้าไปสู่การเป็นนักสูบหน้าใหม่เนี่ยผมเชื่อว่า 90% กว่าเนี่ยติดจากการที่เขาเกิดจากการติดจากพฤติกรรมก็คือสภาพแวดล้
8: อม
7: เพื่อนรอบตัวเขาสูบใช่ไหมครับพ่อแม่เขาอาจจะสูบแล้วก็ลูกเห็นมาเจอโรงเรียนก็
8: เห็นเพื่อน
7: มีการสูบอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเกิดอยากอารมณ์ที่อยากจะลองทีนี้ตอนอารมณ์อยากจะลองเนี่ยมันคือพฤติกรรมทำให้เขาติดทำให้เขาทดลองแต่พอเขาไปสูบไปใช้แล้วอะครับเขาก็จะติดไอ้นิโคตินที่อยู่ในบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าด้วยมันก็การว่าเขาเริ่มต้นจากติดพฤติกรรมสภาพแวดล้อมพอได้ใช้ได้มาเป็นลูกค้าก็ติดนิโคตินตามไปอีกมันก็เลยทำให้เกิดภาวะที่ทำให้เด็กมันไหลเข้าระบบการสูบบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เด็กก็เป็นวัยที่อยากรู้อยากลองอยู่แล้วไอ้นิโคตินมันก็เป็นสารที่ออกแบบมาให้เด็กที่เข้าไปใช้ก็เกิดอาการเสพติดได้อย่างรวดเร็วอะไรอย่างนี้ครับก็เหมือนเป็นการออกแบบใช้เขาเรียกอะไรธรรมชาติมาออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ให้คนได้ติดง่ายเลยทีนี
8: ้พอมาลองก็เลยติดใช่ไหมครับทีแรกก็แบบในสังคมก่อนคนใกล้ๆตัวแต่พอมาลองสุดท้ายติดนี่นะครับรูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้อย่างที่ทราบว่ามีการพัฒนาไปเรื่อยๆมีรูปแบบที่ล่อตาล่อใจเด็กเยาวชนมากมายเลยตรงนี้เป็นรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
7: ครับก็จริงๆตอนนี้เราแบ่งบุหรี่ไฟฟ้าได้เป็นสัก 5-6 เจเนเรชันนะครับแต่ว่าเจเนเรชันที่ได้รับความนิยมที่สุดก็จะเป็นเจเนเรชันที่4ที่5นะไอ้ที่4เนี่ยก็จะเหมือนหน้าตามันเป็นคล้ายๆแฟตไดถ้าเรานึกไม่ออกก็นึกถึงแฟตไดนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนหัวได้น้ำยาหมดก็เปลี่ยนหัวตัวเครื่องสามารถรียูสได้คือชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว
8: ้
7: น้ำยาหมดก็เปลี่ยนหัวเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้รุ่นที่5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทอยพอตก็จะมีเรื่องของตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเข้ามาเกี่ยวข้องหน้าตาคล้ายๆของเล่นในชีวิตประจำวันเราอะนะครับเราก็อาจจะเป็นแบบใช้แล้วทิ้งก็คือ300บาทใช้หมด 5,000 คำแล้วก็ทิ้งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้รุ่นที่6เนี่ยยังหาไม่ค่อยได้แต่ว่าเริ่มมีแล้ว นะครับเป็นคอร์ดจมูกคือดูดผ่านจมูกนะครับดมผ่านจมูกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยได้รับนิยมความนิยมในประเทศไทยแต่ว่าเอาเป็นว่าทั้งรุ่น4รุ่น5รุ่น6เนี่ยครับก็มีการพัฒนาตัวสินค้าขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์วัยรุ่นเลยฮะไม่ได้ตอบโจทย์วัยอย่างพวกเราแน่นอนไม่ได้ตอบโจทย์วัยผู้ปกครองแน่นอนเพราะหน้าตามันสีสันมันสดใสมันน่ารักมันถ้าพูดแบบวัยรุ่นก็คือมันอีคุคิคุอโนเนะมากนะครับก็เหมาะสำหรับเด็กวัยรุ่นเจน Z เจนอัลฟาเหลือเกินครับผม
8: ครับในส่วนของอันตรายดีกว่าครับหลายคนบอกว่าแน่นอนมีความเชื่ออยู่ว่าบุหรี่ไฟฟ้า

0: ตินนะครับ
1: ครับ
0: นิโคตินเนี่ยเป็นสารเสพติดที่มันไปทำให้ร่างกายมันตอบสนองกับความสุขคือเวลาเด็กเครียดเด็กก็ชอบไปใช้ใช่ไหมครับมีปัญหานู่นนั่นก็ไปใช้เพื่อที่จะสลายความเครียดไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องเข้าใจเป็นอย่างยิ่งเลยอันนี้ต้องฝากผู้ปกครองที่กำลังฟังอยู่เลยนะครับว่าแม้ว่าการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินมันอาจจะให้ความสุขได้ในระดับนึงก็จริงแต่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นความสุขสังเคราะห์มันเป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากกลไกตามธรรมชาติมันโดนกระตุ้นร่างกายมันโดนกระตุ้นทำให้มีความสุขแต่พอสูบเสร็จบุหรี่หมดมวนบุหรี่ไฟฟ้าหมดปุ๊บใช่ไหมครับ สองสามชั่วโมงความสุขตกลงมาก็ต้องกลับไป
1: เติมใหม่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะติดกับดักทั้งนิโคตินแล้วเราก็ติดกับดักความสุขสังเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อันตรายมากๆที่เราจะได้รับนิโคตินครับส่วนการคำถามคือนี่แล้วนิโคตินอันตรายยังไงล่ะนอกจากให้ความสุขจอมปลอมเนี่ยเอาที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยก็เน้นย้ำเลยนะฮะนิโคตินอันตรายต่อทั้งหลอดเลือดทั้งสมองใช่ไหมครับทั้งระบบทางเดินหายใจทั้งระบบหลอดเลือดทุกอย่างในร่างกายถ้าเราได้รับไอสารตัวนี้เข้าไปอ่ะมันก็จะไปก่อผลกระทบหมดทุกส่วนของร่างกายที่ไอตัวนิโคตินมันผ่านไปในร่างกายเลยผ่านท่อปัสสาวะก็มีปัญหาด้วยผ่านช่องคอก็มีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นมันอันตรายมากครับผม
1: ฟังแล้วเนี่ยก็น่ากลัวนะครับหลายคนที่กำลังฟังอยู่มีคุณผู้ปกครองก็ฟังรายการอยู่เยอะเลยทีเดียวในตรงนี้ครับทางสสสเองครับอย่างที่ทราบว่าอันตรายเยอะเหลือเกินสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าแนวทางครับในการที่จะป้องกันรณรงค์เรื่องของการสกัดกั้นบุหรี่ไฟฟ้าต่อเยาวชนมีกรอบยังไงบ้างครับ
0: ครับมีแบ่งเป็น2เรื่องนะฮะเรื่องแรกคือการป้องกันนักสูบหน้าใหม่อันนี้ทางสถาบันยุวทัศน์แล้วก็สสส.แล้วก็เดินหน้าเต็มที่นะครับในการที่จะไปให้ความรู้กับโรงเรียนกับชุมชนกับผู้ปกครองนะครับแล้วก็มีมาตรการหลายๆอย่างร่วมกันเช่นการไปทำงานกับตำรวจให้ตำรวจช่วยกันบังคับใช้กฎหมายจับกุมร้านบุหรี่ไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีแนวโน้มลดไอ้จำนวนการเข้าถึงลงไปได้นะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องการบำบัดรักษาช่วยเลิกอันนี้ต้องประชาสัมพันธ์คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีช่องทางเลิกบุหรี่อยู่ 3-4 ช่องทางเลยนะครับแล้วก็ทุกช่องทางเนี่ยฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นคลินิกฟ้าใสที่อยู่500กว่าแห่งในโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับสายด่วน1600นะครับแล้วก็ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ทั่วประเทศเช่นกันนะครับทั้ง 3-4 ช่องทางนี้สามารถที่จะไปยื่นแบบประชาชนนะครับถ้าคิดไลน์ในหัวส่วนนี้ไม่ต้องยื่นบัตรนะฮะก็โทรได้เลยถ้าโรงพยาบาลคลินิกฟ้าใสหรือว่าร้านขายยายื่นแบบประชาชนนะครับก็รับบริการได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยอันนี้ก็จะมียามีการบริการช่วยเลิกต่างๆในการที่จะทำให้เขาเลิกบุหรี่ได้สำเร็จนะครับก็แบ่งเป็นสองพาร์ทคือพาร์ทหนึ่งป้องกันถ้าป้องกันไม่ได้แล้วยังไหลมาเป็นผู้เสพอยู่ก็อาจจะต้องช่วยให้เขาเลิกครับผม
1: การร่วมมือครับกับเรื่องของภาคีเครือข่ายภาคส่วนใดบ้างในส่วนนี้ที่จะดำเนินการเรื่องนี้ครับ
0: ก็จริงๆต้องโรงเรียนกับครอบครัวเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าทั้งสองสถาบันนี้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เขาติดหรือไม่ติดนะครับเพราะว่าต่อให้โรงเรียนสถาบันการศึกษาก็ดูแลลูกของชาวบ้านดีแค่ไหนแต่ว่าลูกหลานกลับไปบ้านครอบครัวสภาพแวดล้อมยังเอื้อให้เขายังสูบอยู่พ่ออาจจะยังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกอยู่หรือคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยครับมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยติดบุหรี่ไฟฟ้าได้หมดเลยเพราะฉะนั้น2สถาบันที่อาจจะต้องทำงานหลักๆเลยก็คือตัวสถาบันครอบครัวแล้วก็สถาบันการศึกษาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากโรงเรียนนะครับจริงๆผมเองไปลงพื้นที่หลายๆโรงเรียนมาทั่วประเทศเลยบางโรงเรียนเนี่ยแปลกใจมากเลยนะฮะไม่ให้เราเข้าไปทำงานเรื่องการป้องกันนักสูบหน้าใหม่เพราะว่าเชื่อมั่นว่าโรงเรียนของฉันเนี่ยมีเด็กที่เป็นเด็กดีมาเป็นเด็กที่ไม่มีใครสูบบุหรี่เลยคือจริงๆเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเด็กจะสูบหรือไม่สูบนะครับเพราะอาจจะไม่ได้สูบในโรงเรียนแต่เขาอาจจะไปสูบนอกโรงเรียนก็ได้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราไม่ช่วยให้ความรู้กับเด็กและเด็กไม่มีความรู้อะครับมันจะเกิดผลกระทบต่อระบบการศึกษาในอนาคตของเด็กคนนั้นแน่นอนครับผม
1: ในช่วงท้ายที่สุดครับแน่นอนว่าเรามาคุยกันเรื่องปัญหาที่ใกล้ตัวมากๆทั้งเรื่องของเด็กทั้งเรื่องของเยาวชนที่บางทีแล้วอาจจะหลงผิดนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็มีสังคมแวดล้อมเพื่อนชวนบ้างไม่รู้เท่าไม่ถึงการบ้างเหล่านี้สิ่งที่ท่านเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยอยากจะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต่างๆด้วยเรื่องนี้เรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยครับ
0: ครับก็อยากฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่างแรกก่อนเลยถ้าเกิดเจอลูกหลานสูบอย่าเพิ่งไปดุไปด่าเขาอย่าเพิ่งไปว่าเขาปล่อยเขาสูบไปก่อนเลยครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ค่อยๆคุยกับเขาพูดคุยกับเขาหรือมีเงื่อนไขหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรบางอย่างที่จะทำให้เขาค่อยๆทยอยเลิกได้นะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดคือเข้าใจว่าเป็นห่วงลูก

0: พูดนะครับก
1: ็
0: อย่าไปดุอย่าไปด่าเขาปล่อยให้เขาสูบไปก่อนต้องเข้าใจว่าเขาเป็นผู้ที่ติดนิโคติน1คนนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการมันมีขั้นมีตอนหลายๆอย่างก็ถ้านึกไม่ออกก็โทรไปปรึกษาสายด่วน1600ก็ได้หรือว่าปรึกษาโรงพยาบาลใกล้เคียงก็ใกล้บ้านก็ได้ก็จะทำให้การดูแลลูกหลานของเราไม่ได้เป็นการผลักภาระหรือว่าไปอุ้ยบางครอบครัวไปตีลูกโวยวายลูกไล่ออกจากบ้าน
1: แบบ
0: ใช่ก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมอื่นตามมาอีกเพราะนั้นก็เลยฝากกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเลยครับผม
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับคุณพัชรพันธ์ประจบลาภเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: เนี่ยคุณผู้ฟังอย่างที่บอกเลยจริงๆนะครับว่าเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะครับที่ต้องบอกว่าตัวเลขน่าตกใจนะครับอย่างที่ท่านเลขาธิการเล่าให้ฟังว่าอายุเริ่มน้อยลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งในส่วนของบุหรี่เองด้วยนะครับแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าด้วยซึ่งอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปสู่ยาเสพติดที่มีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยดังนั้นครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้อย่าไปเข้าใกล้สิ่งเสพติดทั้งหมดเลยอันตรายต่อทั้งตัวเราเองนะครับแล้วก็ต่อคนที่เรารักด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เสียใจด้วยดังนั้นเนี่ยนี่คือหนึ่งเรื่องประเด็นที่สร้างการตระหนักรู้ให้กับทุกท่านด้วยนะครับเรื่องของอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องบอกว่าปราบปรามเรื่องของสิ่งเสพติดทั้งหมดให้หมดไปจากประเทศไทยนี่แหละครับจุดเริ่มต้นนะครับบางคนบอกว่าบางคนแล้วเริ่มจากบุหรี่เห็นไหมครับบางคนเริ่มจากบุหรี่ไฟฟ้ามีความเชื่อผิดๆครับบอกไม่เห็นอันตรายเลยจริงๆแล้วอันตรายมากจากนิโคตินนะครับย้ำเลยอันตรายมากทั้งเรื่องของระบบทางเดินหายใจเรื่องของสมองเรื่องของระบบอาหารในการย่อยอาหารทั้งหมดทั้งมวลร่างกายเลยส่งผลเสียทั้งหมดเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพด้วยดังนั้นใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภทเลยทีเดียวนะครับข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยเดี๋ยวดูข้อความกันหน่อยนะครับเป็นคุณป้าวินใช่ไหมครับวันนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็น้องเอมมี่นะครับวันนี้ทักทายมาด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับที่กำแพงเพชรบอกฝนตกแล้วฮะโอ้นะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับในพื้นที่สำคัญต่างๆที่มีเรื่องของฟ้าฝนนะครับมีเรื่องของฝนตกอยู่นะครับมีคุณทองพูนบอกว่าช่วยปรับผู้ขายแล้วก็ผู้ผลิตด้วยบอกสงสารเด็กครับนะฮะมีข้อความจากคุณอัชราส่งเข้ามานะครับหลายพื้นที่เลยตอนนี้นะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ขอให้ดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะว่ามีฝนที่ตกหนักลงมานะครับมีข้อความจากคุณพรชัยฝนตกไม่หยุดเลยครับที่ราชบุรีที่เขางูนะครับแล้วก็แชร์ไลฟ์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับขอบคุณมากๆทุกๆข้อความนะครับส่งเข้ามาแล้วก็ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีจากเพจของเราด้วยนะครับแล้วก็ข้อความจากในโซเชียลมีเดียที่ส่งเข้ามาด้วยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับแน่นอนวันนี้นะครับมีเรื่องราวของการประชุมเรื่องของการประชุม IMF World Bank Group 2026แน่นอนท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านก็ได้มีการพูดถึง1ประเด็นสำคัญนะครับเรื่องของการวางกรอบในเรื่องของความร่วมมือสกัดกั้นภัยหลอกลวงดิจิทัลข้ามพรมแดนนะครับพร้อมผลักดันประสบการณ์ไทยสู่การใช้งานระดับชาติโดยวันนี้ครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้มีการพูดถึงประเด็นนี้จากการประชุม IMF World Bank 2026ท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าภัยหลอกลวงดิจิทัลตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยต้องบอกเป็นปัญหาระดับโลกผู้เสียหายคนร้ายแล้วก็เส้นทางการเงินเนี่ยมักอยู่กันคนละประเทศขณะที่การรับมือในอดีตยังติดอยู่กับมาตรการภายในประเทศเป็นหลักแน่นอนครับวันนี้มีการพูดถึง Bangkok Blueprint นะครับที่มีการออกแบบให้เป็นกรอบนโยบายที่แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ก็จะมีการยึด3หลักสำคัญนะครับเรื่องแรกเลยคือการแก้ปัญหาทั้งระบบนิเวศเชื่อมความร่วมมือข้ามพรมแดนแล้วก็ออกแบบมาตรการให้ปฏิบัติได้จริง ตามกฎหมายและศักยภาพของแต่ละประเทศก่อนที่จะนำประสบการณ์ที่ได้กลับมาพัฒนามาตรฐานสากลต่อไปนะครับวันนี้มีการพูดถึง Bangkok Blueprint นะครับต้องบอกว่าไทยครับในฐานะเจ้าภาพต้องการให้สิ่งที่เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณผู้ฟังถูกสานต่อผ่านองค์กรระหว่างประเทศโดยเอกสาร Bangkok Blueprint in Action นะครับมีการรวบรวมประสบการณ์ทั้งจากไทยนะครับทั้งจากฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เพื่อใช้เป็นตัวอย่างการลงมือทำนะครับโดยทางด้านของนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเสนอผลการแก้ปัญหาของไทยระบุชัดเจนตรงนี้น่าสนใจครับบอกว่าความเสียหายจากภัยหลอกลวงทางการเงินเคยสูงกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2024แล้วก็ลดลงมาเหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2025ครึ่งแรกของปีนี้ครับลดเหลือเกือบ 9,000 ล้านบาทนะครับต้องบอกว่าตัวเลขก็ลดลงและลดลงเรื่อยๆนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้บอกเพิ่มด้วยครับบอกว่าผลที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเหล่านี้ครับสะท้อนประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันทั้งระบบจากเดิมครับที่มุ่งกำกับสถาบันการเงินรายแห่งนำไปสู่การเชื่อมธนาคารแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนะครับผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลตำรวจหน่วยงานกำกับเพื่อทั้งหมดเนี่ยสกัดกั้นเส้นทางการเงินตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางธนาคารแห่งประเทศไทยครับยังคงขยายการติดตามเงินที่ผิดกฎหมายรวมถึงการถอนเงินสดการซื้อทองคำเงินตราต่างประเทศและสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับโดยการเพิ่มเงื่อนไขรายงานการถอนเงินสดเกิน5ล้านบาทเข้มงวดร้านแลกเงินร่วมกับก.ล.ต.ปิดช่องที่อาชญากรใช้เคลื่อนย้ายเงินนะครับทั้งนี้กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทางด้านการเงินกลุ่มธนาคารโลกนะครับก็ได้มีการยกให้ศูนย์ AOC 1441ของไทยนี่คือตัวอย่างความร่วมมือระหว่างตำรวจธนาคารแล้วก็ค่ายโทรศัพท์มือถือนะครับระบุว่าสามารถช่วยลดความเสียหายของผู้เสียหายได้มากถึง 42% ด้วยกันนะครับกรรมการจัดการของ IMF ยังได้มีการระบุเพิ่มด้วยครับบอกว่าภัยหลอกลวงทางการเงินไม่ใช่เพียงปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคแต่เป็นความเสี่ยงระดับมหาภาคเพราะประชาชนผู้สูญเสียความเชื่อมั่นการเงินดิจิทัลครับจะไม่สามารถทำหน้าที่ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็เข้าถึงบริการทางการเงินได้เต็มที่นะครับระบุชัดเจนว่า Bangkok Blueprint ครับเป็นหนึ่งในมรดกสำคัญของการประชุมครั้งนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของ IMF ครับก็จะนำกรอบการกำกับดูแลการประเมินความเสี่ยงไซเบอร์ไปผสานในการประเมินแล้วก็การให้คำปรึกษาแก่ประเทศสมาชิกพร้อมทำงานร่วมกับคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงินและธนาคารโลกต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับทุกๆเรื่องราวที่เรียกว่านำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข้อมูลนะครับที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะครับให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับแน่นอนว่าทุกๆเรื่องราวทุกๆการนำเสนอต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องนะครับโดยเฉพาะการทำให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามกันอยู่เนี่ยได้รับประโยชน์ใครที่กำลังติดตามอยู่ครับมีข้อความส่งมาบอกว่าโอ้โหหลายพื้นที่ตอนนี้ฟังอยู่บนรถที่ศรีนครินทร์บอกฝนตกหนักมากเลยทีเดียวนะครับการเดินทางตอนนี้ก็อาจจะต้องเพิ่มนะครับเรื่องของความระมัดระวังสักนิดนึงเพราะว่าฝนตกหนักจริงๆนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมขังในบางจุดด้วยดังนั้นก็ระมัดระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวมีข้อความจากพื้นที่ไหนนะครับหรือว่าจุดไหนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งต่อแล้วก็ส่งข้อมูลมาเพื่อที่จะประสานกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่เดินทางอยู่บนรถครับบอกว่าเส้นวิภาวดีก็รถติดเหมือนกันคุณบอล นะครับในช่วงนี้ก็เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยนะครับอยากจะให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับสามารถที่จะสื่อสารข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวต่างๆมาอย่างต่อเนื่องกันนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะติดตามเรื่องราวของสถานการณ์ในเรื่องของน้ำในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่พาคุณผู้ฟังไปที่รังสิตกันหน่อยหนึ่งนะครับมีการใช้ เรื่องของมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมชลประทานก็จับมือกับกรมพัฒนาที่ดินนะครับเขาบอกว่ามีการใช้สารบำบัด 5,000 ลิตรเพื่อลดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำที่มันแบบโอ้โหบางทีท่วมไว้นานใช่ไหมครับก็เกิดกลิ่นเหม็นเกิดสีที่เป็นสีดำเลยนะครับน้ำทั้งกลิ่นเหม็นด้วยล่าสุดครับมีการผนึกกำลังกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยกรมชลประทานกับกรมพัฒนาที่ดินผนึกกำลังกันคุณผู้ฟังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเร่งดำเนินการในการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนครับที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลองนะครับก็มีการเตรียมครับใช้สารบำบัดน้ำเสียที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์นะครับพอดอ6นะฮะซึ่งต้องบอกว่ามีจำนวนถึง 5,000 ลิตรแล้วก็เอาจำนวนนี้ครับไปฉีดพ่นนะครับบริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตนะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้าง1เลยนะครับบำบัดน้ำเสีย2เนี่ยจะได้มีการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองรังสิตด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงคือปัญหาน้ำที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เยอะนะน้ำบกดำมากเลยแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้แล้วก็บรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็การดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนริมคลองทางด้านของกรมชลประทานนะครับก็ร่วมไม้ร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินนะครับในการที่จะเร่งแก้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆจุดเลยนะครับก็มีเรื่องของน้ำที่มีกลิ่นด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ส่งเข้ามามีเรื่องของน้ำที่ยังคงท่วมขังอยู่แล้วก็มีสีที่ดำด้วยนะครับในพื้นที่อีกหลายจุดเลยนะครับพาคุณผู้ฟังไปที่ติดตามกันในส่วนสำคัญต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าในทุกๆจุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดินหน้าในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เดินหน้าที่จะดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องราวของอุทกภัยที่เกิดขึ้นก็ยังเห็นมุมดีๆอยู่นะครับทางด้านของน้องๆอาชีวะอาสาเรียกว่าโอ้โหได้รับเสียงชื่นชมนะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสอสครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยล่าสุดก็ได้มีการขยายจุดบริการอาชีวะอาสาถึง140จุดนะครับตั้งแต่นู่นเลย27กันยายนที่ผ่านมายาวจนถึง30ตุลาคมนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือประชาชนนะครับเรียกว่าทั้งจัดหาทั้งอาหารนะครับทั้งเรื่องน้ำดื่มนอกจากนี้ก็ยังมีการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆคนเจอปัญหาเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เจอน้ำท่วมอ่ะเนาะแล้วก็มีการเสียต่างๆยานพาหนะด้วยรถยนต์รถกระบะมอเตอร์ไซค์เครื่องมือประกอบอาชีพเจอน้ำท่วมมาก็ต้องบอกเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้เดินหน้าในการที่จะช่วยเหลือผ่านพี่น้องประชาชนในโครงการนี้อาชีวะอาสาเขามีการระดมกำลังนักเรียนนะครับนักศึกษาคุณครูแล้วก็บุคลากรอาชีวศึกษาลงพื้นที่คุณผู้ฟังครับอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับจัดตั้งหนึ่งเลยนะครับชื่นชมมากๆเลยจัดตั้งครัวอาชีวะ9แห่งครัวอาชีวะเนี่ยเขาก็จะมีทั้งอาหารนะครับสนับสนุนมีน้ำดื่มนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มแล้วเนี่ยเขายังไปซ่อมนะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับรับชื่นชมมากๆเลยจัดตั้งครัวอาชีวะ9แห่งครัวอาชีวะเนี่ยเขาก็จะมีทั้งอาหารนะครับสนับสนุนมีน้ำดื่มนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มแล้วเนี่ยเขายังไปซ่อมนะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพนะครับเรื่องของซ่อมไฟฟ้าในบ้านด้วยนะหลังจากที่น้ำเข้าบ้านบางคนก็เกิดไฟช่องไฟช็อตนะครับก็มีน้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาบุคลากรอาชีวศึกษานี่แหละเข้าไปคุณผู้ฟังในการที่จะไปซ่อมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่เป็นระบบไฟที่เกิดช็อตเกิดชำรุดนะครับก็เร่งซ่อมให้ได้กลับมาใช้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งจุดบริการอาชีวะอาสาเนี่ยคุณผู้ฟังเขากระจายอยู่หลายพื้นที่เลยนะครับที่ระยองเนี่ย49จุดกทม21จุด พระนครศรีอยุธยาแล้วก็สมุทรปราการเนี่ยจังหวัดละ15จุดนะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีนครนายก14จุดมีฉะเชิงเทรา11จุดนะครับมีปทุมธานี7จุดแล้วก็มีนนทบุรีมีราชบุรีนะครับจังหวัดละ2จุดสระแก้วก็มีสุรินทร์ก็มีคุณผู้ฟังแล้วก็ชลบุรีก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยประชาชนก็สามารถรับความช่วยเหลือทั้งในส่วนของอาหารนะฮะจากครัวอาชีวะก็ได้น้ำดื่มก็มีด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้มาตรวจซ่อมนะครับระบบไฟฟ้าที่บ้านนะครับก็จะมีน้องๆนักเรียนมีบุคลากรอาชีวศึกษาต่างๆก็จะมาเร่งนำความรู้นะครับแล้วก็นำทักษะวิชาชีพ

0: เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับสังคมด้วยอันนี้ต้องยกนิ้วให้เลยนะครับทุกๆครั้งเราก็จะเห็นน้องๆอาชีวะนะครับในทุกๆภัยพิบัติตั้งแต่จังหวัดน่านแล้วคุณฟังจำได้ใช่ไหมครับที่เคยเล่าให้ฟังอยู่น้องๆอาชีวะก็ไปช่วยนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับทั้งซ่อมรถจักรยานยนต์จำได้ตั้งแต่หัดใหญ่ในปลายปีที่แล้วเราก็จะเห็นน้องๆอาชีวะนี่แหละนะครับที่ต้องบอกยอดเยี่ยมมากๆนะครับทำดีก็ต้องชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับเรียกว่าหนึ่งในเรื่องราวดีๆจากปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแต่ในทุกๆปัญหาเราก็ยังเห็นเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือเรื่องของการช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลานะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ได้มีการลงเอาไว้นะครับเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสนะครับในโอกาสเดินทางเยือนไทยในรอบ22ปีมุ่งขยายเรื่องของการค้าการลงทุนแล้วก็กระชับความร่วมมือรอบด้านนะครับโดยรัฐบาลครับก็จะใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้สอดรับกับบริบททางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความท้าทายระดับโลกนะครับโดยที่จะนำเอาความร่วมมือดังกล่าวนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจนะครับโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษเปิดเผยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีปาเมเรงนะครับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสและภรรยาในโอกาสที่จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่15ตุลาคมครับถึง17ตุลาคมนี้นะครับโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยครับว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเป็นการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีแล้วก็ตรงกับวาระครบรอบ95ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปี2569ดังนั้นครับนี่คือโอกาสสำคัญนะครับในการกระชับทั้งความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเรื่องการค้าเรื่องการลงทุนการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งนี้ครับทั้งสองฝ่ายครับก็จะใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองประเด็นต่างๆทั้งการส่งเสริมเรื่องการค้าการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปรวมถึงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ท่านนายกรัฐมนตรีครับก็จะให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสและภริยาอย่างเป็นทางการนะครับก็จะมีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับรวมถึงการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กนะครับแล้วก็การหารือข้อราชการเต็มคณะการแถลงข่าวร่วมแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสด้วยนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญครับในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาของประเทศไทยของเรานะครับมุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนความร่วมมือทางเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางสำคัญครับในการสร้างโอกาสให้กับคนไทยต่อไปในอนาคตด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่าทุกๆเรื่องราวก็เดินหน้าในการส่งต่อนะครับแล้วก็สื่อสารกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่มีคุณต้องรักด้วยวันนี้สวัสดีทักทายคุณต้องรักด้วยนะครับวันนี้ก็ฟังอยู่นะฮะแล้วก็ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับอยากจะติดตามเรื่องไหนหรือว่าเรื่องไหนที่เดินหน้าในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นก็ส่งต่อมาแล้วก็สื่อสารถึงกันได้เบอร์โทรศัพท์ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02ครับ276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับแน่นอนว่ามีหลายเรื่องราวนะครับแล้วก็การติดตามข้อมูลการติดตามข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆเรื่องราวที่ต้องอัปเดตกันนะครับเพื่อที่จะเช็คข้อมูลในพื้นที่ต่างๆนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวเนี่ยที่หลายท่านเลยนะครับกำลังติดตามกันอยู่รัฐบาลเดินหน้าครับในการที่จะกำชับเรื่องของการเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบ ภัยเรื่องของน้ำท่วมด้วยโดยทางด้านของศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องสำคัญนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านกล่าวในที่ประชุมครม.ครับเรื่องสำคัญเลยนะครับนั่นก็คือการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ประสบภัยไม่ต้องรอบางคนบอกว่าต้องรอให้น้ำแห้งก่อนไม่ต้องรอนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเพราะมีข้อความสำคัญเยอะแยะเลยบอกได้รับเงินเยียวยาแล้วเร็วมากๆเลยขอบคุณท่านนายกด้วยขอบคุณรัฐบาลด้วยนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญบอกปัจจุบันครับมีการจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วเนี่ยโอ้โหกว่า 200,000 ครัวเรือนนะครับโดยในวันนี้ก็มีการจ่ายสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยจำนวน2 ล้านบาทอย่างที่ได้เล่าให้ฟังแล้วด้วยนี่เห็นไหมคุณลานาบอกเงินเข้าแล้วค่ะพี่วันนี้นะครับส่งเข้ามาใน TikTok ด้วยใครที่วันนี้เงินเยียวยาเข้าแล้วพิมพ์มาบอกกันหน่อยนึงนะครับจะได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับส่วนใครที่ติดขัดตรงไหนเดี๋ยวก็จะได้มีการประสานความช่วยเหลือนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำด้วยให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมทั้งนะครับกล่าวถึงเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมงานที่ทั้งแสดงความชื่นชมนะครับแล้วก็เรียกว่าสื่อทุกสื่อทั่วโลกเลยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารัฐบาลจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารการประชาสัมพันธ์นะครับทำให้ทั่วโลกเนี่ยเขาชื่นชมแล้วก็เชื่อมั่นทั้งในตัวของรัฐบาลและก็ในท่านนายกรัฐมนตรีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาอย่างที่บอกกันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ข้อมูลต่างๆก็ส่งมานะครับพูดถึงเรื่องของเงินเยียวยาครับอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับใครที่ได้แล้วเนี่ยมีส่งมาเยอะเลยทีเดียวนะครับบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับเรื่องของการได้รับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมานะครับมีการลงทะเบียนกันนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เน้นย้ำกันทั้งในส่วนของการลงทะเบียนนะครับแล้วก็การที่ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันแบบเรียลไทม์ติดตามกันแบบต่อเนื่องซึ่งต้องบอกว่าทุกๆข้อความครับที่ท่านได้ส่งมาเนี่ยก็สื่อสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับในทุกๆชั่วโมงทุกๆเบรกทั้งการแจ้งข้อมูลนะครับข่าวสารต่างๆรวมถึงการที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนด้วยอย่างวันนี้ครับวันที่14 ตุลาคม 2569วันนี้ก็ได้มีการนะครับในการจ่ายเงินเยียวยาไปโอ้เรียกว่าปภ.ก็ทำงานตลอดจริงๆนะครับเพื่อที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างวันนี้ครับในส่วนของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้เผยเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะครับผู้ที่เดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนนะครับก็มีการจ่ายไปแล้ววันนี้สำเร็จไปแล้วนะครับ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงินนะครับตัวเลขกลมๆ ก็แล้วกันนะครับจริงๆมันมีเศษอีกเยอะเลยกลมๆวันนี้ 2,409 ล้านนะครับซึ่งวันนี้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโอนสำเร็จแล้วเนี่ยเป็นทั้งหมด39 จังหวัดนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย 306,384 ครัวเรือนนะครับก็เรียกว่าโอนสำเร็จเรียบร้อยเลยนะครับทางด้านปภ.ก็ได้มีการส่งข้อมูลครับให้กับธนาคารออมสินแล้วก็ทำการโอนเงินนะครับให้กับประชาชนนะครับเรียกว่าสำเร็จเรียบร้อยนะครับแนะนำให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ก็สามารถที่จะไปอัปเดตข้อมูลนะครับแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆกันเพราะว่ามีหลายๆท่านเลยทีเดียวถามถึงเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยามาในขณะเดียวกันครับอย่างที่บอกวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการคิกออฟนะครับเรื่องของเงินประกันภัยพิบัติรายแรกหลังจากระบบเปิดนะครับอันนี้ย้ำกันนิดนึงท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้หลายๆคนทุกสื่อเลยจะเห็นเลยว่าท่านก็กดโอนจ่ายเงินเคลมประกันภัยพิบัตินะครับเพื่อเป็นการชดเชยครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นรายแรกนะ 2ล้านบาทคุณผู้ฟังรัฐบาลได้นำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเข้ามาเป็นกลไกสำคัญครับในการสร้างหลักประกันแก่ครัวเรือนที่ประสบภัยโดยได้มีการมอบครับเป็นสินไหมทดแทนซึ่งในวันนี้ครับต้องนำเรียนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเพจ Facebook ต่างๆใน TikTok ด้วยวันนี้นะครับท่านนายกโอนนะกดโอนจ่ายเงินเคลมประกันภัยพิบัตินะครับเรียกว่าเป็นรายแรกของระบบประกันภัยที่ได้มีการจ่ายสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยแล้วก็ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ก็จะสร้างความมั่นใจครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยว่าคนไทยก็จะได้รับความคุ้มครองและคนไทยก็จะได้รับการดูแลตามสิทธิ์นะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าครอบคลุมนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับในทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ล่าสุดครับปิดท้ายการปภ.เตรียมความพร้อมรับมือฝนภาคใต้นะครับตอนนี้นะครับหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่มีการเสริมเครื่องสูบน้ำป้องกันพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดสงขลาทางด้านของนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็ติดตามเรื่องของการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง12นิ้วนะครับบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงเรียนวัดแหลมพ้อที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12จังหวัดสงขลาเตรียมการครับรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่มีการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทุกๆจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ด้วยดังนั้นทุกท่านที่กำลังติดตามอยู่เปิดสวทไว้เลยนะครับเราก็จะมีทีมข่าวรายงานทุกข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแต่วันนี้ครับเวลาบนหมดลงแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อนะครับทั้งเรื่องราวของการประชุม IMF World Bank แล้วก็สถานการณ์น้ำต่างๆที่ในทุกๆจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: ่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทผ่อนนาน40ปีผู้ช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprint for Fort Resilient Financial Service พิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ารูปแบบการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเหยื่ออาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่รูปแบบการช่อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเหยื่ออาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่ในกิจโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญ3ประการได้แก่ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้ามาบริการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อการบริการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนาน Bangkok Blueprint in Actionซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect for Dotซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลการช่อโกงที่กระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของมิจฉาชีพตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้โดยเร็วยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเน้นย้ำ Bangkok Blueprint มุ่งสร้างกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวดนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะปัญหาการฉ้อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความสูญเสียทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนความสูญเสียสูงถึงร้อยละ67ของทั้งโลกสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกและการประสานงานอย่างจริงจังส่งผลให้มูลค่าความสูญเสียจากการฉ้อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2568และในช่วงครึ่งแรกของ

0: ปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจนการยกระดับวงจรการบรรเทาการช่อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
1: บางกอกพิ้นจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกอกพิ้นก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของIMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
0: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok Blueprint เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
2: นางคริสตาลีน่ากอเกียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprintในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงลึกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบซึ่ง IMF พร้อมนำแนวทางตาม Bangkok Blueprint ไปบูรณาการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกด้านนางอัญชุลาคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกล่าวยกย่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือศูนย์ AOC 1441ของไทยที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถระงับความสูญเสียได้กว่าร้อยละ42ซึ่งธนาคารโลกเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับประเทศอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทธพมมารายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
3: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์รองรับการประชุมณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวภารกิจและโครงสร้างการจัดกองอำนวยการสถานการณ์จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็อำนวยการติดตามสถานการณ์ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงพ ร้อมบูรณาการกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทุกหน่วยมีความพร้อมทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนปฏิบัติการสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์จำนวน5ถุงเล็กและอุปกรณ์เสพยาเสพติดรวม3ชุดสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เข้ารับตัวบุคคลและของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พร้อมหารือขยายการค้าการลงทุน
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถึง17ตุลาคมนี้การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งแรกใน122ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กการหารือข้อราชการเต็มคณะการแถลงข่าวร่วมและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน2ล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรับรองความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีกนิกาแก้วใสรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเอง นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการจ้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
6: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30 ธันวาคม 2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาทเลยค่ะ
0: คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ช่วงต้นเดือนหน้าน
7: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายน2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองรัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติและพร้อมชี้แจงทุกประเด็น
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงานที่รองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น1ใน18รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งยืนยันพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตรวมถึงใช้เครือข่ายทุจริตการเลือกสว.นั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นและหากจะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาอภิปรายเป็นประเด็นการเมืองก็ไม่กังวลเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลและพร้อมชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไปเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกระทรวงได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซงองค์กรอื่นในการตรวจสอบอย่างแน่นอนอีกทั้งหากพบมีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้านนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมีความพร้อมเต็มที่ในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะถูกนำมาอภิปรายคือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงประเด็นการทุจริตเลือกสว.ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอน ส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งสองคนไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังคงราบรื่นและเชื่อมั่นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น

0: สาวิสาประทุมมารายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ที่เตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์รายงานว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงสู่ระดับสูงมากซึ่งถือเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหมอกควันระดับปัจจุบันขณะที่รัฐบาลติมอร์เลสเตประกาศระงับการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเผชิญอนุภาคมลพิษจากไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท

0: พรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 นาที
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากประธานาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้พบกับผมเอิร์ธรัชภาคในรายการ Work Life Balance งานที่ชอบชีวิตที่ใช่นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาหัวค่ำนะก็พามาอัปเดตเรียกว่าเป็นสารพันดีๆเกี่ยวกับการทำให้ชีวิตเราเนี่ยมี Work Life Balance แล้วก็ชีวิตที่ดีการทำงานที่มีคุณภาพรวมถึงการพักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับก็อ่ะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเติมเต็มชีวิตให้มันสุขด้วยของเหลวอย่างหนึ่งครับของเหลวชนิดนี้เราเรียกคำว่าน้ำเปล่าทำไมผมถึงอยากพูดถึงน้ำเปล่าถูกไหมครับเพราะว่ามันง่ายที่สุดนะครับในการเข้าถึงแล้วก็เรียกว่ามันมีประโยชน์สูงสุดถ้าจะกินอะไรถ้าถามว่าอยากจะดื่มอะไรเนี่ยผมแนะนำเลยน้ำเปล่าไม่ต้องไปหาอะไรมาอย่างอื่นมาบำรุงเลยครับน้ำเปล่านี่แหละยาวิเศษที่สุดนะครับการดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้วก็คือประมาณ 1.5-2 ลิตรนะครับช่วยคืนความสดชื่นและเสริมสร้างการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้มีประสิทธิภาพนะครับต้องบอกว่าเขามีวิธีคิดนะครับว่าถ้าร่างกายของเราจะดื่มน้ำเพียงพอเนี่ยเท่าไหร่เขาบอกให้เอาน้ำหนักเราตั้งนะครับหารด้วย30นั่นแหละครับก็คือจำนวนปริมาณลิตรที่เราจะดื่มให้เพียงพอนะครับประโยชน์ของการดื่มน้ำสะอาดแน่นอนครับเพิ่มความสดชื่นช่วยปลุกร่างกายและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตหลังตื่นนอนหรือระหว่างวัน2ครับเสริมสร้างการทำงานของสมองช่วยให้มีสมาธิและความจำดีขึ้นนะครับเนื่องจากสมองมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักนะครับ3ขับของเสียช่วยให้ไตขับของเสียและสารพิษออกทางปัสสาวะและเหงื่อพร้อมลดความเสี่ยงโรคนิ่วนะครับโรคนิ่วนี่อันตรายนะเป็นแล้วก็ทรมานนะครับแต่เกิดจากการดื่มน้ำไม่เพียงพอนะองค์ประกอบหลักๆด้วย4ครับบำรุงผิวพรรณรักษาความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยเปล่งปลั่งสุขภาพดีสุดท้ายครับแน่นอนอันนี้ถ้าเกิดว่าบางคนตื่นมาเนี่ยเช้านี่ต้องขับถ่ายก่อนก็มันช่วยย่อยระบบช่วยระบบย่อยอาหารครับป้องกันอาการท้องผูกและช่วยทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับเขาบอกว่าเทคนิคการดื่มน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดอันนี้คิดว่าทุกคนคงพอรู้กันมาแต่ว่าทำหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าต้องทำนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีมันดื่มแบบไม่มีเทคนิคดื่มแบบซีซัวดื่มกันไปหิวก็ออกๆๆก็ไม่ใช่ฮะเทคนิคการดื่มให้ได้ประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่า1เลยครับจิบทีละน้อยแต่ว่าบ่อยๆก็คือบ่อยครั้งนั่นเองพยายามหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำรวดเดียวหมดขวดเพราะว่าร่างกายดูดซึมไม่ทันและขับออกอย่างรวดเร็วสุดท้ายก็ไม่มีประโยชน์ครับ2อันนี้ทราบกันดีครับเลือกน้ำที่สะอาดปลอดภัยน้ำดื่มต้องใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสครับและบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทตามคำแนะนำจากแพทย์นะครับแล้วก็จริงๆเป็นคำแนะนำที่เราคงทราบกันดีอยู่แล้วก็ลองดูครับแต่ละคนมีแพทเทิร์นการดื่มน้ำการตื่นนอนมายังไงก็ลองดูให้ดีแต่ว่าอันนี้สำคัญน้ำสะอาดกับที่สำคัญคือไม่ต้องกินทีไรเยอะๆอย่าคิดว่ากินเยอะแล้วมันจบไม่ใช่อย่างนั้นนะครับบางทีผมเชื่อบางทีกินเยอะก็จุกก็กินทีละน้อยที่ร่างกายเรารู้สึกว่าโอเคแล้วก็พยายามจิบบ่อยๆพยายามกินทีละน้อยๆนะฮะแต่ว่าคือน้อยเนี่ยไม่ได้แบบจิบนิดๆน้อยเกินไปแต่ว่ากินแบบรู้สึกว่ามันชื่นใจชุ่มคอแล้วก็พยายามจิบมันบ่อยๆถ้าเกิดว่ามีโอกาสแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเดินทางอะไรก็ลองลดปริมาณผมเชื่อว่าร่างกายหรือสมองของทุกคนเนี่ยมันสามารถคิดวิเคราะห์หรือคำนวณสิ่งตรงนี้มาเป็นระบบอัตโนมัติอยู่แล้วครับก็ไม่ต้องกังวลเนอะก็ที่เหลือก็เลือกน้ำให้สะอาดก็เพียงพอนะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็คือสำหรับเป็นเรื่องราวของน้ำดื่มนะครับน้ำสะอาดน้ำเปล่านั่นเองนะก็ขอบคุณผู้ฟังที่ร่วมรับฟังกันมานะครับวันนี้ผมเอิร์ธรัชภาคและรายการ Work Life Balance งานที่ชอบชีวิตที่ใช่ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: มมองความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance
1: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
0: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AI แม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AIและโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
2: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดที่เขาแยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินก็เอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยอาจจะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าผิดผู้ชลิตครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
0: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
2: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือเรียกว่าสแกม
0: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึงเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันที สารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
10: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
11: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคม2569กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วจักรินทร์ดำมุนีถือธงชาตินำนักกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:54 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาเวลา 10:05 ตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชโอรสให้นายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญารัตน์เวชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมที่ประทับอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นณที่นั้นนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลและคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซิฮิโระนายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปและเจ้าหน้าที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปส่งร่วมการบันทึกแถบวิดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเวลา 14:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:18 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปในการประชุมสุดยอดผู้นำทางความคิดระดับโลกและส่งรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน CNN's Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz-Carlton กรุงเทพเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพื้นที่จริงเดือนธันวาคมนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรใช้กำลังพลฉุดชักหน้า4สายสายละ43นายรวม244นายส่วนราชรถน้อยราชรถพระนำจัดกำลังรวม87นายส่วนเกริ่นบันไดนาค140นายรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายที่ผ่านมามีการฝึกซ้อมที่ตั้งหน่วยฝึกซ้อมรวมกับหน่วยงานต่างๆสำหรับตารางฝึกซ้อมในเดือนตุลาคมนี้จัดฝึกซ้อม3วันต่อสัปดาห์จากนั้นจะเข้าไปปฏิบัติในวันซักซ้อมในพื้นที่จริงและพระราชพิธีกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกและกำลังพลทั้งหมดจะถวายงานในพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังรวมพลังสตรีทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้รวมพลังสตรีจากทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตรังพร้อมสมาชิกสตรีจากทุกอำเภอร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกสีตรังที่เรียบร้อยสวยงามและสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของสตรีจังหวัดตรังทั้งนี้จังหวัดตรังตั้งเป้าจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกภายใต้แนวคิด1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมอบให้10อำเภอของจังหวัดตรังได้ดำเนินการผลิตดอกไม้จันทร์อำเภอละกว่า 30,000 ดอกพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านดอกไม้จันทร์ในทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569ยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: เช่นเดียวกับกลุ่มสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลขุนทะเลและภาคีเครือข่ายในจังหวัดร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจเพื่อเตรียมความพร้อมใช้สำหรับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในห้วงเดือนธันวาคมนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งเป็นการรวมพลังกันทำความดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดพัทลุงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทางนี้ในส่วนของจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกสถานที่สำหรับตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและอำเภอเรียบร้อยแล้วและในส่วนของการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและที่ทำการปกครองจังหวัดดำเนินการก่อสร้างส่วนการทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
5: พลตรีสมคิดบุญโชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ระหว่างวันที่13ถึง16ตุลาคม2569ณอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันยงจังหวัดนราธิวาสมีเยาวชนจาก16โรงเรียนจำนวน186คนพร้อมคณะลูกเสืออาวุโสจากประเทศมาเลเซียและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมุ่งใช้กระบวนการลูกเสือการอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังระเบียบวินัยความเป็นผู้นำความเสียสละและความสามัคคีพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และเคารพความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่12เมษายน2564เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือและเยาวชนมีจิตสาธารณะเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมพร้อมส่งเสริมการเคารพความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โรงพยาบาลระนองจัดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเสริมทักษะชีวิตและสร้างพื้นฐานพลเมืองคุณภาพแก่เยาวชน
6: นายแพทย์พรสวัสดิ์สวนวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองกล่าวว่าการดูแลเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพไม่ได้หยุดอยู่ที่การรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่ต้องเสริมสร้างสุขภาพและทักษะการดูแลตนเองควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้เด็กใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อรับมือกับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันโรงพยาบาลระนองจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคการศึกษาได้จัดโครงการเด็กไทยใฝ่ดีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านหัวใจสำคัญของโครงการคือการปลูกฝังคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพียงการมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตอาสาและความกตัญญูผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงมุ่งให้เยาวชนสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่ครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
1: กระทรวงการคลังไทยและรัฐลักเซมเบิร์กลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับความร่วมมือด้านบริการทางการเงินและตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับยุโรปและอาเซียน
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แทนฝ่ายไทยลงนามบันทึกความเข้าใจด้านบริการทางการเงินระหว่างกระทรวงการคลังไทยกับกระทรวงการคลังลักเซมเบิร์กในโอกาสการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการเงินเพื่อความยั่งยืนเทคโนโลยีทางการเงินกองทุนรวมตลาดทุนการธนาคารและการประกันภัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและกฎระเบียบทางการเงินต ลอดจนการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมโอกาสการลงทุนร่วมกันอย่างไรก็ตามการลงนามครั้งนี้มีเป้าหมายเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างตลาดการเงินและตลาดทุนของไทยกับลักเซมเบิร์กซึ่งเป็นประตูสู่ตลาดยุโรปพร้อมขยายความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียนเพิ่มโอกาสระดมทุนและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และบุคลากรพร้อมผลักดันการขยายงานวิจัยและการผลิตชิปในประเทศไทย
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท NXP Manufacturing ประเทศไทยกับสยามซิลิก้าและข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกับ University of 20นายชนันท์ระบุว่าไทยมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงมุ่งส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและเพิ่มกำลังการผลิตชิปในประเทศโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและพิจารณาสิทธิประโยชน์ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ความร่วมมือในครั้งนี้ยังมุ่งพัฒนาบุคลากรและต่อยอดนวัตกรรมภายใต้โครงการสยามซิลิก้าพร้อมผลักดันแนวคิดความร่วมมือห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ในอาเซียนและขยายความร่วมมือกับบริษัทและสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมชิปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศผลักดันการนำ AI และข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการป้องกันแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นทาง
9: นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมเปิดการประชุมระดับนานาชาติหารือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ซึ่งจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การยุติธรรมนานาชาติหรือ International Justice Mission หรือ IJM ที่กรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมเสนอแนวทางการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การป้องกันการคุ้มครองผู้เสียหายและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยนำ AI มาใช้ตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองผู้เสียหายและเชื่อมโยงข้อมูลด้านแรงงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมนอกจากนี้ยังหารือความร่วมมือด้านข้อมูลระดับโลกและเทคโนโลยีที่ช่วยให้หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันได้โดยยังคงควบคุมข้อมูลของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองแรงงานโดยมุ่งลดจำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อตั้งแต่ต้นทางนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมศุลกากรขยายผลอายัดตู้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีพร้อมคุมเข้มการนำเข้าเศษโลหะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายพานุลิ้มวงยุติผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเปิดเผยว่ากรมศุลกากรขยายผลตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยที่สำแดงสินค้าเป็นเศษเหล็กนำเข้าจากสเปนและสหรัฐอเมริกาผ่านท่าเรือแหลมฉบังหลังพบตู้สินค้าในจังหวัดระยองและปราจีนบุรีโดยได้สั่งอายัดเพิ่มเติม14ตู้น้ำหนักรวมกว่า323ตันเพื่อเปิดตรวจสอบอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้สถิติการนำเข้าเศษโลหะในช่วงปีงบประมาณ2567ถึง2569รวมกว่า 391,000 TEU หรือประมาณ 7,830,000 ตันมูลค่ากว่า 213,000 ล้านบาทกรมศุลกากรจึงใช้ระบบบริหารความเสี่ยงคัดกรองสินค้าเนื่องจากเศษโลหะมีความหนาแน่นสูงทำให้การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์มีข้อจำกัดนอกจากนี้ยังเสนอแนวทางป้องกันระยะยาวทั้งการพิจารณาห้ามนำเข้าเศษโลหะหรือกำหนดให้มีใบรับรองจากประเทศต้นทางว่าไม่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปนรวมถึงเพิ่มการตรวจสอบณโรงงานเพื่อยกระดับการควบคุมและปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศ
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึก พระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลในวันนี้ที่ระบุว่าแผนการสำรวจแหล่งน้ำมันก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุครั้งใหญ่ในกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กจะเริ่มขึ้นในอีกไม่นานนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดังกล่าวผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีสหรัฐของศัตรูที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องผ่านเกาะกรีนแลนด์ก่อนซึ่งกองทัพสหรัฐจะสามารถสกัดกั้นและทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธรวมทั้งอาวุธรูปแบบอื่นๆที่ยังไม่ถูกคิดค้นมาในตอนนี้นายโทชิมิสึโมเมกิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำรัสเซียและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในเมืองยุโนซาฮาลินบนเกาะซาฮาลินของรัสเซียยื่นคำร้องต่อทางการรัสเซียเพื่อขอให้ส่งมอบข้อมูลโดยเร็วที่สุดหลังการจับกุมนักข่าวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหาจารกรรมในดินแดนรัสเซียและทำงานให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะเดียวกันยังขอให้คำนึงถึงมนุษยธรรมรวมทั้งการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความเป็นกลางซึ่งความปลอดภัยของนักข่าวรายนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสะพานข้ามแม่น้ำยาลูแห่งใหม่ที่มีความยาวประมาณ3กิโลเมตรซึ่งเชื่อมจากเมืองตันตงในมณฑลเหนียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกับเมืองชินอุยจูในจังหวัดพยองอันเหนือของเกาหลีเหนือจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนี้หลังจากล่าช้ามานานกว่า12ปีซึ่งถือเป็นสะพานข้ามแดนทางบกที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญสำหรับการค้าระหว่าง2ประเทศขณะที่มูลค่าการส่งออกของจีนไปยังเกาหลีเหนือในปีที่แล้วพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ6ปีโดยอยู่ที่ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 77,220 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ25จากปีก่อนอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าระดับการค้าก่อนที่สหประชาชาติจะยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือในปี 2560 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพไทยได้เลือกให้มอสจักรินดัมมุนีนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮะสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโดวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยบูโดวิชกล่าวว่าทีมใช้ช่วงเวลาพัก FIFA Day ปรับปรุงข้อบกพร่องพร้อมยอมรับว่าเกมกับอดิเลดเป็นเกมที่ยากแต่จะอาศัยความได้เปรียบในการเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเพื่อคว้า3คะแนนมาให้ได้สำหรับการแข่งขันจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport บริษัท Advanced Info Service หรือ AIS ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนสโมสรจามจุรียูไนเต็ดสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 มุ่งพัฒนาสโมสรสู่ศูนย์กลางการสร้างบุคลากรกีฬาอย่างครบวงจรซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ ครอบคลุมการพัฒนานักกายภาพบำบัดและนักจิตวิทยาการกีฬาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผ่านโครงการบุนเดสลีกาดรีมรวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนและนักวิเคราะห์เกมผ่านโครงการ Creator on the Pitch ทั้งนี้ทั้งสองฝ่าย

0: หลายประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทีพสุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิคเกิลบอลไทยสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคตปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราสิทธิมงคล
3: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
4: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับนานาสารพันเรื่องราวของโลกวรรณชัยจิตทิวงศ์ครับมารายงานตัวเช่นเคยครับพบกันเป็นประจำเช่นนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณครับอัปเดตเรื่องของข่าวสารสถานการณ์โลกแล้วก็ประเด็นที่เป็นกระแสระดับโลกละครับหรือจะคุยเรื่องนานาสาระกับความเป็น International หรือความเป็นสากลเองซึ่งวันนี้ครับไทยเราเองก็เปิดบ้านต้อนรับความเป็นสากลอย่างสูงมากๆในเดือนนี้ที่เราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับ 15,000 คนที่เดินทางเข้ามาร่วมประชุมในเมืองไทยตลอดเกือบ8วันที่ตอนนี้กำลังดำเนินอยู่ด้วยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ไทยเรานั้นมีโอกาสในการแสดงถึงศักยภาพแสดงถึงความน่าสนใจแล้วก็ทำให้นานาประเทศนั้นประทับใจไม่ใช่แค่นั้นนะครับอยากจะกลับมาอีกครั้งในฐานะนักลงทุนผู้ที่ทำธุรกิจแล้วก็จะนำประโยชน์มาให้ไทยในระยะยาวนั่นเองวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศสักเล็กน้อยหลังจากคุยเรื่องของ IMF World Bank มาหลายวันนะครับวันนี้มาดูเรื่องของงานขีดงานเขียนและการเรียนภาษาอังกฤษครับวันนี้ได้แขกรับเชิญเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษที่อยู่ในตำนานก็ว่าได้ในฐานะผู้ที่เป็นฝรั่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยยาวนานเกือบ4ทศวรรษแล้วแล้วก็สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในแวดวงการสอนภาษาอังกฤษครับคุณแอนดรูบิกซึ่งวันนี้จะมาคุยกันกับผมในห้องส่งแล้วครับเพื่อจะพูดคุยถึงหนังสือเล่มล่าสุดของเขาซึ่งไม่ใช่หนังสือการสอนภาษาอังกฤษให้แก่คนไทยเหมือนเช่นที่เคยเห็นมานะครับแต่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับฟิกชันหรือนวนิยายสืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นหนึ่งในแพชชั่นหรือว่าความสนใจของท่านผู้นี้มานานแล้วนะครับมีโอกาสในการทำสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็พิมพ์ออกมาเตรียมจะเปิดตัวในช่วงเวลาที่จะถึงนี้แล้วครับก็คืองานสัปดาห์งานมหกรรมหนังสือแห่งชาตินะครับ Books Expo 2569ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แหละครับก็จะได้เห็นกันว่าบทบาทหนึ่งของคุณแอนดรูบิกในฐานะนักเขียนเรื่องที่แตกต่างออกไปนั้นจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราที่ต้องการมีความฝันมีความปรารถนาจะทำอะไรบางอย่างนะครับก็ไม่จำเป็นต้องติดกรอบความคุ้นเคยอยู่เสมอไปเราอาจจะกล้าท้าทายแล้วก็เปลี่ยนแปลงขยับออกไปจากพื้นที่ที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะนำพาความสำเร็จแล้วก็การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์แล้วก็สร้างความพึงพอใจสร้างศักยภาพให้เราอย่างที่เราคาดไม่ถึงและแน่นอนครับก็จะมาคุยถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยในปัจจุบันนี้ในฐานะผู้เป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับมายาวนานนะครับคุณแอนดรูบิกก็จะมานำเสนอว่าในยุค AI ยุคเทคโนโลยีที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญทำให้การเรียนรู้นั้นง่ายดายขนาดนี้เนี่ยปรากฏว่าการเรียนรู้เรื่องทักษะพื้นฐานอย่างเขียนและอ่านยิ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งและยิ่งต้องอาศัยรูปแบบที่ต้องอดทนนะครับต้องอาศัยความพยายามมากยิ่งขึ้นแต่ pay off หรือว่าสิ่งที่จะได้รับกลับมานั้นคุ้มค่าเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้ด้วยเดี๋ยวจะไปต้อนรับคุณแอนดรูบิกกันครับ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศ

0: 89คือปี
1: แรกที่
0: ผมมาแล้วก็เริ่มที่ Nation 1ปีผมฝึกภาษาไทยก็เลยน่าจะ90 91ผมเริ่มต้นนิตยสารที่มีชื่อว่า Nation Junior
1: ครับ
0: ตอนนั้นมันดังในยุคนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำสัก10ปีย้ายไปที่ช่อง3
1: ครับ
0: แล้วก็ทำรายการช่วงเช้า Talk of the Town แล้วก็หลายรายการที่โน่นครับที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็ในช่วงเวลานั้นประมาณ20กว่าปีที่แล้วตั้งสถาบันสอนภาษาอังกฤษชื่อ Andrew Biggs Academy ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็เลยใช้ชื่อเราเอง
1: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันนี้เรา outsource ครูเราจะสอนครูไปที่โรงเรียนต่างๆเป็นฝรั่งครูฝรั่ง
1: ผมเรียกว่าเป็นสถาบันสอนครูเพื่อให้ครูไปเป็นครูอีกที
0: แล้วก็เพิ่งเปิดที่จริงเราต้องเรียกว่า reopen เราเคยมีสาขาที่ตึกไทยสินที่พระขนง
1: ครับ
0: รถไฟฟ้า BTS พระขนง
1: ครับ
0: เรากลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนโควิดเราปิด
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็เปิดอีกครั้งหนึ่งที่โน่นเราจะเริ่มมีคลาสสำหรับ4กลุ่มก็คือเด็ก7ถึง12ผู้สูงอายุภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงอายุ
1: โอ้นี่ไงตื่นเต้นมาก
0: ไม่สูงไม่สูงใช่ไหมยังไม่ถึงคุณต้องรออีก20ปีนะครับกว่าจะเข้าเราคิดคนที่เกษียณแล้วที่ไม่มีอะไรทำและเราอยากจะทำเป็นชมรมฝึกภาษาอังกฤษก็เลยจะให้เข้ามาแล้วก็พวกที่ทำ IELTS แล้วก็ฝรั่งที่อยากเรียนภาษา
1: คือหลากหลายเลยหลากหลาย purpose แล้วก็ผู้สูงอายุนี่คือเสิร์ฟสำหรับสังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะด้วยนะ
0: ใช่ครับซึ่งข้าพเจ้าเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนั้นแล้ว
1: โอ้แต่ยังดูดีอยู่เลยนะโอ้
0: วันนี้ดูไม่ค่อยดีนะครับเพิ่งพ้นจากอาการเป็นหวัด
1: ไม่เป็นไรเขาป่วยกันเยอะช่วงนี้คุณเอนดรูไม่เป็นไร
0: ครับ
1: นะแต่ว่าในความป่วยไข้นะแต่ก็ยังมีข้อดีมีข่าวดีเพราะว่าคุณเอนดรูผลิตผลงานที่น่าชื่นใจเป็นความชื่นใจส่วนตัวด้วยนะใช่ไหม
0: ครับ
1: คือนอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้วก็มีผลงานหนังสือสอนภาษาอังกฤษให้กับคนไทยมานานแล้วนี่คือหนังสือเล่มแรกเลยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชม Dead Temple Tell us a little bit more about this books
0: Okay so Dead Temple is my first English book that I've ever written and it's fiction it's not about learning English it's a fiction book
1: อ๋อคือเป็น fiction book ที่คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแล้ว
0: ไม่ครับอันนี้ก็คือนิยายเชิงสยองขวัญเชิงอาชญากรรม
1: แล้วคนอ่านเขาจะไม่ตกใจเลยคุณแอนดูไปเขียน
0: อาจจะตกใจนิดนึง แต่เราอ่านหนังสือสยองขวัญเพื่อที่จะตกใจไม่ใช่เหรอครับ เราอยากตกใจไม่ใช่แล้ว
1: นั่นคือเสน่ห์ของมัน
0: มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวัดขอโทษในวัดที่อยู่ต่างจังหวัด
1: ครับ
0: ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับฝรั่งคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีแต่เพื่อนที่อ่านแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็แอนดรูว์แน่ๆผมบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ผมเลยแต่จากประสบการณ์เราเองใช่ไหมครับก็มันต้องเขาอยู่ที่กรุงเทพเขาอยู่ในสื่
1: อ
0: เขาสอนภาษาอังกฤษก็เลยเขาบอกเขาอันนี้ก็แอนดรูว์ที่จริงมันไม่ใช่เขาชื่อแซมแล้วหลานสาวของเขาซึ่งเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงเป็นหลานสาวเป็นจิตอาสาที่วัดที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เขาหายไปโดยปริศนาก็แบบลึกลับไม่เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยจำเป็นต้องเดินทางไปที่วัดเพื่อที่จะหาเขาแล้วก็คนที่ช่วยเขาก็คือพระสามเสนพระสามเสนก็เป็นพระเพิ่งเป็นพระอายุ20กว่าซึ่งสิ่งที่วัตถุประสงค์ของพระสามเสนก็คือท่านอยากเก่งภาษาอังกฤษ
1: ครับ
0: ท่านมีแต่คำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
1: เอาสิ
0: แต่เนื่องจากว่าแซมก็ไม่ค่อยสนใจที่จะสอนเนื่องจากว่าก็ต้องหาหลาน
1: ยุ่งบีซี่มาก
0: มีความขัดแย้ง conflict ระหว่างพระสงฆ์กับพระรูปนี้กับฝรั่งคนนี้อันนี้ก็คือเรื่อง
1: สนใจนะแต่ฟังดูแล้วเห็นเริ่มที่จะเห็นความสอดคล้องต้องกันเล็กน้อยคือมีการสนองผลประโยชน์กันไม่มากก็น้อยพระต้องการเรียนภาษาอังกฤษพระต้องเข้าหาคุณแซมไปละ
0: ใช่ครับ
1: คุณแซมก็ต้องสอบหาหลานสาวแซม
0: ก็ไม่สนใจที่จะสอน
1: ไม่สอนแต่ก็ต้อง
0: แต่เขาไม่ช่วยเสียงก็เพราะเขาเป็นครูที่สอนในสื่อในออนไลน์ในช่องอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็เลยมันเกิดความขัดแย้งแล้วก็ความทะเลาะกันด้วยซึ่งไม่คุณไม่ควรจะทะเลาะกับพระสงฆ์ อันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เราสอนฝรั่งนะคร
1: ับละเอียดอ่อนมากมีความละเอียดอ่อนอยู่ข้างในมีวัฒนธรรมอยู่ข้างใน
0: วัฒนธรรมมันเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยทั้งนั้นเลยมันเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นตำนานของไทยด้วยที่ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเดี๋ยวมันจะ
1: ใช่จะสปอยไป
0: มันจะสปอยตอนจบ
1: ครับ
0: แต่ผมดึงวัฒนธรรมไทยมาเป็นเรื่องราวเพื่อที่จะเหมือนโฆษณามันอันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นิดๆหน่อยๆ
1: น
0: ี่
1: ไงได้ยินกันมาเยอะมากซอฟต์พาวเวอร
0: ์ครับ
1: แล้วมัน
0: หวังว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์
1: ใช่ใช่ผมว่าน่าจะเป็นมากๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนเขียนเนี่ยคือคุณแอนดรูที่คือเป็นเวสเทิร์น people แต่ว่ามองเมืองไทยในสายตาเวสเทิร์นก็จริงแต่ว่าในฐานะประสบการณ์ที่อาศัยอยู่ที่นานเนี่ยน่าจะเห็นอะไรมากมากจริงๆในวิถีชีวิตในวัฒนธรรมคนไทยในความเป็นคนไทยมันก็จะมีความมิกซ์กันนะฮะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษแน่นอนเราต้องการที่จะเผยแพร่ไปสู่ออเดียนซ์ที่เป็นระดับโลกเลยไม่ใช่แค่เฉพาะอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย
0: ความจริงแล้วหนังสือเล่มนี้ก็สำหรับต่างประเทศแต่ว่ามันดีสำหรับใครที่อาจจะไม่ใช่พื้นฐานภาษาอังกฤษอาจจะอยู่ระดับกลางที่อยากจะพัฒนายกระดับนิดหนึ่งไปอ่านหนังสือซะอาจจะไม่ได้เป็นเล่มนี้อ่านหนังสือก็ได้อ่านไหนก็ได้หร
1: ือขอเป็นภาษาอังกฤษ
0: สั้นขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่จำเป็นต้องเปิดดิกตลอดเวลาไม่แค่แบบอ่านแล้วก็เข้าใจโดยรวมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ
1: ผมนี่อ่านแค่วรรคเดียวนี่ผมมีความรู้สึกอยากเปิดดิกไม่แนะนำให้ทำแบบนี้ใช่ไหม
0: ได้ครับ
1: คือบางครั้งอ่านเนี่ยอย่างเช่น I turn my heel a couple of students are running in my direction with their phones ready
0: มันก็ไม่ยากนะ Wow you read very well
1: well thank you
0: Where did you learn your English from
1: on my own
0: You learned on your own
1: I learned in English school for only a short period of time and then right after that I study on my own basically
0: Yeah. Really?
1: Yeah.
0: Wow.
1: A little bit. No, don't tell me like that. I still keep learning, especially with the teacher like you.
0: Did you go to university or not? Did you do university English or not?
1: Yeah. Academic English as well.
0: Where?
1: จุฬาลงกรณ์ University
0: อ๋อสิในที่สุดเราก็ในที่สุดก็เข้าใจแล้ว
1: ในที่สุดก็เข้าใจแล้ว No I just try to improve my English
0: even Do you like to read English or not?
1: I love it. I love the read the articles, things like news articles, academic articles, like from the Economist, Financial Times.
0: You read the Economist
1: I love
0: and
1: the
0: Financial Times.
1: I love the content.
0: คุณวันชัย
1: Maybe I'm a kind of exception, but...
0: That's amazing. Yeah, I'm very
1: it's
0: impressed.
1: Short, though, that it's quite short. It's only one article. It takes me like 5 minutes, 10 minutes, or 20 minutes. So, but this kind of
0: Me
1: books,
0: too.
1: Right.
0: It's very difficult.
1: Difficult. Somehow I don't understand fully, but at least I get some idea. And yeah.
0: Do you read for pleasure? Like when I say that, do you read like...short stories or novels and things like that.
1: Never.
0: You should do it.
1: I should do it.
0: You know what I want you to do? I'm going to give you this book.
1: Right.
0: And I want you to read it.
1: Thank you so much.
0: I don't care how long it takes. And then call me when you're finished.
1: Wow.
0: And we'll talk about it.
1: Wow.
0: It could be a year. I don't care how long it takes. Yeah. Just read it and then call me and we'll talk about it.
1: How long do you expect me to finish? It's gonna be like I don't know, but it's okay because the your English is pretty kind of easy to read, not very difficult, not really academics.
0: There are some words you will hit some words that you don't understand or very slangy because this is very natural English. Okay,
1: right.
0: But often you can guess what it means by.From the context, right? From the sentence that it's in, you know, and it's often better to do that than to look up the dictionary every time you see a word like that.
1: That's what I did in the past time when I first started to practice reading English contents.
0: You'd always be looking up the dictionary.
1: Always frustrating and time consuming so much.
0: That's not fun.
1: It's not fun at all. Yeah. So somehow I gave up.But can you give some suggestion to the audience or anyone who started to learn English? But
0: yes,
1: they feel like it's a big burden, but actually it's not.
0: Okay, the first thing you do is you find something that you really like, that you really enjoy. For example, it might be Manchester United. You know, it might be Marvel Comics. It might be, you know, PUBG or something like that. It might be anything at all. And you find that information in English on the net and just read it. Go to Manchester United website and just read about Man U with no tie in there at all. And don't think in your mind, oh, I must understand this. I must get this. No.
1: Push yourself so much.
0: Don't push yourself because, as you say, you read it and you go, oh,
1: yeah,
0: this isn't fun.
1: Yeah.
0: You know, you're reading this for fun. Now, the other thing I also suggest is do what I did. ทำเหมือนผมเลย ช่วงแรกๆที่ผมอยากเก่ง
1: ภาษาไทย
0: ผมก็ซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็อ่านไม่รู้เรื่องเลยผมก็เลยไปที่ ร้านที่ขายหนังสือครุสภาแล้วก็ซื้อฝึกหัดแบบฝึกหัดป.1แล้วก็เริ่มจาก
1: ป.1เอาแบบง่ายๆเลยเริ่มแบบนั้น
0: แล้วก็ไปหาระดับที่คุณถนัดที่สุดแล้วก็เริ่มต้นที่โน
1: ่
0: นของผมก็พอถึงประมาณป.1 ป.2 ป.3 ตอนนั้นก็เริ่มเก็ตโอเคแล้วผมอยู่ที่ป.3แล้วผมจะฝึกนี่เอาจริงเอาจังไม่ต้องเขินไม่ต้องอายคุณเข้าไปในร้านหนังสือAsia Books Kinokuniya C-Ed แล้วก็หาหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับ Grade 1 Year 1
1: ครับ
0: แล้วก็เริ่มต้นอย่างนั้นแหละแล้วก็เพราะว่าการที่จะเก่งภาษาอังกฤษก็เป็นพัฒนาการแล้วก็ยิ่งพอถึงระดับอันนี้ระดับกลางถึงเก่งคุณหาเรื่องสั้นหรือ short stories หรือนิยายอย่างนี้มาอ่านอย่าไปเปิดดิกทุกครั้งที่เจอที่พบคำศัพท์ที่ไม่เก็ตดาวเอาคุณมีสิทธิ์ที่จะดาวถูกร้อยละ85
1: นี่คือความแตกต่างของการอ่านภาษาอังกฤษหรือเปล่าคุณแอนดูคือบางครั้งเราอาจจะเดานิดหนึ่งแต่ว่าเราเข้าใจภาพรวมในแต่ละพารากราฟนั้น
0: ผมมีลูกศิษย์บางคนที่เราสอนตัวต่อตัวแล้วก็ผมจะให้เขาอ่านshort storyแล้วผมบอกเขาเลยว่าห้ามเปิดดิกโดยเด็ดขาด
1: นี่
0: Just read the whole thing. Read it through, and you tell me at the end if you understand it, and we'll talk about it. เหมือนที่ผมพูดกับคุณเมื่อกี
1: ้
0: คือคุณอ่านอาจจะพูดอย่างนี้กับหนังสือเล่มนี้กับคุณ Don't open the dictionary. Don't look up words. Unless you see a word that comes all the time or an important word that maybe is important for the story. Okay, look that up. But don't do it.And get to the end, and you tell me if you understand what happened in that story. I said, tell me the story.
1: That's what we expect to hear from you.
0: Now, บางครั้งก็เล่าถูกบางครั้งเล่าไม่ถูกถ้าเล่าไม่ถูกช่างมันเถอะก็ผมจะอธิบายว่าเรื่องราวก็เป็นยังไงแท้จริงกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งซะ
1: ครั้งต่อไปจะ improve
0: คือการที่จะอ่านแทนที่จะอ่านหนังสือ grammar ผมพูดตลอดการที่จะอ่านเรื่องสั้นหรือเรื่องราวจากเว็บไซต์หรือยิ่งนิยายไม่ต้องยาวมากเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจถึงใจของภาษาอังกฤษวิญญาณของภาษาอังกฤษเสน่ห์ของภาษาอังกฤษจังหวะของภาษาอังกฤษพวกนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเก่งโดยที่คุณไม่รู้เลยไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังจะเก่งขึ้น
1: อย่างนี้น่าสนุกมากนะเก่งโดยที่เราไม่รู้ตัวนะ
0: คือบาง
1: จะสนุกขนาดไหน
0: ผมมีลูกศิษย์บางคนที่ผมมาให้อ่านเยอะแล้วเขาก็แบบงุนงิดนิดหนึ่งที่ทำไมไม่ให้เราทำยังไง no just read แล้วเวลาผมพูดคุยกับเขาผมฟังได้แบบชัดๆเลยความจริงแล้วผมควรจะอัดครั้งแรกแล้วก็ให้เขาไปดูหลังจาก20ชั่วโมงหรือ30ชั่วโมงว่าพัฒนาการกับการพูดพัฒนาการในการพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราเก่งขึ้นเราคิดว่าเราอยู่ระดับเดียวกันแต่ว่า
1: น่าสนใ
0: จ No actually you're getting really good
1: right
0: and you do it through ความทีแล้วก็การอ่านผมว่านะความทีในการใช้แล้วก็การอ่านเรื่องนี้เสียดายในยุคนี้ว่าไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกคนที่อ่านหนังสือกำลังจะลดลง
1: ใช่
0: เพราะว่าอันนี้มันจะช่วยเรามากกับภาษาที่สองภาษาที่หนึ่งด้วยผมไปนอนหนังสืออ่านหนังสือตลอดเวลา
1: ครับ
0: แล้วก็ผมยังพบคำศัพท์ที่ผมต้องไปเช็ค
1: มันยังได้เรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาม
0: ันคืออะไรมันแปลว่าอะไรกันแน่คืออันนี้คือมันไม่มีวันที่เราสามารถที่จะปิด dictionary แล้วก็บอกว่าโอเคก็รู้หมดแล้ว no that will never happen but that's not supposed to happen that shouldn't happen
1: right
0: it's a life learning experience พูดเหมือนพระเลยนะเหมือนเทพ
1: เทมเพอร์ไปคลุกคลีกับพระมาหรือเปล่าอะไรนี้ไม่ใช่เทศเลยคุณเอ็นดูเพราะว่านี่คือสิ่งที่บางคนอาจจะมองข้ามไปแล้วก็เชื่อได้ว่าผมเชื่อได้ว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนอยากได้ยินนะในช่วงที่เราอาจจะท้อแท้หน่อยว่าการเรียนภาษาอังกฤษมัน is such a long journey you know and you try to emphasize that don't set the goal the exact goal like that
2: คุณฟังคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กับคุณแอนดรูบิกในเอดิชั่นที่2ในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เวลางวดมาถึงช่วงท้ายแต่คุณแอนดรูบิกจะยังอยู่กับเรานะครับพรุ่งนี้คุยกันต่อครับกับเรื่องของหนังสือของท่านแล้วก็การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคใหม่ยุคนี้ถอดบทเรียนในฐานะครูบาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษที่ยืนหยัดมายาวนานกว่า3ทศวรรษแล้วก็ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นครูเป็นเจ้าของ Academy และเป็นสื่อสารมวลชนด้วยนะครับในการสอนภาษาอังกฤษแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่รูปแบบการเรียนรู้นั้นจริงๆแล้วยังคงมีสิ่งที่จะต้องยังคงรักษาเอาไว้จะเป็นอย่างไรมาคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมืองสื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จดจ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดรฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม
4: อาจชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่16ตุลาคมนี
7: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง16ตุลาคมโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและเพชรบุรีเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำอุ้มผางส่งผลให้น้ำในลำน้ำห้วยอุ้มผางไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลอุ้มผาง
8: จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำอุ้มผางส่งผลให้ลำห้วยอุ้มผางห้วยนาและห้วยแม่กลองมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นทำให้น้ำในลำห้วยอุ้มผางไหลเข้าท่วมร้านอาหารและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งในพื้นที่ของเทศบาลตำบลอุ้มผางและองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนายมาโนชโพเนียมนายอำเภออุ้มผางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแถลงผลตรวจสอบไทย PBS พบการวางแผนผลิตและจัดหารายการยังขาดการวิเคราะห์เชิงลึก
9: นายสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในฐานะโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เปิดเผยผลตรวจสอบไทย PBS ตามข้อร้องเรียนภายในองค์กรกรณีการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพและการใช้ทรัพย์สินองค์กรไม่เป็นไปตามระเบียบหลังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาและออกรายงานแล้ว2ฉบับในแก่ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้างโดยผลตรวจสอบด้านการบริหารพบว่าแม้ส่วนใหญ่บรรลุตัวชี้วัดแต่บางตัวชี้วัดขาดความต่อเนื่องการวางแผนผลิตและจัดหารายการยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ชมเชิงลึกรวมถึงระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเผยแพร่ทางออนไลน์ยังมีข้อจำกัดจึงเสนอให้ปรับปรุงตัวชี้วัดพัฒนาระบบข้อมูลและเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของงานส่วนกรณีการใช้ยานพาหนะของผู้บริหารสตง.ตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี2564ถึง2569พบข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับการออกระเบียบการใช้รถส่วนกลางและการเบิกค่าตอบแทนซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะนี้ทีมตรวจสอบได้สรุปความเห็นอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าการสตง.ลงนามก่อนแจ้งผลให้ไทย PBS ทราบภายในสัปดาห์หน้าดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ด้านผู้บริหารไทย PBS ยืนยันยึดมั่นในกรอบวิชาชีพเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบมีภารกิจเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่งบเท่าเดิมนายพิเศษจิยาศักดิ์และนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจรองผู้อำนวยการไทย PBS แถลงชี้แจงกรณีสตง.เข้าตรวจสอบยืนยันยึดมั่นในกรอบวิชาชีพความเป็นอิสระและปราศจากการ

0: แทรกแซงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าชุดตรวจสอบยังไม่มีกระบวนการประชุมสรุปปิดตรวจที่เปิดโอกาสให้ชี้แจงอย่างเป็นธรรมจึงขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสกรณีเอกสารลับหลุดสู่สื่อมวลชนก่อนที่องค์กรจะได้รับหนังสือจริงรวมถึงความผิดปกติของตัวเลขผลโหวตร่างพรบสื่อสาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพร้อมชี้แจงถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณที่คงเดิมมาตั้งแต่ปี2551แม้ภารกิจจะเพิ่มขึ้นถึง10เท่าเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการบริหารงานท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟัง
0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดี

Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
1: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
2: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
1: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
3: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
4: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
3: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
4: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
3: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
4: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
3: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDAไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
6: สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
7: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนทาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่ต้องการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมนี้มาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพรูฟครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคล้อยตามไปกับสิ่งที่ได้
6: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
7: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบ เอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับ

0: มันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
8: จริงเหรอเขาทำยังไง
7: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
8: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
7: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
8: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Fresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
8: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยอาจจะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าวิชาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าผิดผู้ชลิตครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
7: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยา มิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
8: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือเรียกว่าสแกม
7: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
9: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
10: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
7: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ
0: Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Refresh Music

0: คุณค่ะ
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครยกระดับความปลอดภัยช่วงการประชุม IMF World Bank 2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: กรุงเทพมหานครยกระดับความปลอดภัยประสานหน่วยงานเฝ้าระวังรถต้องสงสัยสร้างความเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการปฏิบัติงาน4ด้านสำคัญได้แก่ด้านความปลอดภัยและยานพาหนะต้องสงสัยหากพบรถไร้ผู้ครอบครองให้ประสานหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือตำรวจเข้าตรวจสอบทันทีการกวาดล้างสิ่งกระทบภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับปัญหาไกด์ผีราคาค่าโดยสารยาเสพติดและการหลอกลวงนักท่องเที่ยวการคัดกรองบุคลากรในพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวดและให้ทุกเขตใช้มาตรฐานการรายงานการปฏิบัติงานรูปแบบเดียวกันติดตามได้แบบเรียลไทม์มีการดูแลการจราจรป้องกันน้ำท่วมและเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: การเปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขในการประชุม IMF World Bank 2026มีผู้เข้ารับบริการด้านการแพทย์แล้ว82รายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจากการเปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ในการประชุมพบว่ามีผู้ร่วมงานเข้ารับบริการด้านการแพทย์แล้ว82รายส่วนใหญ่อาการเล็กน้อยเช่นระบบทางเดินหายใจโดยกรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ2แห่งที่ชั้น G และชั้น LG สำหรับโรงแรมที่พัก21แห่งมีโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยาปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยสอบต.ตั้งศูนย์ประชาการประสานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง
9: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต. เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปช.สอบต.โดยนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุมณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1สอบต.เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่กำหนดแนวทางประสานงานและวางระบบการทำงานร่วมกันให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับศูนย์ดังกล่าวจะครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การบรรเทาความเดือดร้อนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการจัดตั้งโรงครัวการแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรการจัดศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเป็นไปอย่างเป็นระบบอัมรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
1: เกิดเหตุเรือโดยสารประสบเหตุล่มกลางแม่น้ำคงคาในรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือโดยสารลำหนึ่งซึ่งกำลังเดินทางไปร่วมเทศกาลของชาวฮินดูประสบเหตุล่มกลางแม่น้ำคงคาในเขตไวสาลีของรัฐพิหารเมื่อช่วงดึกของวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจำนวน6คนได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือขนาดเล็กที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มในรัฐพิหารพร้อมประกาศจะมอบเงินชดเชยให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยและอินโดนีเซียผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์ฟอกเงินข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไทยและอินโดนีเซียกระชับความร่วมมือด้านการเงินพลังงานและเกษตรกรรมผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์ฟอกเงินข้ามชาติพร้อมสนับสนุนไทยนำอาเซียนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับประธานคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงินแห่งอินโดนีเซียและตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในหลายด้านทั้งการเงินการธนาคารพลังงานเกษตรกรรมและการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณฝ่ายอินโดนีเซียที่ให้การสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ของไทยที่ดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียซึ่งปัจจุบันมีธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียและมีส่วนร่วมสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินและธนาคารอย่างต่อเนื่องรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการพัฒนากลไกทางการเงินที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเวทีเสวนาการเงินอิสลามเชื่อมโยงความร่วมมืออาเซียนและตะวันออกกลางต่อยอดโอกาสทางการเงินระหว่างประเทศ
7: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงก์เปิดเผยว่าการจัดเวทีเสวนาคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการรับมือวิกฤตส่งเสริมความยั่งยืนและพัฒนาระบบการเงินให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจรวมถึงสร้างความเข้าใจว่าการเงินอิสลามสามารถทำงานร่วมกับระบบการเงินกระแสหลักได้สำหรับแนวทางต่อไป iBank อยู่ระหว่างหารือความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาอิสลามหรือ ISDB ในการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอาเซียนโดยคาดหวังให้ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือกับภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการเงินอิสลามและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านการเงินและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศในอนาคต ปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ตำรวจนครบาลเตรียมปิดเส้นทางการจราจรหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เที่ยงคืนนี้
8: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้จะปิดการจราจรบริเวณหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่แยกอโศกถึงแยกพระราม4ตัดถนนรัชดาภิเษกเพื่อควบคุมพื้นที่หลังได้รับรายงานว่าอาจมีการรวมกลุ่มชุมนุมของผู้ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับนโยบายของ IMF ในบางประการเพื่อความปลอดภัยและดูแลการประชุมรวมถึงการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยย้ำว่าการชุมนุมเป็นสิทธิตามกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้แล้วและได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศจึงอยากให้ประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับและดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนันทิกากิจบาโลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการราตรีประดับดาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะค่ำคืนนี้ดิฉันพลอยใสกนกนวลพัทรมังคลานนท์มาพร้อมกับสาระน่ารู้ดีๆแล้วก็บทเพลงเพราะๆอย่างเช่นเคยที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปตลอดชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเคยเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะนอนมองเพดานห้องมืดๆพลิกตัวไปมานับแกะเป็นร้อยเป็นพันตัวก็แล้วแต่ว่าตาก็ยังสว่างโร่จนถึงตี 3, ตี 4 ทำอย่างไรก็นอนไม่หลับสักทีแล้วก็เป็นแบบนี้ติดต่อกันหลายวันอาการเหล่านี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของความเครียดธรรมดาค่ะแต่คือสัญญาณของโรคนอนไม่หลับหรือที่เรียกกันว่าอินซอมเนียค่ะซึ่งเป็นโรคยอดฮิตที่คอยมารบกวนความสุขยามค่ำคืนของผู้คนในยุคปัจจุบันค่ะสำหรับสาเหตุของโรคนอนไม่หลับนะคะมีหลากหลายปัจจัยเลยค่ะทั้งปัจจัยทางด้านจิตใจเช่นภาวะความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าหรือการคิดวนเวียนเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวก่อนนอนค่ะส่วนปัจจัยทางกายภาพนะคะได้แก่อาการเจ็บป่วยเรื้อรังอาการปวดเมื่อยหรือว่าผลข้างเคียงจากยาบางชนิดค่ะรวมไปถึงปัจจัยด้านพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นการดื่มคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ช่วงใกล้ค่ำการนอนไม่เป็นเวลาหรือสภาพห้องนอนที่มีแสงแล้วก็เสียงรบกวนค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนไปขัดขวางนาฬิกาชีวภาพของร่างกายจนทำให้นอนไม่หลับนั่นเองค่ะผลกระทบจากการนอนไม่หลับเรื้อรังนะคะไม่ได้หยุดอยู่แค่ความอ่อนเพลียในวันรุ่งขึ้นค่ะแต่ว่าในระยะยาวภาวะนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทและสมองค่ะทำให้สมาธิแล้วก็ความจำสั้นลงอารมณ์ก็แปรปรวนหงุดหงิดง่ายแถมยังเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าแล้วก็ที่น่ากลัวนะคะก็คือเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะร่างกายก็จะแก่ก่อนวัยด้วยเพราะว่าขาดช่วงเวลาซ่อมแซมตัวเองนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปเจาะลึกกันต่อนะคะพลอยสายอยากชวนคุณผู้ฟังมาพักหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยตัวปล่อยใจให้สบายไปกับเสียงเพลงในช่วงนี้กันค่ะ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
0: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
0: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของราตรีประดับดาวค่ะจากที่ได้กล่าวไปเกี่ยวกับโรคนอนไม่หลับหรือว่าอินซัมเนียนะคะหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่ามีภัยเงียบยามดึกเกี่ยวกับการนอนอื่นๆอีกไหมที่น่ากลัวไม่แพ้กันพลอยใสก็เลยอยากจะพามาทำความรู้จักกับโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นค่ะหรือที่เรียกสั้นๆว่า OSA โรคนี้นะคะเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อบริเวณลำคอหย่อนตัวลงขณะหลับลึกค่ะจนไปปิดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนทำให้ลมผ่านเข้าสู่ปอดไม่ได้ส่งผลให้ระดับออกซิเจนในเลือดลดลงอย่างหวบหาบค่ะสมองจึงจะต้องส่งสัญญาณฉุกเฉินกระตุ้นให้ร่างกายสะดุ้งตื่นขึ้นมาชั่วขณะเพื่อเฮือกหายใจค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นซ้ำๆนานนับร้อยครั้งต่อคืนโดยที่ผู้ป่วยมักจะไม่รู้ตัวเลยค่ะในเชิงทางการแพทย์โรคนี้สร้างความเสียหายต่อร่างกายในระดับเซลล์แล้วก็หลอดเลือดอย่างรุนแรงเลยค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าการที่ออกซิเจนตกวูบลงเรื่อยๆทุกคืนจะไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความเครียดส่งผลให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นค่ะหัวใจก็จะต้องทำงานหนักขึ้นด้วยเพื่อสูบฉีดเลือดดังนั้นจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรียกว่าสโตรกค่ะแล้วก็ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะส่วนอาการเตือนที่สังเกตได้นะคะก็คือคนรอบข้างจะทักว่านอนกรนเสียงดังร่วมกับมีเสียงสำลักหรือเงียบหายใจไปช่วงหนึ่งค่ะตื่นมาก็จะรู้สึกว่าคอแห้งปวดหัวแล้วก็ง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวันค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาจิบน้ำอุ่นๆพร้อมกับฟังเพลงสบายๆที่พลอยสายเตรียมมาฝากกันต่อค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับกุญแจสู่การนอนหลับที่มีประสิทธิภาพกันค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของราตรีประดับดาวในค่ำคืนนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะการนอนที่มีคุณภาพนะคะไม่ได้วัดแค่จำนวนชั่วโมงที่นอนบนเตียงค่ะแต่หมายถึงการที่เรานอนหลับลึกได้ต่อเนื่องตื่นกลางดึกน้อยมากและตื่นรับเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าสมองพร้อมทำงานทำกิจกรรมหรือใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งคาเฟอีนปริมาณมากตั้งแต่เริ่มวันค่ะพลอยสายมีทริคเล็กๆน้อยๆที่ช่วยยกระดับการนอนให้ดีขึ้นมาฝากกันด้วยค่ะเริ่มจากการทำดิจิทัลดีท็อกซ์กันก่อนซึ่งเป็นการปิดหน้าจอมือถือและงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 30-60 นาทีก่อนนอนค่ะเพื่อไม่ให้แสงสีฟ้าไปยับยั้งฮอร์โมนเมลาโทนินของเราสภาพแวดล้อมนะคะก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะเราควรที่จะจัดห้องนอนให้มืดสนิทเย็นสบายและมีอากาศถ่ายเทสะดวกซึ่งจะทำให้ทั้งสมองและร่างกายผ่อนคลายได้ค่ะนอกจากนี้การฝึกเทคนิคหายใจลึกๆหรือเปิดเพลงบรรเลงคลอเบาๆเพื่อปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายก็ช่วยได้เช่นกันค่ะเพียงเท่านี้นะคะค่ำคืนธรรมดาของคุณผู้ฟังก็จะกลายเป็นการชาร์จพลังชีวิตที่วิเศษสุดๆได้แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าการนอนหลับที่ดีคือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุดเลยค่ะค่ำคืนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่ร่างกายและจิตใจของเราจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วนะคะปิดไฟให้มืดสนิทค่ะทิ้งเรื่องราวรบกวนจิตใจไปและปล่อยให้ร่างกายได้เข้าสู่ห้วงนิทรากันค่ะพลอยใสต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนราตรีสวัสดิ์ทุกท่านค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระราตรีเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของจิตเรื่องของการภาวนาเรื่องของการทำสมาธิตั้งบุฟังโดยคีย์เวิร์ดที่ข้าพเจ้านำมาให้ฟังในตอนนี้ก็คือถ้าเราไม่ฉลาดในจิตของผู้อื่นเราก็ต้องฉลาดในจิตของตนจิตนี้หมายถึงวาระจิตของคนอื่นถ้าเราไม่รู้วาระจิตของผู้อื่นเราต้องรู้วาระจิตของตัวเราเองนะนี่คือข้อความคำพูดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายสูตรต่างๆอยู่ในวรรคที่เกี่ยวกับการฉลาดในวาระจิตมีหลายนัยยะท่านผู้ฟังที่จะแสดงถึงความที่เราเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนโดยพิจารณาดูจากสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลว่าถ้ากุศลเพิ่มขึ้นอกุศลลดลงอันนี้ดีแต่ถ้าอกุศลยังคงที่ไม่ลดแถมอาจจะยังเพิ่มหรือส่วนที่เป็นกุศลไม่ได้เพิ่มแต่คงที่ไม่ไปไหนก็ไม่ดีคำถามคือแล้วเราจะทำอย่างไรกับสภาวะเช่นนั้นท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึงคนที่มีไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าของเราอยู่เขาจะไม่ได้ทำอย่างอื่นก่อนเลยนะทุกฝั่งเขาจะต้องมาดับไฟที่เส้นผมหรือเสื้อผ้านั้นเสียก่อนแล้วยังมีนัยยะที่สำคัญอีกอันหนึ่งนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับสมถะและวิปัสสนาที่ถ้าเรารู้วาระจิตของตัวเราเองแล้วจะต้องสามารถบอกถึงความสมดุลระหว่างสองส่วนนี้ให้ได้ถ้ายังมีสมาธิยังไม่สมดุลเราจะต้องเพิ่มกำลังสมาธิอย่างไรมีสามคำถามที่เราต้องเข้าไปหาคนที่เขาได้สมาธิสมถะแล้วแล้วเอาคำตอบนั้นให้ได้หรือถ้าเราได้สมถะทำพอใช้ได้แล้วแต่วิปัสสนายังไม่ได้ยังได้ไม่ดีจะมีอีกเซตคำถามหนึ่งที่จะต้องไปถามผู้ที่ทำวิปัสสนาได้แล้วแล้วเอาคำตอบมาให้ได้เพื่อที่จะพัฒนาตนก็เชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยผู้ฉลาดในวาระจิตของตนสัจจิตสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่51มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหากภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่น
เมื่อเป็นเช่นนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แลก็ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือเธอมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราเป็นผู้มีความเพ่งเล็งคืออภิชฌาอยู่มากหรือหนอหรือไม่มีความเพ่งเล็งเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่มากหรือหนอหรือมีจิตไม่พยาบาทเราเป็นผู้มีความหดหู่เสื่องซึมคือถีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากหรือหนอหรือปราศจากความหดหู่เสื่องซึมเราเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีจิตฟุ้งซ่านเราเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากหรือหนอหรือข้ามพ้นความสงสัยแล้วเราเป็นผู้มักโกรธอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มักโกรธเราเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเราเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีกายไม่กระสับกระส่ายเราเป็นผู้เกียจคร้านอยู่โดยมากหรือหนอหรือปรารภความเพียรเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่ตั้งมั่นดังนี้เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนั้นเองว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอแต่เธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีอภิชฌาอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นผู้มีความหดหู่เสื่องซึมคือถีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากเป็นผู้มักโกรธมีจิตเศร้าหมองมีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้เกียจคร้านเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้แล้วภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นก็ภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามให้เปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นๆเสียภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีความเพ่งเล็งอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้ปราศจากความหดหู่เสื่องซึมคือถีนมิทะอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่โกรธมีจิตไม่เศร้าหมองมีกายไม่กระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้แล้วภิกษุนั้นค
ควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปสจิตตสูตรจบประสูตรว่าด้วยความคงอยู่กับที่ในธรรมะทิติสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่53ภิกษุทั้งหลายเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายฉะไหนจะสรรเสริญความเสื่อมเล่าภิกษุทั้งหลายแต่เราสรรเสริญความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมก็ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญาและปฏิภาณอยู่เท่าไรธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นไม่คงอยู่กับที่ไม่เจริญเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเจริญความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างนี้แหละก็ความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญาและปฏิภาณอยู่เท่าไรธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นไม่เสื่อมไม่เจริญเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญก็ความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างนี้แหละก็ความเจริญในกุศลธรรมไม่ใช่ความคงที่ไม่ใช่ความเสื่อมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาและปฏิภาณอยู่เท่าไรธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นไม่คงอยู่กับที่ไม่เสื่อมเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมต่อความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมเป็นอย่างนี้แหละก็หากภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีความเพ่งเล็งคืออภิชฌาอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีความเพ่งเล็งเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่พยาบาทเราเป็นผู้มีความหดหู่เสื่องซึมคือทีนมิทะอยู่โดยมากหรือหนอหรือเป็นผู้ไม่มีความหดหู่เสื่องซึมอยู่โดยมาก
เราเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีจิตฟุ้งซ่านเราเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากหรือหนอหรือข้ามพ้นความสงสัยแล้วเราเป็นผู้มักโกรธอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มักโกรธเราเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองหรือหนอหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเราเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีกายไม่กระสับกระส่ายเราเป็นผู้มีความเกียจคร้านอยู่โดยมากหรือหนอหรือปรารภความเพียรเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่ตั้งมั่นคือเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนั้นเองว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีความเพ่งเล็งอยู่โดยมากมีจิตพยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้มีความหดหู่เสื่องซึมคือทีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากเป็นผู้มีความมักโกรธอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้เกียจคร้านอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกำหนัดกำเนิดความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามเป็นต้นให้มีประมาณยิ่งเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าหรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียแต่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีอภิชฌาอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้ปราศจากตินมิทะอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่มักโกรธอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายไม่กระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้ปรารภความเพียรอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้แล้วภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปทิฏฐิสูตรจบพระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปปริหานสูตรอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่55และที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วด้วยคำว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาค
ได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปและตรัสว่าบุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมบุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยเหตุเท่าไหร่หนอและบุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยเหตุเท่าไหร่หนอภิกษุเหล่านั้นจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้มีอายุสารีบุตรกระผมต้องหลายมาแต่ที่ไกลเพื่อทราบเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักของท่านพระสารีบุตรสาธุดีละเฉพาะท่านสารีบุตรเท่านั้นที่จะอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้เมื่อภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากท่านสารีบุตรแล้วจะได้ทรงจำไว้ท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีผมจะกล่าวภิกษุนั้นได้รับคำของท่านพระสารีบุตรแล้วท่านจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไหร่คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ได้ฟังธรรมะที่ยังไม่เคยฟังธรรมะที่ภิกษุนั้นเคยฟังแล้วก็ถึงความเลอะเลือนธรรมะที่ภิกษุนั้นเคยสัมผัสด้วยใจมาก่อนก็ไม่ปรากฏแก่เธอและภิกษุนั้นย่อมไม่รู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้บุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุเท่านี้แลก็บุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไหร่คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟังธรรมะที่ภิกษุนั้นเคยฟังแล้วไม่ถึงความเลอะเลือนธรรมะที่ภิกษุนั้นเคยสัมผัสด้วยใจมาก่อนปรากฏแก่เธอและภิกษุนั้นย่อมรู้ธรรมะที่ยังไม่เคยรู้บุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุเท่านี้แลก็หากภิกษุไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นพึงสำเนียกใจว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราไม่มีอภิชฌาอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเรามีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราปราศจากทินมิทะคือความหดหู่เสื่องซึมอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเรามีจิตไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราไม่มักโกรธอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเรามีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราได้ปราโมทในธรรมภายในหรือไม่หนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราได้ความสงบแห่งจิตภายในหรือหนอ
ธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราได้ความเห็นแจ้งธรรมะด้วยปัญญาอันยิ่งหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวย่อมส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดพองหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนี้เองว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าเราบริสุทธิ์แล้วหนอแต่เธอพิจารณาอยู่ไม่เห็นกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดในตนภิกษุนั้นก็ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม้นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นเสียก็ถ้าพิจารณาอยู่เห็นกุศลธรรมบางเหล่าว่ามีในตนพิจารณาเห็นกุศลธรรมบางเหล่าว่าไม่มีในตนภิกษุนั้นก็ควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายที่พิจารณาเห็นแล้วว่ามีในตนแล้วทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมที่พิจารณาเห็นว่ายังไม่มีในตนเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม้นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียผู้มีอายุทั้งหลายแต่เธอพิจารณาอยู่เห็นกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดว่ามีในตนภิกษุนั้นก็ควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเลยแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปปริหานสูตรจบพระสูตรว่าด้วยความสงบแห่งจิตสมถสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่54ภิกษุทั้งหลายหากภิกษุไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอพึงสำเนียกใจว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนหนังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แลก็ภิกษุฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราได้ความสงบแห่งจิตภายในหรือไม่ได้หนอเราได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งหรือไม่หนอเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดป่องหรือในภาชนะน้ำที่ใส
ถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำนั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนั้นเองว่าเป็นลาภของเราหนอ

แล้วทำความเพียรเพื่อความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเถิดสมัยต่อมาเธอนั้นก็ได้ทั้งความสงบแห่งจิตภายในและความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วทำความเพียรเพื่อความสงบแห่งจิตภายในเถิดสมัยต่อมาเธอนั้นก็ได้ทั้งความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและความสงบแห่งจิตภายในก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกำหนัดกำหนิ่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นเถิดภิกษุนั้นพึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกำหนัดกำหนิ่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกำหนัดกำหนิ่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นเสียสมัยต่อมาภิกษุนั้นก็ได้ทั้งความสงบแห่งจิตในภายในและความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราได้ความสงบแห่งจิตภายในได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปแม้จีวรเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือจีวรที่ควรใช้สอยและจีวรที่ไม่ควรใช้สอยแม้บิณฑบาตเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบิณฑบาตที่ควรฉันและบิณฑบาตที่ไม่ควรฉันแม้เสนาสนะเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้บ้านและนิคมเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยและบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้ชนบทและประเทศเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้บุคคลเราก็กล่าวว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรคบและบุคคลที่ไม่ควรคบก็เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าจีวรมีสองอย่างคือจีวรที่ควรใช้สอยและจีวรที่ไม่ควรใช้สอยเพราะอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาจีวรสองอย่างนั้นจีวรใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราใช้สอยจีวรนี้แลกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปจีวรนี้ไม่ควรใช้สอยแต่จีวรใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราใช้สอยจีวรนี้แลกุศลธรรมเสื่อมไป

กุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นจีวรนี้ควรใจใสเพราะอาศัยข้อนี้แลคำที่เรากล่าวไว้ว่าแม้จีวรมีสองอย่างคือจีวรที่ควรใช้สอยและจีวรที่ไม่ควรใช้สอยด้วยเหตุนั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนี้ก็เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าแม้บิณฑบาตเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบิณฑบาตที่ควรฉันและบิณฑบาตที่ไม่ควรฉันเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาบิณฑบาตสองอย่างนั้นบิณฑบาตใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราฉันบิณฑบาตนี้แลอกุศลธรรมเจริญยิ่งกุศลธรรมเสื่อมไปบิณฑบาตนี้ไม่ควรฉันส่วนบิณฑบาตใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราฉันบิณฑบาตนี้แลอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นบิณฑบาตนี้ควรฉันเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าแม้บิณฑบาตเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบิณฑบาตที่ควรฉันและบิณฑบาตที่ไม่ควรฉันด้วยเหตุนั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนี้ก็เราได้กล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าแม้เสนาสนะเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาเสนาสนะสองอย่างนั้นเสนาสนะใดภิกษุรู้อย่างนี้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยเสนาสนะนี้แลอกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปเสนาสนะนี้ไม่ควรอยู่อาศัยส่วนเสนาสนะใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยเสนาสนะนี้แลอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นเสนาสนะนี้ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้แล้วว่าแม้เสนาสนะเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยเราจึงได้กล่าวไว้เช่นนี้ก็เรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าแม้บ้านและนิคมเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยพระอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาบ้านและนิคมสองอย่างนั้นบ้านและนิคมใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยในบ้านและนิคมนี้อะกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปบ้านและนิคมนี้ไม่ควรอยู่อาศัยส่วนบ้านหรือนิคมใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมนี้แล้วอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นบ้านและนิคมนี้ควรอยู่อาศัยเราอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ดังนี้แล้วว่าแม้บ้านและนิคมเราก็กล่าวไว้ว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยหรือบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนี้ก็เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าแม้ชนบทและประเทศเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือนี้ควรอยู่อาศัยก็คำที่เรากล่าวว่าแม้ชนบทและประเทศเราก็กล่าวไว้ว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะเหตุนั้น
เราจึงกล่าวไว้เช่นนี้ก็เรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วแหละว่าแม้บุคคลเราก็กล่าวว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรคบและบุคคลที่ไม่ควรคบประอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาบุคคลสองประเภทนั้นบุคคลใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราคบบุคคลนี้แลอกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปบุคคลนี้ไม่ควรคบส่วนบุคคลใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราคบบุคคลนี้แล้วอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นบุคคลนี้ควรคบเพราะอาศัยคำนี้แลเราจึงได้กล่าวไว้แล้วว่าแม้บุคคลเราก็กล่าวว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรคบและบุคคลที่ไม่ควรคบเราจึงได้กล่าวไว้เช่นนั้นสมถะสูตรจบพระสูตรว่าด้วยสมาธิทุติยสมาธิสูตรอังคุตตรนิกายชัตตุกะนิบาตเล่มที่21ข้อที่93ภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่ง 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตในภายใน 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตในภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งก็บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งควรตั้งมั่นในความสงบแห่งจิตภายในแล้วทำความเพียรเพื่อความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งสมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งส่วนบุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในควรตั้งมั่นในความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วทำความเพียรเพื่อความสงบแห่งจิตภายในสมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและได้ความสงบแห่งจิตภายในส่วนบุคคลผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเหม็นความไม่ถอยถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นเถิดเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้จะพึงทำความพอใจความพยายามความกระหมักกระเหม็นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นๆเสียสมัยต่อมาบุคคลนั้นก็จะได้ความสงบแห่งจิตภายในและความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งส่วนบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งควรตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพ
พื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกพระสูตรที่สามว่าด้วยสมาธิตติยสมาธิสูตรข้อที่94ภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกไหนบ้างคือ1บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่ง 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตในภายใน 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่ง 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตในภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งก็บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งพึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งแล้วเรียนถามท่านอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงมองเห็นสังขารอย่างไรพึงพิจารณาสังขารอย่างไรพึงเห็นแจ้งสังขารอย่างไรบุคคลผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่เห็นตามที่รู้ว่าท่านผู้มีอายุเราพึงมองเห็นสังขารอย่างนี้พึงพิจารณาสังขารอย่างนี้พึงเห็นแจ้งสังขารอย่างนี้ดังนี้สมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งส่วนบุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในพึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตในภายในแล้วเรียนถามท่านอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงตั้งจิตไว้อย่างไรพึงน้อมจิตไปอย่างไรพึงทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งผุดขึ้นได้อย่างไรชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไรบุคคลผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่เห็นตามที่รู้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุบุคคลพึงตั้งจิตไว้อย่างนี้น้อมจิตไปอย่างนี้ทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งผุดขึ้นอย่างนี้ชักจูงจิตให้เป็นสมาธิอย่างนี้ดังนี้สมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและได้ความสงบแห่งจิตในภายในส่วนบุคคลผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตในภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งพึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งแล้วเรียนถามท่านอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงตั้งจิตไว้อย่างไรพึงน้อมจิตไปอย่างไรพึงทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งผุดขึ้นได้อย่างไรชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไรพึงมองสังขารอย่างไรพิจารณาสังขารอย่างไรเห็นแจ้งสังขารอย่างไรดังนี้บุคคลผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่เห็นตามที่รู้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงตั้งจิตไว้อย่างนี้น้อมจิตไปอย่างนี้ทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งผุดขึ้นอย่างนี้ชักจูงจิตให้เป็นสมาธิอย่างนี้พึงมองสังขารอย่างนี้พิจารณาสังขารอย่างนี้
ห็นแจ้งสังขารอย่างนี้อย่างนี้สมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งส่วนบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตในภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งควรตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกสมาธิสูตรที่สามตติยสมาธิสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรที่มาในสัจจิตวรรคอังคุตรนิกายหลายๆพระสูตรเรื่องของการที่ต้องฉลาดในวาระจิตของตนแต่พบว่ายังมีจุดที่บกพร่องจุดที่สามารถทำให้ดีขึ้นได้ควรที่จะปรารภความเพียรในการทำอย่างนั้นให้มีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเปรียบเหมือนคนที่มีไฟไหม้ผมหรือไหม้เสื้อผ้าเขาจะไม่ทำอย่างอื่นก่อนท่านผู้ฟังเขาจะไม่ได้โทรหาดับเพลิงจะไม่ได้โทรหาแม่สั่งเสียจะไม่ได้โทรหาคนรักไม่เลยเขาจะรีบดับไฟที่ศีรษะที่ผมหรือที่เสื้อผ้าโดยด่วนเหมือนกันว่าถ้าจิตของเรามีจุดบกพร่องตรงไหนควรที่เราจะรีบทำรีบแก้ไขรีบปรับปรุงโดยด่วนนั่นเองช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นไทยและรัสเซียผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ไทยและรัสเซียผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียพร้อมขยายความร่วมมือการเกษตรพลังงานและเทคโนโลยีในโอกาสครบรอบ130ปี
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายอเล็กเซย์โอเวนซุกรองนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเดินทางเยี่ยมประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีในวาระสำคัญที่จะครบรอบถึง130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570และเห็นพ้องขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนมุ่งผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ภาคธุรกิจและประชาชนทั้งสองประเทศอีกทั้งได้หารือถึงทิศทางความร่วมมือในอนาคตโดยเฉพาะด้านการเกษตรความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียได้ย้ำถึงศักยภาพของรัสเซียในด้านเทคโนโลยีแบบโมดูล่าขนาดเล็กขณะที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคและขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและศักยภาพระบบโลจิสติกของไทยปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพิ่มความโปร่งใสป้องกันการเอื้อประโยชน์ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการแอบอ้างสินค้าทั่วไปเป็นสินค้านวัตกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งนี้ครอบคลุม3ประเด็นสำคัญได้แก่กำหนดนิยามนวัตกรรมและสิ่งใหม่ให้ชัดเจนตัดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่โดยระบุชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อไม่ถือเป็นสินค้านวัตกรรม มอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และให้สำนักงบประมาณตรวจสอบราคาพร้อมจัดทำบัญชีประกาศกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต้องไม่ใช่บริษัทโนมินีโดยจะมีการตรวจสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นและอำนาจการบริหารอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้ประกอบการไทยสัญชาติไทยอย่างแท้จริงเพิ่มความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทและรายการสินค้านวัตกรรมต่อสาธารณะเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและตั้งข้อสังเกตพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในกรณีที่ถูกปฏิเสธการขึ้นทะเบียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วันนี้เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเริ่มปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันช่วยลดผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำแควใหญ
8: ่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีได้แจ้งปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ289ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงประกอบกับมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำลำพาชีไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องช่วยลดผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำแควใหญ่เป็นแม่น้ำแม่กลองเบื้องต้นยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบทรัพย์สินและสิ่งของบริเวณริมน้ำยึดโยงแพบ้านพักและสิ่งปลูกสร้างริมน้ำให้มั่นคงแข็งแรงทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการระบายน้ำหรือสถานการณ์น้ำจะแจ้งให้ทราบต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับทักทายกันเช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียต่อวันพรุ่งนี
0: ้ค่ะ
1: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับทักทายกันเช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียต่อวันพรุ่งนี้ครับผมแต่วันนี้เรามาเล่าข่าวกันก่อนวันนี้มีข่าวสำคัญนะครับวันนี้เนี่ยมีผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และก็พี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะเรามากับทีมงานเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นวัน Work From Home สำหรับชาวกรุงเทพหลายๆคนนะคะที่ยังคงทำงานอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองตามปกติค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้านี้นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะทีมนิวมีเดียนะคะเข้มแข็งมากๆเลยค่ะแล้วก็หน้าปัดวิทยุก็สามารถติดตามรับฟังได้นะคะใครที่จะฟังทางวิทยุก็สามารถฟังได้ที่ FM 92.5 และ 105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยตีของร้องข่าววันนี้นะคะจะอยู่ในหอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกลำโพงของหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะจะได้ยินเสียงตีของร้องข่าวแน่นอนค่ะ
1: ครับซึ่งเชื่อว่าขณะนี้ก็เปิดขยายเสียงกันละทั้งหลายหมู่บ้านในประเทศไทยนะครับที่สำคัญคือที่พูดเมื่อสักครู่ต่อวันพรุ่งนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยคือทางราชการเขาประกาศให้เป็นวันหยุดนะครับวันนี้นะครับเมื่อวันที่12 13 12 14 15 อันนี้ก็ถือว่าให้ work from home อันนี้เป็นราชการส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรตินะครับระดับโลกก็คือการประชุม IMFผู้ว่าการธนาคารโลกนะครับเขามาประชุมกันที่ประเทศไทยกว่า191ประเทศนะครับคนเข้ามาในช่วงนี้เนี่ย 15,000 กว่าคนนะครับก็เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราด้วยนะครับช่วงนี้ก็เลยต้องบริหารจัดการพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับก็ให้ดูสุขภาพเรียบร้อยหน่อยนะครับ
0: ก็มีในส่วนหนึ่งมีการ work from home นะคะในส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ในสถานที่ทำงานก็ต้องมาตามปกติค่ะ
1: แต่ของเราที่แน่ๆข่าวยามเช้าไม่เคยหยุดนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ตลอดนะครับทุกวันนะครับก็จะนำเรื่องราวดีๆข่าวสารสำคัญข่าวสารที่น่าสนใจที่ทันต่อโลกทันต่อสถานการณ์เนี่ยมาเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันตอนนี้ออกอากาศทาง Facebook Live ด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถให้กำลังใจพวกเรากดไลค์กดแชร์ส่งหัวใจส่งอะไรเขาเรียกว่าอีโมจิน
0: ะ
1: ที่สำคัญส่งมาให้หมดเลยแล้วก็แชร์กันไปถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็สามารถแชร์กันไปวันนี้เราสองคน
0: มาในธีมพิเศษค่ะใส่เสื้อเป็นธีม
1: เป๊ะกันเลย
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ใส่เสื้อตัวนี้มานะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันไม้เท้าขาวสากลแล้วเขาก็จะมีการจัดแรลลี่สำหรับคนตาบอดด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะเนื่องจากว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการออกมารณรงค์ก่อนหน้านี้แล้วแหละเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลนะคะซึ่งก็ตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมแล้วก็พูดถึงสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพร้อมกับเตรียมจัดกิจกรรมที่สำคัญเลยนะคะสำหรับปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมแรลลี่ไม้เท้าขาวตามล่าหาอาซีน่าสนใจมากๆเลยนะคะ

0: ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อส่งเสริมทักษะการเดินทางด้วยไม้เท้าขาวแล้วก็ใช้ระบบการขนส่งสาธารณะในสถานการณ์จริงค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณเอกมลแพทยานันท์นะคะท่านเป็นนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะท่านก็พูดถึงวันไม้เท้าขาวสากลนะคะท่านบอกว่าไม้เท้าขาวเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่กายอุปกรณ์ที่ช่วยนำทางคนตาบอดเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนตาบอดมีศักยภาพในการเรียนรู้มีการประกอบอาชีพแล้วก็การเดินทางได้ด้วยตัวเองค่ะถ้าหากว่าได้รับโอกาสแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะทางเท้านะคะระบบการขนส่งสาธารณะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนตาบอดไม่ได้ต้องการเพียงแค่ให้สังคมนั้นเห็นใจช่วยเหลือนะคะแต่ว่าต้องการโอกาสแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ทำให้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางก็ต้องปลอดภัยแล้วก็สิทธิพื้นฐานที่ทุกคนนั้นควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมค่ะเราก็อยากเห็นในวันที่คนตาบอดนั้นสามารถที่จะออกจากบ้านไปทำงานไปเรียนนะคะหรือว่าไปใช้ชีวิตต่างๆได้ไปอยู่ในสถานที่สาธารณะได้นะคะอย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆมาขัดขวางในเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะคุณ
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเขามีมานะครับเขาเริ่มเนี่ยวันไม้เท้าขาวโลกเนี่ยตั้งแต่ปี2507แล้วลองคำนวณดูนะครับปีนี้ปี2569กี่ปีมาแล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกนี่ที่ประเทศอเมริกาโดยประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสันนะครับเขาได้ลงนามอย่างเป็นทางการต่อรัฐสภาของอเมริกานี่คือเขาให้ความสำคัญจนมาถึงขนาดนี้แล้วกี่ปีคุณผู้ชมคุณฟังเราคำนวณดูแล้วก็ในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ในปีนี้นะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้รับสารจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังคนตาบอดทั่วประเทศตลอดจนผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของไม้เท้าขาวในฐานะสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของคนตาบอดด้วยสำหรับกิจกรรมที่พี่กบได้เล่ามาตั้งแต่ต้นรายการนั่นก็คือแรลลี่ไม้เท้าขาวล่าหาอาซีจะกำหนดจัดขึ้นเนี่ยในวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569อีก2วันที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับเริ่มพิธีเปิดณโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานครถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครของเรานี่เองก่อนออกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะผ่านจุดกิจกรรมตามเส้นทางที่กำหนดเอาไว้แล้วก็จะสิ้นสุดกิจกรรมณศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกิจกรรมในครั้งนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมจำนวนนะครับ24ทีมถือว่าเยอะนะครับแต่ละทีมประกอบไปด้วยคนตาบอด3คนแล้วก็มีผู้เขาเรียกว่าคนที่เป็นผู้ที่สายตาเลื่อนรางใน1คนโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะจัดเตรียมอาสาสมัครสนับสนุนให้ทีมละ1คนเพื่อร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทางก็จะมีพี่เลี้ยงด้วยนะครับใน1ทีมเนี่ยมี3คนใน3คนก็สายตาเลื่อนราง1คนแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงให้กับ1คนอันนี้คุณผู้ชมคุณฟังไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของวันไม้เท้าขาวสากลเคารพสิทธิในการเดินทางของคนตาบอดและสนับสนุนการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสมอภาคปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีนั่นเองครับ
0: ค่ะเช้านี้นะคะวันนี้วันสำคัญสำหรับคนตาบอดแล้วก็อยากให้ทุกๆวันเนี่ยเป็นวันสำคัญของคนตาบอดแล้วก็คนพิการทั่วประเทศด้วยเช่นกัน
1: จะเห็นได้ว่าทางเท้าทุกวันนี้นะครับก็จะมีเส้นทาง1ที่มีรอยขรุขระขรุขระเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาเล่นๆนะอันนั้นคือทำไว้ให้เพื่อกับคนตาบอดได้รู้เป็นสัญลักษณ์ในการเดินเพราะนั้นถ้าเราเห็นเส้นทางนั้นแล้วเราก็ควรหลีกและเปิดทางให้กับคนตาบอดด้วยนะครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเช้านี้นะคะสภาพอากาศรวมๆแล้วเนี่ยยังคงมีฝนนะคะแต่ว่าฝนเนี่ยถ้าเป็นภาคเหนือนะคะจะน้อยกว่าภาคอื่นๆนิดหนึ่งค่ะภาคเหนือวันนี้ 40% นะคะปริมาณฝนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานวันนี้ 30% ค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้วันนี้ 60% นะคะส่วนภาคใต้2ฝั่งนะคะวันนี้ถ้าอยู่ในโซนของอ่าวไทยฝน 60% อันดามัน 40% ค่ะ อันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะอ่าวไทยเช่นกันนะคะส่วนภาคกลางวันนี้ฝนเยอะหน่อยนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ย 60% ค่ะ
1: ครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องติดตามตลอดเวลานะเรื่องของพยากรณ์อากาศเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนฝนจะตกแช่ตกนานตกไม่ตกแล้งหรือยังไงอันนี้เราต้องติดตามด้วยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาปรับรูปแบบการพยากรณ์อากาศให้ทันกับเหตุการณ์แล้วในขณะนี้เราบอกเลยวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไรแม่นขึ้นโดยวันที่14ถึง16ตุลาคมนี่คุณผู้ชมผู้ฟังติดตามดูนะวันนี้วันที่เท่าไหร่15ใช่ไหมฮะอากาศเนี่ยจะแปรปรวนประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงแต่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจะยังมีโอกาสเกิดฝนและบางพื้นที่อันมีฝนตกหนักอันนี้คือ14ถึง16ตุลาส่วนข้ามไปนู่น17ถึง22ตุลาจะมีการเขาเรียกว่าลมเปลี่ยนทิศเริ่มเข้ามาลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีแนวโน้มพัดชัดเจนขึ้นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่ขณะที่ฝนในประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ยังมีฝนได้ในบางแห่งก็ปลายฝนต้นหนาวนะไม่มีฝนแล้วก็อากาศทางเหนือก็จะเย็นลง23ถึง25ตุลาคมก็เขาบอกว่าให้จับตาสัญญาณฤดูหนาวได้แล้วโดยประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงและอาจจะสัมผัสอากาศเย็นใดตอนเช้าบางพื้นที่แต่ยังต้องติดตามการประเมินการเข้าสู่ฤดูหนาวตามเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนี่ก็คอยติดตามให้ใกล้ชิด
0: ค่ะวันนี้นะคะหลายท่านเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะบอกว่าสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างหลายพื้นที่ยังคงมีฝนไหมแล้วก็บางพื้นที่นะคะที่ตอนนี้เนี่ยน้ำลดแล้วเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูมีการเยียวยาต่อไปด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการประชุม IMF กันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคนไทยทั้งประเทศก็ติดตามประเด็นที่สำคัญในแต่ละวันด้วยวิทยุแห่งประเทศไทยของเราก็จะมีรายการพิเศษค่ะคุณเปิ้ลในวันเสาร์อาทิตย์นี้ในช่วงเย็นค่ะ2ชั่วโมงเต็มนะคะก็จะมีทีมงานของเราเนี่ยก็มาผนึกกำลังกันนะคะจัดรายการพิเศษค่ะส่วนเรื่องของการประชุมนะคะคุณไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้พูดถึงข้อแถลงของนายมาติอัสคอร์มันนะคะเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาหรือที่เรียกว่า OECD ค่ะในการเปิดงานนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมทางคู่ขนานของการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ครั้งนี้ค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยแล้วก็บทบาทที่เพิ่มขึ้นของไทยรวมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเศรษฐกิจโลกค่ะทางด้านของเลขาธิการ OECD นะคะได้กล่าวบนเวทีนะคะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นบทสนทนาทางเศรษฐกิจของโลกค่ะก็ได้มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับบอกว่าการที่ไทยนั้นกลับมาเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank อีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบ35ปีเนี่ยเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าความก้าวหน้าของประเทศไทยแล้วก็ความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเศรษฐกิจโลกนะคะและนอกจากนี้ค่ะทางเลขาธิการ OECD นั้นก็ได้ยกย่องประเทศไทยค่ะว่าประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคด้วยจากการเปิดเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความเจริญเติบโตค่ะแล้วก็มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหลาย10ล้านคนที่สำคัญนะคะเน้นย้ำว่าการเข้าเป็นสมาชิกOECD นั้นไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังให้ความเข้มแข็งยิ่งขึ้นจากการที่มีมุมมองของประสบการณ์ของไทยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมค่ะโดยบอกว่า OECD นั้นต้องการให้เสียงของประเทศไทยนั้นมีบทบาทในเวทีกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นความสำคัญของไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่สามารถที่จะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตได้ค่ะทางด้านสิ่งที่เลขาธิการ OECD นั้นกล่าวนะคะไม่ได้มองไทยเป็นเพียงแค่ฐานะเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้เท่านั้นนะคะแต่สะท้อนถึงการยอมรับในความสำเร็จทางเศรษฐกิจแล้วก็ศักยภาพของประเทศค่ะแล้วก็บทบาทของไทยที่มีมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะการก้าวจากการนำมาตรฐานสากลเนี่ยมาปรับใช้ไปสู่การมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานเหล่านั้นร่วมกับประเทศสมาชิกด้วยค่ะซึ่งก็ย้ำนะคะว่าประเทศไทยนั้นได้เลือกเดินบนทางเส้นทางนี้แล้วก็ OECD เนี่ยภูมิใจที่จะเดินเคียงข้างของประเทศไทยทุกขั้นตอนค่ะ
1: ครับผม ขออภัยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะได้เห็นได้ว่าการประชุม IMF ปี2026ปีนี้เนี่ย ก็จะมีมากันบุคคลสำคัญเนี่ยมากันทั่วโลกเลยมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยทั้งหมดแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่รับผิดชอบเรื่องการคลังการเงินของแต่ละประเทศด้วยซึ่งเรื่องราวต่างๆแล้วก็รวมถึงมาตรการต่างๆที่ประเทศไทยเนี่ยมีออกมาในการดูแลคนเหล่านี้นะบุคคลสำคัญเหล่านี้นะมีออกมาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการจราจรนะครับเส้นทางต่างๆเนี่ยทั้งที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันเนี่ยก็เปิดทางอำนวยความสะดวกให้บุคคลสำคัญเหล่านี้เพื่อให้การประชุมจะได้ไม่ติดขัดหนึ่งในนั้นก็คือการดูแลสุขภาพของที่ผู้ที่เข้ามาร่วมการประชุมด้วยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เยี่ยมหน่วยบริการทางการแพทย์ในการประชุม IMF World Bank 2026เปิดเผยว่ามีผู้เข้ามารับการบริการในตอนนี้แล้ว82รายยืนยันความพร้อมดูแลสุขภาพผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนนะครับเรื่องนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการให้บริการของหน่วยแพทย์ภายในสถานที่ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักในการเข้าจัดบริการทางการแพทย์ส่วนกรมควบคุมโรคนั้นรับผิดชอบมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคภัยนะครับในการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้สามารถดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมได้อย่างครอบคลุมจากรายงานก็พบว่ามีผู้เข้าร่วมเข้ารับการบริการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับเข้ารับการบริการทางการแพทย์แล้วกว่า82รายนี่ก็เกือบ100รายเข้าไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาการเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจกล้ามเนื้อและกระดูกอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วก็รวมถึงเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นด้วยกับสุขภาพโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนให้การสนับสนุนการประชุมครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทันท่วงทีโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ปุณเป็นหน่วยงานหลักและก็ร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดอื่นๆในการจัดบริการและวางระบบดูแลสุขภาพตลอดการประชุมในครั้งนี้ด้วยด้านนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์ท่านก็ได้กล่าวว่ากรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์2แห่งที่ชั้น G และก็ชั้น LG สำหรับโรงแรมที่พัก21แห่งที่มีการรับรองที่พักให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นมีโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยาปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลในสังกัดเหล่าทัพโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และก็โรงพยาบาลเอกชนหลายๆโรงพยาบาลเลยนะครับซึ่งมีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งสิ้นเนี่ย23หน่วยงานด้วยกันเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมที่เจ็บป่วยและประเมินอาการให้การรักษาเบื้องต้นหากจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมก็จะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามความเหมาะสมด้วยนะครับเราดูแลหมดนะเราละเอียดอ่อนนะคนไทยนะครับ
0: นอกจากเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพแล้วนะคะการประชุมครั้งนี้นะคะ IMF ของไทยเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ด้วยค่ะคุณเฟิร์สซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผลไม้แล้วก็ขนมไทยโบราณค่ะก็สร้างสีสันในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้แทนต่างชาติอย่างล้นหลามเลยค่ะบรรยากาศของการประชุมประจำปี IMF ในปีนี้นะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่4ของการประชุมแล้วเมื่อวานวันที่3นะคะค่อนข้างจะคึกคักเลยค่ะโดยมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย ผ่านรถเข็นผลไม
1: ้
0: ซึ่งคนไทยเนี่ยคุ้นชินอยู่แล้ว เดินไปตรอกซอกซอยไหนเราจะเจอรถเข็นผลไม้เนี่ยเขาไปจัดโชว์ด้วยนะ แล้วก็มีขนมไทยโบราณซึ่งจัดเตรียมเมนูหมุนเวียนไปให้บริการเนี่ยวันละ2รอบนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไข่กำแพงเพชรอันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
1: จะถามดูว่าในรถเข็นขนมนี่มีอะไรบ้างเอามีอะไรอีกพี่กบ
0: กล้วยไข่กำแพงเพชร อันนี้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI
1: ของจังหวัดกำแพงเพชร
0: ถูกต้องแล้วก็ยังมีขนมฝอยทองเม็ดขนุนอ่ะต้องมาคู่กันนะ
1: อันนี้ที่ชัดๆที่เราเห็น
0: ใช่ค่ะ
1: เพชรบุรี
0: เออนะคะขนมฝอยทองเม็ดขนุนขนมบุตรหลานด้านเมฆ
1: โอ้โห
0: เออนี่นะคะแล้วก็มีเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดอันนี้เป็นเมนูแบบอาหารข่าวนะเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสำหรับรับรองสื่อมวลชนนะคะ
1: ห่อเดียวนี่ก็อิ่มแล้วสื่อมวลชนไปถ้าไปต้องไปกินนะไปนี้ต้องได้ไปกิน ใช่ไหมฮะพี่โกไปยัง
0: ยัง
1: ได้ไปไหม
0: แต่คุณตีไปแล้ว
1: เดี๋ยวต้องสอบถามว่าเป็นไงข้าวเหนียวไก่ทอด
0: คุณตีน่าจะมาอัปเดตให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรายการพิเศษพรุ่งนี้ด้วยวันเสาร์วัน
1: อย่าลืมถามด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฝากถามหน่อย
0: แล้วก็กิจกรรมทั้งหมดนี้เนี่ยได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจากผู้เข้าร่วมการประชุมจากต่างชาตินะคะ191ประเทศให้ความสนใจแล้วก็ร่วมถ่ายภาพมีการต่อแถวไปลิ้มลองรสชาติอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็พอลิ้มลองปุ๊บเนี่ยเขาก็กล่าวชื่นชมเลยนะว่าโอ้โหเนี่ยคนไทยทำไมความคิดสร้างสรรค์ดีจังเลยรสชาติอาหารก็ยอดเยี่ยมมากนะคะรวมไปถึงประทับใจในความงดงามของถุงผ้าทอพื้นเมือง
1: อันนี้แจกให้อีก
0: ถุงผ้าทอพื้นเมืองนี่แจกในงานด้วยนะถือว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการนำเสนอเสน่ห์ของวิถีไทยแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศสู่สายตานานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
1: โอ้โหนี่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมีเท่าไหร่เนี่ยอัดเข้าไปในงานนี้ให้หมดนะครับรับรองได้เป็นที่จดจำและก็เป็นที่ประทับใจของผู้ที่เข้ามาร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างแน่นอนซึ่งเขาเนี่ยก็จะไปพูดปากต่อปากที่บ้านเขาแหละนะครับและสุดท้ายเขาก็จะต้องกลับมาที่ประเทศไทยมีบางคนบอกว่าอย่าไปนะผมขอเตือนก่อนจะบอกว่าขอเตือนก่อนว่าอย่าไปเด็ดขาดประเทศไทย
0: เดี๋ยวหลงเสน่ห
1: ์พอไปแล้วจะหลงเสน่ห์แล้วจะไม่อยากกลับประเทศตัวเอง
0: อันนั้นสำหรับเราอ่ะดีใจนะคะอยากให้มาแล้วก็มาเที่ยวเยอะๆนะคะคุณเฟิร์ส 6:27-28 แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็พบกับตีคล้องร้องข่าวกลับมาพบกันต่อนะคะในช่วงหน้ากับเรา2คนค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand พลิกจุดแข็งประเทศสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เดินหน้าปฏิรูปประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมงาน Future Ready Economy 2026ณศูนย์การค้าสยามภารกรและกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้แนวคิดFuture Ready Thailand ว่าการที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีนั้นเป็นโอกาสสำคัญในการต้อนรับประชาคมโลกมีการนำเสนอแนวทางต่อยอดรากฐานและจุดแข็งที่มีอยู่ของไทยให้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ โดยมีแนวทางสำคัญดังต่อไปนี้คือ 1. ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตประเทศไทยมีชื่อเสียงในฐานะ Kitchen of the World เป้าหมายต่อไปคือการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตชั้นนำด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มผลิตภาพเชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้ากับตลาดใหม่และทำให้การสร้างมูลค่าเพิ่มส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมประการที่2ยกระดับภาคอุตสาหกรรมสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกที่สูงขึ้นเมื่อ AI เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและระบบคมนาคมแห่งอนาคตกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทั่วโลกประการที่3คือต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ซึ่งช่วยเร่ง

เศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกผ่านการเปิดรับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมกระจายความหลากหลายของตลาดคู่ค้าเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงานน้ำดิจิทัลและการเงินประการที่6จัดสรรทรัพยากรเพื่อผลลัพธ์ในระยะยาวโดยงบประมาณภาครัฐและทุกการลงทุนที่ดึงดูดเข้ามาควรมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศทั้งในด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการคลังพร้อมเปิดโอกาสให้ SME ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงประการที่7เดินหน้าผลักดันโครงการ Reinvent Thailand เชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจสถาบันการเงินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมร่วมกันค้นหาอุปสรรคและผลักดันแนวทางแก้ไขที่นำไปปฏิบัติได้จริงโดยภาครัฐทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสนับสนุนอำนวยความสะดวกกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นและสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจสามารถลงทุนสร้างนวัตกรรมและเติบโตได้ประการที่8คือดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างความร่วมมือระยะยาวกับนานาประเทศโดยประเทศไทยต้องเป็นทั้งจุดหมายการลงทุนที่น่าสนใจและพันธมิตรที่น่าเชื่อถือสำหรับการเติบโตในระยะยาวและประการที่9นั่นคือเดินหน้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ยกระดับมาตรฐานและธรรมาภิบาลซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนและประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหม2ล้านบาทรายแรกตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลากเชียงใหม่โดยเชื่อมต่อผ่านระบบประชุมทางไกลไปยังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมระบุและครับว่าทางรัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนและความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ได้จัดให้มีความคุ้มครองผู้ประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มทั้งนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองประเภทอุทกภัยโดยจะได้รับเงินสินไหมทดแทนจำนวน2ล้านบาทด้วยกันตามเงื่อนไขกรมธรรม์และก็หวังว่าเงินเยียวยาดังกล่าวนี้จะช่วยให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับผู้รับประกันภัยและผู้ออกกรมธรรม์เพื่อโอนเงินให้ถึงมือครอบครัวผู้สูญเสียหรือผู้ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็กดปุ่มผ่าน iPad เชิงสัญลักษณ์ผ่านระบบของคปภ.เพื่อมอบเงินสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เป็นการนำระบบประกันภัยมาช่วยรองรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยทางรัฐบาลจัดให้มีความคุ้มครองครอบคลุม3ประกันภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับโดยแบ่งเป็น2ส่วนอันได้แก่กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มครอบคลุมบ้านเรือนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นโดยกรณีอุทกภัยนั้นมีค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้น 10,000 บาทและกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวมีค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้น 5,000 บาทพร้อมความคุ้มครองเพิ่มเติมตามความเสียหายและเงื่อนไขกรมธรรม์ในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนั้นก็ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากภัยพิบัติวงเงิน2ล้านบาทต่อคนและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

วงเงิน 200,000 บาทต่อคนนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องเวทีเสวนาเสริมทักษะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกโดยนายกรัฐมนตรีได้ผนึกความร่วมมือกับทาง CNN สื่อระดับโลกในการเปิดเวทีเสวนาในครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดงานเสวนา CNN Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแล้วครับควบคู่กับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางแนวโน้มผู้บริโภคภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์แล้วงานเสวนาของ CNN ในครั้งนี้ก็ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังมุมมองที่หลากหลายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการตัดสินใจทางเศรษฐกิจต่อชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026นั้นในเวทีนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงทั้งการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสำหรับรูปแบบการทำงานใหม่ๆและการสนับสนุนให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพร้อมหวังแหละครับว่าการหารือจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีก็หวังว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบปะพูดคุยกับคนไทยและสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครทั้งวัฒนธรรมอาหารและบรรยากาศของเมืองหลวงแห่งนี้ตลอดจนขอให้ผู้เข้าร่วมงานมีความสุขตลอดการที่พำนักในประเทศไทยครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ชูประเด็น Bangkok Blueprint สกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลยกให้ประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเชื่อมเศรษฐกิจโลกท่ามกลางการแบ่งขั้วครับพ่อแม่พี่น้องครับในการเสวนาระหว่างการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ระบุในระหว่างการเปิดตัวโครงการนี้ว่า Bangkok Blueprintซึ่งก็เป็นกรอบนโยบายเชิงปฏิบัติสำหรับการต่อสู้กับการฉ้อโกงทางการเงินดิจิทัลผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศโดยสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศได้และย้ำอีกว่าการฉ้อโกงดิจิทัลนั้นเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจระดับโลกเนื่องจากอาชญากรฉวยโอกาสจากช่องว่างด้านการบังคับใช้กฎหมายและการประสานงานข้ามพรมแดนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆนำบลูปรินท์ไปปฏิบัติและขยายการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ก้าวข้ามพรมแดนของแต่ละประเทศเพื่อสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยครอบคลุมและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นโดยโครงสร้างของบลูปรินท์ก็จะประกอบไปด้วยข้อพิจารณาสำคัญสำคัญ12ประการด้วยกันภายใต้5เสาหลักครอบคลุมรากฐานทางกฎหมายการป้องกันและตอบสนองต่อการฉ้อโกงการบริหารความเสี่ยงความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศและการคุ้มครองผู้บริโภคสกัดกั้นเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมายประเทศไทยก็มุ่งเป้าไปที่บัญชีม้าการถอนเงินสดจำนวนมากธุรกรรมทองคำอัตราแลกเปลี่ยนและสินทรัพย์ดิจิทัลกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง USDT โดยการนำไปปฏิบัตินั้นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศซึ่ง IMF และกลุ่มธนาคารโลกและคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงินก็จะสนับสนุนการนำไปปฏิบัติโดยวัดความคืบหน้าจากความเสียหายจากการฉ้อโกงที่มันลดลง
การตรวจจับที่เร็วขึ้นการติดตามและเรียกคืนเงินที่ดีขึ้นและความเชื่อมั่นของประชาชนที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องการสะท้อนความเป็นไทยในเวที IMF World Bank 2026กับกระเป๋าผ้าขาวม้าผ้าคาเมียนจากงานหัตถกรรมของชุมชนสู่เวที IMF World Bank 2026ครับพ่อแม่พี่น้องครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ผ้าขาวม้าเองคืออีกหนึ่งผืนผ้าที่สะท้อนภูมิปัญญางานหัตถกรรมที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและในวันนี้ผ้าลายตารางที่คุ้นตากำลังเดินทางไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สอดรับความร่วมสมัยเมื่อถูกนำมาผสานความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่ๆและงานประชุมในครั้งนี้กระเป๋าผ้าขาวม้าจากแบรนด์ผ้าคาเมียนหนึ่งในสมาชิกของสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนก็ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตกระเป๋าสำหรับเป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมโดยนำผ้าขาวม้ามาออกแบบเป็นกระเป๋าที่ทันสมัยเรียบง่ายและใช้งานได้จริงเป็นอีกหนึ่งงานหัตถกรรมในจังหวัดราชบุรีแล้วครับที่เติบโตมายาวนานกว่า50ปีมีช่างฝีมือกว่า 80% เป็นคนในชุมชนมีการทำงานที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายช่างตัดเย็บฝีมือดีในจังหวัดราชบุรีและเชียงใหม่ซึ่งร่วมกันถ่ายทอดทักษะและความชำนาญในการตัดเย็บของช่างฝีมือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ช่างฝีมือท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงแหละครับและที่สำคัญคือเป็นการนำพาอัตลักษณ์ไทยเดินทางไปสู่สายตานานาชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางการเมืองโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่กังวลและมีความมั่นใจในการเตรียมข้อมูลชี้แจงหลังมีรายชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ซึ่งมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีเป้าหมายว่าสมาชิกพรรคได้เตรียมพร้อมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงเหมือนที่ผ่านมาโดยมีความมั่นใจในการตอบข้อซักถามส่วนกรณีข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่มีลักษณะกว้างเกินไปนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนมีข้อความกล่าวหาคล้ายคลึงกันซึ่งขณะนี้กลุ่มรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายยังไม่ได้หารือร่วมกันโดยมองแล้วครับว่าเป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลต้องพิจารณาพร้อมทั้งได้ระบุถึงการเตรียมตัวก่อนการอภิปรายว่าเตรียมข้อมูลผลงานตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งรัฐมนตรีโดยย้ำว่าไม่มีประเด็นที่น่ากังวลและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกวันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องผู้บริหารธนาคารโลกได้พบหารือกับอัยการสูงสุดแลกเปลี่ยนมุมมองกฎหมาย AI ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์รองประธานอาวุโสและที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปกลุ่มธนาคารโลกพร้อมด้วยนางสาวดาเรียโกลสไตน์หัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มธนาคารโลกและคณะจากธนาคารโลกหรือ World Bank Group ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโกวิทศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายและความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับธนาคารโลกพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติโดยนายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์ได้กล่าวว่าธนาคารโลกต้องการหารือกับประเทศไทยและประเทศสมาชิกเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI
เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านกฎหมายและความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นประเทศไทยมีประสบการณ์ในการรับมือภัยไซเบอร์และปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งอาจเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆนำไปปรับใช้ได้และก็มีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนี้ในอนาคตทางด้านอัยการสูงสุดก็กล่าวแล้วครับว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมด้านเสถียรภาพและความมั่นคงในการร่วมมือกับธนาคารโลกโดยยืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นในหลักความยุติธรรมสากลและหลักนิติธรรมควบคู่กับการเคารพประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศสำหรับประเด็นอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลสำนักงานอัยการสูงสุดก็อยู่ระหว่างจัดตั้งศูนย์ AI เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งก็คาดกันว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้แหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยเองก็พร้อมประสานความร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อพัฒนากรอบกฎหมายและแนวทางรับมือกับความท้าทายใหม่ๆให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกา50นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้าในช่วงท้ายรายการแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยนะคะไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะค
2: ุ
1: ณผ
2: ู้
1: ชมหน่อย
2: ทักทายกันมาเยอะมากๆเลยวันนี้มีข้อความที่ประทับใจหลายๆอย่างซึ่งก็ไม่เคยได้อ่านแบบนี้มาก่อน
1: ค่ะดิฉันจะยกตัวอย่างนะดิฉันประทับใจมากเลย
2: ซึ่งคุณกบเนี่ยไปยกนิ้วให้เรียบร้อยแล้วด้วย
1: คุณทิพย์
2: เป็นใคร
1: คุณทิพย์วรรณเอี่ยมเทศบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าค่ะกำลังรับฟังเสียงไร้สายประจำหมู่บ้านอยู่นะคะจากชัยนาทนะชัยนาทเปิดเสียงไร้สายอยู่นะคุณครูมาแบบเสียงไร้สายเลย
2: ชัยนาทเนี่ยล้ำมากปกติเขามีเสียงตามสาย
1: อันนี้แบบไร้สาย
2: นี่คือเสียงไร้สายจากชัยนาท
1: บลูทูธเหรอ
2: เป็นบลูทูธเป็นสัญญาณ
1: น่ารักน่ารักค่ะอ่ะนะคะใครที่ติดตามเราอยู่ก็สามารถทักทายกันมาได้ค่ะคุณสมพรนะคะฟังข่าวยามเช้าอยู่ครับคุณสุชินเช่นกันค่ะคุณราตรีคุณอเนกพริกไทยคุณป้าวันดีอยุธยาเช้านี้ท้องฟ้าควบโปร่งใสเถอะเนี่ยคอมเมนต์แปลกๆนะทุกวันนี้ควบโปร่งใสก็แสดงว่าจะโปร่งหรือไม่โปร่งดี
2: ควบเลย
1: ควบเลยนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยสัญญาณวิทยุชัดเจนเลยนะสัญญาณเพจก็ชัดแจ๋วจ้ะ
2: คุณป้าวันดีเราเรียกป้าวันดีจริงๆอาจจะไม่ใช่ป้าหรอกนะคุณวันดีเนี่ยท่านอยู่อยุธยาท้องฟ้าโปร่งใสนะยังมีคุณแดงเดิมบางจากจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่าอากาศสดชื่นสุพรรณนี่อากาศสดชื่นยังไม่เย็นเนา
1: ะ
2: คุณสุนทรอยู่เกษมบอกว่าที่จังหวัดตราดนี่อากาศเย็นแล้วครับนะเนี่ยคุณทิพวรรณก็ไปเรียบร้อยแล้วชัยนาทเมื่อสักครู่นะครับก็ขอบคุณแฟนแท้นะครับก็สามารถทักทายกันเข้ามาได
1: ้
2: คุณยุพินปรมะบอกว่ายังไงพี่กบบอกว่าทักทายมาสวัสดีค่ะนะคุณชาตรีชื่นสุขบอกว่าชื่นสุขรักนะนามสกุลเขานะฮะเขาอยู่ลาดพร้าวนี่เองเขาบอกว่าโอ้โหเพิ่งกลับมาจากทำงานนะครับแล้วก็ก่อนจะนอนเนี่ย
1: ขอ
2: ฟังสักหน่อยโอ้โหขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามนะถ้าฟังผมอยู่นะขอบคุณจากใจนะครับเอาคุณอยู่ในใจที่บอกว่าคุณอยู่ในใจชัยภูมิแต่บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดยโสธรบอกว่าตอนนี้ท้องฟ้าโปร่งใสและก็เบาบาง
1: มีไหมมีไหมมีค่ะ
2: คุณวรรณชัยแก้วกล้าท่านกระทักทายบอกว่าสวัสดีครับน้องกบน้องเฟิร์สนี่ท่านก็เป็นอาจารย์ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะขอบพระคุณมากเลย
2: ภาคใต้นะคร
1: ับใต้นะคะภาคใต้คุณประภานะคะส่งหัวใจสติ๊กเกอร์มาค่ะแล้วก็ยังมีคุณชาตรีนะคะสวัสดีพี่กบพี่เฟิร์สขอบคุณค่ะคุณเสวียนนะคะบอกว่าสระบุรีเสาให้สัญญาณเสียงชัดเจนเลยค่ะ
2: คุณแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินเขาบอกว่าหวัดดีเลยขอนแก่นยังร้อนอยู่เป็นกำลังใจให้ผู้จัด2ท่านเลยแล้วก็ทีมงานด้วย
1: วันนี้ฝนลดลงนะทางโซลิสารนะคะ
2: คุณชัยหน้าเท้าไม่มีรูปหรอกนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้องทั้ง2ท่านคุณชัยหน้าเท้า
1: ค่ะคุณเจนจิรานะคะคุณพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะคุณยอดชาย
2: กาลสินหน่อยสิกาลสินบอกคุณโกศลอัฐโสอัฐโสพลบอกว่ากาลสินเนี่ยชัดเจนดีมากลมหนาวเริ่มมาแล้ว
1: ค่ะคุณยอดชูชาติคุณปัญญานะคะบอกว่าเช้านี้มืดฝนมาแล้วครับฟังอยู่ที่วัดเผาเครืองเชียนใหญ่ค่ะ
2: เปิ้นว่ามีคนบอกแซวผมมาบอกว่าฮึอูกเมืองกันสักกำสองกำผมก็จะบอกว่าคุณสายันจากข่าสาราตินครศรีธรรมราชนั่นเปิ้นบอกว่าโอ้โหท้องฟ้าแจ่มใสนะคูทุเรียนพมมิเจ้าสวัสดีเจ้านะสวัสดีคุณผู้ฟังตัวนะอันนี้ก็คูอันนี้ทักทายเขาทักทายกันในเพจกันเลยเดี๋ยวนี้นะครับล่ำขนาดอีปีจะมาอู้กำภาษาอีสานของก
1: ็อู้ไม่ได้ค่ะอู้ได้ภาษาอีสานน่ะจ้ะคุณหญิงหญิงนะคะอยู่หนองบัวลำพูบอกว่าอากาศดีหลายๆนะคะคุณพิสมัยคือกันค่ะอุ้ยพิสมัยอยู่ภาคกลางภาษากลางค่ะนะคะ
2: ทีนี้ไปทางใต้กันบ้างทางบ้างนะครับผีสวีนกระบอกวาทีสระบุรีเศร้าไห้นี่ตอนนี้ผมฟังทุกวันครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ฟังทุกวันข้าวยามเช้านี่คาดไม่ได้เลยนะครับต้องฟังทุกวันค่ะคุณชาตรี
1: ค่ะทายมาแล้วจัญญาด้วยนะคะบอกว่าเชียงใหม่เจ้านี้จดใส
2: เชียงใหม่ผันพื้นมั้งนะอากาศสดใส
1: ว่าไม่เป็นค่ะว่าเป็นแต่อีสาน
2: เขาเรียกว่าอูเขาเรียกว่า
1: อ
2: ูถ้ากำเมืองเป็นว่าอูกำเมืองถ้าปักใต้เป็นว่าแล้ง
1: อีสานเขาจะบอกว่าว่าเป็นว่าเป็นแต่อีสานนะจ๊ะอ่ะหกนาฬิกาห้าสิบสี่นาที
2: พอหอมปากหอมคอ
1: ไปข่าวดีมาม
2: ีข่าวดีเราจะมีข่าวดีทุกวันนะครับข่าวดีที่ว่านี่คือเรื่องของธนาคารออมสินผมจะเล่าให้ฟังข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ฟังทางนี้ย้ำให้ชัดแล้วฟังทางนี้ ธนาคารออมสินชวนชวนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่รู้ไหม 50,000 บาทโอ้โห 50,000 บาทในยุคนี้ถือว่าเยอะนะครับมีเงื่อนไขนิดเดียวว่าไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆทั้งสิ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยเขาเรียกว่า Fat Rate 0.75% ต่อเดือนหรือ Effective Rate 16.20% ต่อเดือนเอาพูดภาษาไทยก็คือดอกเบี้ยที่แท้จริงนั่นแหละนะครับในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนนะครับเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถทบทวนวงเงินทุกปีได้ด้วยเป็นยังไงต่อพี่กบ
1: ค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในขณะนี้นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินแอปถุงเงินของในแอปเป๋าตังค์นั่นแหละค่ะตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะย้อนหลังติดต่อกันเนี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะใครที่สนใจนะคะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะแล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดเนี่ยสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็ชำระคืนให้ไวด้วยค่ะธนาคารออมสินเพื่อธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: ครับก็ช่วยเหลือกันนะครับในยามทุกยากอย่างนี้ตอนนี้น้องป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤกษ์ได้เปลี่ยนเวรเป็นพี่สายชนีสังมาคุมเสียงให้เรายกนิ้วให้เรียบร้อยแล้วด้วยเอาไปที่อีกข่าวนึงของธนาคารออมสินซึ่งเป็นข่าวที่ดีมากด้วยสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตอนนี้นะครับนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินท่านก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารออมสินขอแจ้งผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ระหว่างรอรับเงินเยียวยาให้ตรวจสอบความพร้อมของบัญชีพร้อมเพย์ได้แล้วหรือกับผูกกับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน13หลักผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางบริการของธนาคารที่ผูกบัญชีเอาไว้เพื่อให้สามารถรับเงินโอนได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการโอนเงินตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์โดยล่าสุดธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 300,000 รายแล้วในขณะนี้รวมวงเงินกว่า 2,419 ล้านบาทจากกรอบวงเงินช่วยเหลือรวมทั้งหมด 4,700 ล้านบาทและเมื่อวันที่ผ่านมานะครับธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบอุทกภัยไปแล้ว 146,015 รายวงเงินกว่า 1,125 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดโอนสูงสุดแล้วด้วยในขณะนี
1: ้ค่ะครับก็เป็นเรื่องราวของการเยียวยาด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยข่าวยามเช้าเราก็จะอัปเดตทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะข่าวยามเช้าดิฉันกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
2: ครับและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควร1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพริ้นท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะมีพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้โดยจักรินดัมมุนีนักกีฬากรีธารับหน้าที่ถือธงชาตินำขบวนนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชย